0: เอ็ดกาตาดัชนีการประดิษฐ์สร้างของจีนอยู่อันดับที่10ของโลกภัยน้ําท่วมอยู่ไทยเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต24คนและข่าวสําคัญอื่นๆอีกจํานวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: บรรดาประเทศด้อยพัฒนาที่จะออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติวางออกเป็นต้นและรับแห่งชาติเฉลี่ย1,300ดอลลาร์ต่อคนต่อปีขึ้นไปท่านท้องสวรรค์พบวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับประเทศด้อยพัฒนาที่จะออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์การสหประชาชาติกำหนดไว้เป็นต้นได้รับแห่งชาติเฉลี่ยใส่หัวคนต่ำสุดบ่ให้ลด1,300ดอลลาร์ขึ้นไปส่วนลาวเฮาแมน2,300กว่าดอลลาร์ต่อคนต่อปีดัชนีทรัพย์สินมนุษย์ต่ำสุด66/100ในนี้แม่นความเอาหลายปัจจัยเช่นเรียกงานการศึกษาสาธารณสุขดัชนีความบอบบางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมเอาการเงินการพัฒนาเศรษฐกิจและอื่นๆ
2: มันมีมาตรฐานของสหประชาชาติเขาห้องมันเป็นอย่างเขาห้อง GNI และ HEI และ EDI GNI มันบอกถึงไล่หับแห่งศาสตร์เฉลี่ยของคนต่ำสุดในมาตรฐานของสหประชาชาติมัน1,300กว่าดอลลาร์ต่อคนปัจจุบันพอเขาได้2,370กว่าคนในเมืองลาวตัวที่2มัน HEI หมายว่าตัวที่มันดัชนีทรัพย์สินของมนุษย์เอิ้นว่า Human Assetsindex มันจะมีตัวเลขอันนึง
3: ปัจจัยอะไรเป็นดัชนี
2: เขาจะมีมาตรฐานในการคิดไรเพิ่นวางมาตรฐานต่ำสุด
3: 66
2: ดัชนี66ดัชนีทรัพย์สินมนุษย์เนี่ยโอ้มันจะรวมหลายปัจจัย
3: มีการศึกษามีสุขภาพมีชีวิตร่วมๆในนี
2: ้และปัจจุบันพวกเฮาได้ 75.3
3: เทียบใส่มาตรฐานของเฮาได
2: ้ก็คันถ้าเว้าชีวิตการไปอยู่ของเราพวกเฮานี่ตามคนทุกข
3: ์ประมาณครบกว่า 15% ของคนเมือง
2: ดัชนีมันดัชนีความบ่บางทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเอิ้นว่ามันเป็นความบ่บางทางด้านเศรษฐกิจมันจะพ้อพันหลายปัจจัยเนาะความเสถียรภาพทางด้านการเงินความเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจเสถียรภาพทางด้านการพัฒนาอื่นๆร่วมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเขาก็ได้จัดประชุมหลายครั้งก็มีหลายความเห็นกันว่าป้ามันคือสิ่งยากเนาะออกนี่พอเฮาแต่ว่าสาประสาทที่ว่าคนทั้งนอกเขาเบิ่งล้วนจะเป็นนักเสียวซานนักเศรษฐศาสตร์เขาเบิ่งพอเฮาออกได้พอมาเบิ่งตัวเลขชีวัดต่างๆในมาตรฐานนี่พอเฮาปฏิบัติได้ได้ผ่านการประเมิน3ครั้ง
3: 2018ครั้งทันอิดพอเฮาได้ได้2ในครั้งที่2กับครั้งที่3พอเฮาได้หมด
2: ในนั้นเรามีปี2018ปี2021กับปี2024ปีการ
3: ก็เลยก็พาแล้วบ่แม่นเฮาสิเฮ็ดงานเด้อเขามีองค์การเขาติดตามตลอดอยู่นี่มาตลอดเราบ่แม่นเฮาคิดอยากออกเราออกบ่ได้ครับมีหยังจัง
2: มันในกระบวนการของสหประชาชาติเฮาได้คาดหมายตัวนี
1: ้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารยกให้เห็นตื่มว่าภายหลังที่ประเทศลาวออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาแล้วสิ่งที่ประเทศเฮาจะได้รับแม่นมิลายโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนต่างประเทศหลายขึ้นเส้นสถาบันการเงินในด้านการลงทุนการกู้ยืมมาตรการการผลิตจะสูงขึ้นเพื่อสุกยูให้ลาวเข้าสู่ขบวนการแข่งขันด้านต่างๆได้หลายขึ้นกว่าเก่า
0: ตอนไม้เมื่อวานนี้ที่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้จ้างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10โดยมีสื่อมวลชนจากภาคส่วนต่างๆอบข้างศูนย์กลางเข้าร่วมโอกาสนิทานบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ได้แถลงข่าวว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะไขขึ้นระหว่างวันที่5-21ตุลานี้ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติโดยเฉพาะพิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณารับรองเอาบริงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณารับรองเอาบริงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดสร้างปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดสร้างปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณา รับเฮาเอาบริงานของสภาแห่งชาติองค์การกวดกายแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจําปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจําปี2027พิจารณารับเฮาเอาทางกฎหมายจํานวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่มี1ฉบับคือทางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากสําหรับกฎหมายปรับปรุงมี7ฉบับ
4: พิจารณารับรองเอาห้างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่มี1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายฉบับปรับปรุงมี7ฉบับดังนี้กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทั้งหมดนั้นแม่นบรรดาเนื้อในของกองประชุมสมัยสามัญเครือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ต่างหน้าให้คณะประจําสภาแห่งชาติก็คือในนามหัวหน้ากองเลขากองประชุมข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงเชิญชวนบรรดาท่านการนําพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนกรรมกรสาวผู้ออกแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสันคนในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันติดตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวผ่านทางพาหนะสื่อมวลชน
0: โอกาสเดียวกันนี้ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์แจ้งให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่ารับทราบในระยะดำเนินกองประชุมได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยกงจากประชาชนที่มีความสนใจและมีข้อเสนอต่อการดำเนินกองประชุมดังกล่าวโดยผ่าน3ช่องทางเป็นต้นสายด่วน156แต่วันที่5ถึง21ตุลานี้ในมงรัฐการช่องทางอีเมล nalaojam156@gmail.com และแอปลาวนาโอกาสนี้ท่านได้ต่างหน้าคณะประจําสภาแห่งชาติวัยพ้นไซอันประเสริฐมายังกันนําผักหลัดพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาผู้เฮ็ดงานประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสันคนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าสื่อมวลชนจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนและสืบต่อประกอบส่วนอย่างแข็งแรงเข้าในภารกิจการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
1: คณะพรรคคณะนำโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคได้ถือเอาเวียกงานเซาหนุ่มเป็นส่วนหนึ่งสำคัญติดพันสนิทแน่นกับเวียกงานการเมืองแนวคิดโดยได้เอาใจใส่นำพาซี่นำใน4ด้านอย่างตั้งหน้าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมส่งเสียงประจำไตรมาสที่3ของศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวกระทรวงองค์การและนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นเมื่อบ่ดึกมานี้ที่สโมสรใหญ่คณะโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคท่านวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรครองเลขาคณะบริหารงานพรรครองหัวหน้าคณะโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคผู้ซีนำองค์การจัดตั้งมหาชนมีคำเห็นว่าการนำพาใน4ด้านรวมมีด้านการเมืองแนวคิดได้เอาใจใส่ศึกษาอุโมงค์เสื่อมซึมมติคำสั่งและกฎหมายเฮ็ดให้สาวหนุ่มคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคมีลักมันการเมืองนักเนนมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติรับรู้เข้าใจอุดมการณ์ของพรรคและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้านการจัดตั้งได้สุกยู่การปรับปรุงคณะบริหารงานสาวหนุ่มคณะโฆษณาอมหมศูนย์กลางพรรคให้เข้มแข็งสร้างเงื่อนไขให้เคลื่อนไหวตามกฎระเบียบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านขบวนการได้สุกยู่ขบวนการ 3D 4ฮู้ติดพันกับเวียกงานวิสาสะเพาะด้านนโยบายได้สนับสนุนงบประมาณพาหนะกีฬาศิลปะและสร้างเงินไขให้ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนกับเซาหนุ่มอมข้างอย่างเป็นปกติ
5: พาเขาได้ยืนยันถึงพัฒนาชีวะเซาหนุ่มแม่นแข็งขวดของพรรคเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติเป็นผู้ซื่อทอดและคิดปฏิวัติและเป็นกำลังแห่งต้นต่อในการพบปะทักษะและพัฒนาประเทศชาติจากพัฒนาบวมดังกล่าวนั้นคณะพักคณะน้ำคณะโฆษณาของผมสุดการพักได้ถือเอาเวียกงานเซาหนุ่มเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ และพิพันธ์สนิทแน่กับเวียดนามกันโดยได้โอเคไซนำพาซีน้ำในซีน้ำต้นต่อคืออันนี้ดังกันในแนวที่ได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมเสริมสิ่งมาดีคำสั่งระเบียบและกฎหมายเทศไทยสอนนุ่มโฆษณาอบรมสุขภาพมีหลักมันเกิดในนักแน่มีคุณสมบัติสิ่งทำปฏิวัติหักมู้เข้าใจอุดมการณ์ของพรรคและมีความผันซ้อต่อหน้าที่สูงตัดกัดจัดตั้งได้สุกยุ่งกัดปรับปรุงขณะบริหารงานสำนุ่มขอสอบฟอร์ก็คือโฆษณาอบรมส่วนการพักให้เข้มแข็งได้สร้างเงื่อนไขให้เคลื่อนไหวตามกฎระเบียบของส่วนการสำนุ่มประชาชนปฏิบัติแล้วพร้อมกันก็สร้างบำรุงพนักงานนุ่มให้เป็นกำลังซึ่งทอดที่มีคุณภาพด้านกระบวนการได้สุกยุ่งกระบวนการสามหรือสี่หูติดปากกับสี่บุ๊กกับเวียดนามพิเศษเฉพาะตัวแมนเวียดนามโฆษณาโคผมสื่อมวลชนและการนำไซต์เทคโนโลยีสื่อสารสังคมออนไลน์เข้าในการตอบโต้ทักษะวิจารณ์อย่างมีผลประสิทธิ์ด้านนโยบายและเงื่อนไขเคลื่อนไหวได้สนับสนุนงบประมาณอาหารการกีฬาศิลปะและสร้างเงื่อนไขให้ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนกับสาวหนุ่มของครั้งอย่างเป็นปกติ
1: ท่านวันศรีกัวมั่วมีคำเปลี่ยนตื่นว่าผ่านการนำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดคณะพักคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักมีความภาคภูมิใจที่เห็นว่าคณะและสมาชิกสาวหนุ่มคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักทั้งหมดได้แสดงให้เห็นถึงความหาวหันความสามัคคีและความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติหน้าที่สาวหนุ่มได้เป็นเสนาธิการที่ดีเป็นแขนขวาที่นักเนนให้แก่คณะพักคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักในหลายด้านโดยเฉพาะการประกอบส่วนย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานการเมืองแนวคิดการโฆษณาอบรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์การเป็นเสนาธิการในการสร้างแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานการสรุปสั่งรวมการเคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดการติดตามได้กวดกาหางเสียงสังคมทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในผลสำเร็จรวมของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักความบุกบึนดังกล่าวสมแล้วที่ได้รับการย่องยอชมเชยและเป็นกำลังแห่งที่สำคัญของพรรคเฮา
0: คณะผู้แทนกระทรวงการเงินนำโดยท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินรองผู้ว่าการของลาวประจำสภาผู้ว่าการธนาคารลงทุนโครงรางพื้นฐานอาเซียนหรือ AIIB ได้เข้าร่วมกองประชุมประจำปีครั้งที่11ของสภาผู้ว่าการ AIIB จัดขึ้นระหว่างวันที่25หา30กันยาผ่านมานี้ที่นครหลวงโดฮาประเทศกาตาร์ภายใต้หัวข้อโครงรางพื้นฐานแห่งอนาคตผลกระทบและนวัตกรรมเพื่อสรุปผลงาน10ปีและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ในทศวรรษที่2ในกลุ่มสุมโตมนผู้ว่าการท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำได้แสดงความคิดเห็นและตีราคาสูงต่อความพยายามของ AIIB ในการช่วยเหลือบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายด้านงบประมาณต้นทุนการเงินสูงภาระหนี้สินและสิ่งท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมเดียวกันนี้ท่านได้ยกให้เห็นถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2026-2030ของลาวที่สุ่มใส่การเติบโตแบบยืนยงพัฒนาโครงรางพื้นฐานที่ทันสมัยและการหันจากประเทศบ่มีแดนติดกับทะเลไปสู่ประเทศเสื่อมจอดผ่านโครงการคมนาคมการค้าขายชายแดนและโครงการสายส่งไฟฟ้าอาเซียนเพื่อห้องหับการลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาพร้อมเดียวกันนี้คณะผู้แทนลาวได้เสนอข้อแนะนำยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหัวมือสินการพัวพันธุ์ทุ่มือแบบแผนงานหลายปีเปลี่ยนจากการสนับสนุนโครงการเดียวมาสู่การสร้างแผนงานยาวนานที่สอดคล้องกับบุริมสิทธิแห่งชาติเพื่อความสะดวกในการจัดลำดับการเงินและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันขยายเครื่องมือทางการเงินเพิ่มทวีการสื่อเหลือด้านวิชาการการค้ำประกันการเงินแบบผสมผสานและการระดมทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นเพื่อดึงดูดเอกชนและลดพรแห่งกดดันด้านหนี้สินสาธารณะนอกจากนี้การเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้คณะผู้แทนยังได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาคู่ขนานเกี่ยวกับการระดมทุนด้านการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโค ครงร่างพื้นฐานดิจิตอลสาธารณะและการดึงดูดทุนเอกชนเข้าในการพัฒนาการขมวดงานครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของลาวเพื่อหัดแน่นการร่วมมือกับ AIIB และสากลพร้อมทั้งสร้างโครงร่างพื้นฐานที่เข้มแข็งยืนยงและยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนลาวว
1: ันที่30กันยาผ่านมานี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและบรรดาคู่ร่วมพัฒนาได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมฉลองวันต้านพยาธิวัวโลกประจำปี2026ขึ้นที่สวนเจ้าฟ้างุมนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยการเข้าร่วมของดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขดร.ซาโตโกะโอซึผู้ตั้งหน้าองค์การอนามัยโลกประจำลาวท่านนางขยองมีคิมผู้ตั้งหน้าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติท่านสุภาวรรณแก้ววิไลห้องหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้เน้นให้ความสำคัญของแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเฮ็ดเวียกร่วมกันระหว่างแขนงการสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมจากการหัวมือดังกล่าวได้สืบโตในการเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ระบบเฝ้าระวังปรับปรุงการเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขและปิ่นปัวทันเวลาและเพิ่มอัตราการปกคุมการซักวัคซีนให้มาเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความรับรู้ให้แก่ประชาชนและการซักวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงโดยบ่เสียค่าเพื่อเป็นแบบอย่างในการป้องกันคนและสัตว์บ่ให้ติดเชื้อดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าบ่ควรมีใครต้องเสียชีวิตจากพยาธิวัวพวกเขาสามารถปกป้องชุมชนและบรรลุเป้าหมายการบ่มีผู้เสียชีวิตย้อนพยาธิวัวโดยการเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงการปิ่นปัวทันเวลาและการเพิ่มความรู้ให้ประชาชนการซักวัคซีนให้หมาแม่นวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุดในการยุติการส่งเสื้อพยาธิวัวจากสัตว์สู่คนดร.ซาโตโกะโอซึผู้ตั้งหน้าองค์การอนามัยโลกกล่าวมีความเห็นว่าการเฉลิมฉลองวันต้านพยาธิวัวโลกเป็นเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนให้เห็นว่าทุกคนมีบทบาทในการป้องกันพยาธินี้การเฮ็ดเวียกร่วมกันจะช่วยให้พวกเขารับประกันว่ากรณีที่ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าติดเชื้อกัดสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเป็นปัวที่จำเป็นและทันเวลา
0: สมาคมธุรกิจหนุ่มแขวงข้าวมวลแสดงน้ำใจห่วมแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมอบเงินและเครื่องประโภคบริโภคมูลค่าหลายกว่า10ล้านกีบเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในบรรดาเมืองของแขวงข้าวมวลพิธีมอบภาพจัดขึ้นในวันที่29กันยาผ่านมานี้ที่ห้องว่าการแขวงข้าวมวลต่างนามอบโดยท่านสุขธันวาสาภูวงศ์ประธานสมาคมธุรกิจหนุ่มพร้อมด้วยคณะและต่างนะครับโดยท่านสมศักดิ์อุ่นศิดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงข้าวมวลโอกาสนี้ท่านสมศักดิ์อุ่นศิดาได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อสมาคมและผู้มีจิตใจศรัทธาทุกภาคส่วนที่ร่วมประกอบส่วนช่วยเหลือซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแบ่งเบาภาระของแขวงและช่วยประชาชนผ่านภาวะความยุ่งยากพร้อมทั้งเน้นว่าแขวงยังต้องการทุนฮอนและการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเร่งฟื้นฟูผลเสียหายจากภัยน้ำท่วมและสร้างเงินไขให้เศรษฐกิจสังคมของแขวงกลับคืนสู่ความเป็นปกติโดยเฉพาะการฟื้นฟูเส้นทางและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน
1: ปัจจุบันนครหลวงเวียงจันทน์กำลังเร่งจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างระบบรางทำความสะอาดระบายความร้อนของถนนด้วยระบบควบคุมอัศจรรย์โครงการนี้ได้รับทุนช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีท่านบุญเลิศคุณทวงประธานบริษัทเมืองลาวพัฒนาจำกัดซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเป็นการทดลองนำใช้เทคโนโลยีสีเขียวที่ทันสมัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จากสาธารณรัฐเกาหลีที่มาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในตัวเมืองแนใช้ทดลองติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำอัตโนมัติความยาว100เมตรรวมสองข้างด้านกลางทาง200เมตรตามถนนลั่นสร้างต้นนาโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์หาประตูไซและมีการติดตั้งเสาที่มีระบบเซ็นเซอร์กวดอุณหภูมิผิวถนนแบบอัตโนมัติถ้าหากอุณหภูมิสูงเกิน40องศาระบบจะสีดละอองน้ำเพื่อลดพลความร้อนทันทีนอกนี้ยังสามารถกวดจับ บรรดาธาตุไอพีซินฝุ่น PM 2.5 และอื่นๆ
6: โครงการดังกล่าวนี้จุดประสงค์หลักแม่นระบายความร้อนอยู่ทางท้องถนนและก็ทำความสะอาดเนาะสามมาก็จะเป็นลดขี้ฝุ่นอันนี้จะเป็นเป้าหมายหลักในโครงการดังกล่าวเป็นระบบอัจฉริยะของเกาหลีนี่คาดว่าจะสำเร็จอยู่ในช่วงเดือน10นี้เพราะเขาก็หน้าทางก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะยังเหลือแต่การจัดตั้งปฏิบัติอยู่ภายในอ่างติดตั้งอ่างและก็ภายในเดือน10นี้เขาก็สามารถรันระบบเป็นตัวอย่างทดลองให้เลยเจ้าหน้าเวียกลักอยู่ในโครงการนี้ก็จะมีเบื้องต้นเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติก็จะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างคอนกรีตเสริมเล็กที่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำน้ำละแม่นเป็นน้ำของน้ำบาดาลพอเขาก็ได้โจทย์น้ำบาดาลเนาะและสามมาก็จะเป็นการติดตั้งเสาเป็นเสาเซ็นเซอร์เพื่อกวดจับอุณหภูมิอยู่ท้องถนนนี้ถ้าเซ็นเซอร์กวดจับหน้าทางว่ามีอุณหภูมิร้อนเพียงพอแล้วระบบก็จะสั่งทำงานจะสั่งให้ใดหันเปิดน้ำเนาะสีดน้ำออกมาเพื่อระบายความร้อนอยู่ในเส้นทางนี้และก็สองมาก็ต่างอนามัยเส้นทางไปพร้อมเลย
1: ท่านบุญเลิศคุณทวงไฮฮู้เติมว่าบริษัทได้เริ่มลงมือปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาคม2026เป็นต้นมาซึ่งนาเวียกประกอบมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดบรรจุ30เมตรก้อนขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการสีดพ่นล่างทางและปาดทางเวตุงถนนล้านสร้างสำเร็จตามแผนการและคาดว่าจะให้สำเร็จห้อยส่วนห้อยภายในเดือนตุลานี้และเริ่มทดลองระบบอย่างเป็นทางการเป็นเวลา30วันพร้อมมอบหับโครงการในการเดือนพฤศจิกายนนี
0: ้ต่อไปสถานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและจะตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 16-29 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 21-34 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและยังจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 25-34 องศาภาคกลางมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาสำหรับแขวงเซซุมบูนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 17-32 องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 16-27 องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวกีฬาท่านจันทวงศ์สิริมโนธรรมได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬาบานเตะในงานเอเชียนเกม2026ท่านจันทวงศ์สิริมโนธรรมบุคลากรหนุ่มจากสหพันธ์บานเตะแห่งชาติลาวถูกคัดเลือกจากสหพันธ์บานเตะอาเซียนมาเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬาบานเตะหรือเอิ้นว่า Match Commissioners ในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนับแต่วันที่14กันยาหาวันที่3ตุลานี้ท่านจันทวงศ์สิริมโนธรรมเป็นหนึ่งใน13ผู้ควบคุมการแข่งขันในงานครั้งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญในการติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วควบคุมการแข่งขันทั้งหมดให้ไปตามกฎระเบียบกติกาสากลโดยท่านจันทวงศ์มีประสบการณ์ในด้านนี้มาหลายปีผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบยั่งยืนจากองค์กรบานเตะระดับทวีปและสากลมาแล้ว ท่านจันทวงศ์สิริมโนธรรมมักหักในกีฬาบานเตะมาแต่น้อยและไฟฝันอยากเฮ็ดเวียกหับใส่วงการบานเตลาวและสากลจนก้าวเข้าเฮ็ดเวียกกับสหพันธ์บานเตแห่งชาติลาวในปี2016ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสหพันธ์บานเตแห่งชาติลาวท่านจันทวงศ์สิริมโนธรรมกล่าวความรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างนิ่งและก็ดีใจที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะรับผิดชอบการจัดการแข่งขันด้วยประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้เฮ็ดเวียกมาเป็นเวลา10ปีเฮ็ดให้ตนเองได้เรียนรู้เสริมสร้างทักษะความสามารถและลงปฏิบัติตัวจริงในหลายเวียกงานปิ่นอ้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศพร้อมนี้จะนำเอาความรู้บทเรียนและการปฏิบัติตัวจริงเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญนี้อย่างสุดความสามารถและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงตามการมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ท่านจันทวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬาบานเตะมาแล้ว5นัดและอีก1นัดระหว่างรอบชิงชนะเลิศและรอบชิงที่3ในวันที่3ตุลานี้ต่อไปสันทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เผยแพร่บทรายงานดัชนีการปฏิสร้างทั่วโลก2026แสดงให้เห็นว่าตัวเลขดัชนีการปฏิสร้างของจีนอยู่ในอันดับที่10ของโลกซึ่งเท่ากับปี2025ตัวเลขดัชนีการปฏิสร้างทั่วโลกที่เผยแพร่โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้นำใช้ตัวชี้วัดประมาณ80รายการเพื่อประเมินผลงานปฏิสร้างเกือบ140องค์กรเศรษฐกิจอิงตามบทรายงานปี2026นี้จีนมีวิสาหกิจใหม่ด้านนวัตกรรมแนวหน้า 3,466 แห่งคงอันดับ2ของโลกรองจากอเมริกาปีนี้ประเทศสวิตซ์สูเอตและอเมริกาสืบโตคงอันดับ1 53ในการจัดอันดับดัชนีการปฏิสร้างทั่วโลกปี2025เป็นครั้งทำอิฐที่จีนถูกจัดเข้าใน10อันดับต้นและปีนี้จีนสืบโตหักซาอยู่ในอันดับ10
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบ่ดลมานี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้เกิดภัยน้ำท่วมอยู่ประเทศไทยวันที่3กันยายนผ่านมานี้กรมประชาสัมพันธ์สำนักงานนายกรัฐมนตรีไทยรายงานฮู้ว่านครหลวงบางกอกและอีก31แขวงในทั่วประเทศถูกน้ำท่วมเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต24คนและอีกหลายล้านคนได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติไทยคาดกันว่าระยะวันพักวันชาติจีนคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 250,000 คนไปเที่ยวประเทศไทยแต่ย้อนผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลง5-50ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณสุขเสริญ4ตื้อ100ล้านบาทสกุลเงินไทยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูคืนใหม่ภายหลังน้ำบกแห้งที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์อ่าน
8: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นใส้เงินกีบให้เดือน9ลาวสิได้บ่อนเจริญแท้หนา
9: ท่านรู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได
10: ้แม่นแล้วบ่ว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
9: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
11: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
12: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
11: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
12: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
11: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
13: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคม

ตั้งหน้าพันขยายปฏิบัติมาที่กองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคไฮประกดผลเป็นจริงนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิบิไลเก็บเงินกันดัดต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีทั้งฟ้าที่ครบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมือสุดท้ายของอาทิตย์รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมานี้เป็นตอนเช้าของเดือน10แห่ม6ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพ่อท่านมานี้วันที่2ของเดือนตุลา2026ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆหรือความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นกระเลงใส่เนื้อในจิตใจปฏิกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุสีดานวิการสามสร้างสำหรับแผนบุกทะลุสีดานก็คือทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังโดยตลอดนั่นก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนรับงานสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาถึกตามที่นำทีว่าพักนำพารัดกุมของสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นเทิงบางขั้นกลางประสุมขั้นลุ่มจัดตั้งปฏิบัตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลและรายการผันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลาวของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานห่างหากกาเกียมเอาผลงานต่างๆไว้คำนับพับตอนกองประสุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งจะไขขึ้นในต้นอาทิตย์หน้าก็คือเมื่อวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ทำฟันเดือกรบตั้งแต่วันจันทร์กับขอภัยตั้งแต่วันที่5ของเดือนตุลาถึงวันที่11ของเดือนตุลาคงจะดำเนินเป็นเวลา2อาทิตย์กว่าๆฉะนั้นอยู่ในระยะดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้ท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นโดยผ่านโทรศัพท์สายด่วนดังที่ทางรายการจะนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและเคียงคู่กันนั้นผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ก็หาก็ปิดลงในเมื่อวานนี้ที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจะนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของวันศุกร์วันที่2ตุลา2026และพ่อท่านมื้อนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆท้องฟ้าปลอดโปร่งดีเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสลอกับพวกเขาพร้อมสุขจิตสุขใจในหน้าที่การงานต่างๆหลักๆก็แม่นสุมใส่การเก็บเกี่ยวเมียนมัดข้าวนาปีข้าวนาปีนี่ถือว่าได้เก็บเกี่ยวแล้วและนอกจากนั้นเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแผนเวียกข้าวเวียกไข่ดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลอกของพวกเขาได้รับการปรับปรุงพัฒนายังบ่หยุดยั้งภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเบื้องต้นของรายการทอฟเฟเดอร์โรให้ท่านได้ฟังข้อมูลความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันศุกร์วันที่2ตุลา2026

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกของเขตเวียงการมีความบึกบานมุ่นซื่นต่อผลงานต่างๆที่ทั่วปวงสำหรับพวกเขาประกอบส่วนในญาติมาได้เพื่อเป็นผลงานในเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหนึ่งในนั่นก็เป็นการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและเป็นการสุ่มเสยผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่12และนอกจากนั้นก็เพื่อเป็นผลงานไว้ขนาบพับตอนกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งจะไขขึ้นในตอนเช้าของมื้อวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ทำฟันกรอบในตอนเช้าของวันที่5และจะสืบต่อดำเนินไปฮอดมื้อที่11ของเดือนตุลาจึงจะปิดลงเป็นเวลาเกือบคันสิว่าแล้วก็เกือบ2อาทิตย์นะทำฟันกรอบนะยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์หมายความว่าเมื่อปัจจุบันนี้การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติได้สืบต่อดำเนินไปด้วยบาดเก่าที่นักแน่นทั้งหมดนั้นกันล้วนแล้วแต่เป็นแสงสว่างและจากมติของประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งโดยเฉพาะการนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาปวงสลักพวกเขาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติสำหรับรายการผันขยายมติความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านในตอนเช้าของวันนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่12ภายใต้การเป็นประธานของท่านธงรุณศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศได้ดำเนินมาเป็นเวลา4วันและได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามในมื้อวานนี้ซึ่งได้สำเร็จก้อนแผนการเบื้องต้น1วันกองประชุมได้ดำเนินด้วยบรรยากาศฟุ่มเฟือยดีบรรดาสหายส่วนกลางพรรคได้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองสุ่มไส้ค้นคว้าและประกอบคำเห็นต่อเนื้อในต้นต่อของกองประชุมซึ่งแม่นการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกให้เป็นอันละเอียดและเข้าสู่ตัวจริงกองประชุมในฮับพองเอา3ห้างมติและให้ทิศนำต่อการสืบต่อแก้ไขปัญหาลักลอบการขุดค้นแร่ธาตุและปัญหารถเถื่อนรถนำเข้าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายเหล่านี้เป็นต้นในโอกาสดังกล่าวนั้นท่านธงรุณศรีสุริตได้มีความเห็นซีนำเน้นนักเตือนบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายส่วนกลางได้นำไปจัดตั้งพันขยายและปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเช่นว่าเพิ่มทวีการนำพาซีนำได้สุ่มไส้แก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ยอดท้อที่เป็นปัญหาเคร่งฮ้อนในสังคมอาวุธเถื่อนยาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์ปุนจีสิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนหนทางการคุ้มครองสื่อออนไลน์ที่บิดเบือนให้ดีขึ้นสืบต่อซีนำการแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเป็นต้นหนทางระบบสารประทานเขตธรรมะหากินการผลิตให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวและให้ได้โดยพื้นฐานพิเศษก็แม่นให้ช่วยครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตผู้เสียเงินที่อยู่อาศัยผู้เสียเล่าข้าวอื่นๆพร้อมกันนั้นก็สืบต่อซีนำทิศมีความมาตรการอันเหมาะสมเพื่อแก้ไขความยุ่งยากฝืดเคืองค่าครองชีพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานทหารตำรวจเอาใจใส่ซีนำเก็บเกี่ยวรักษาผลผลิตฤดูฝนและการกาเกียมผลิตฤดูแล้งการซุกยูกลายเป็นสินค้าของประชาชนให้แข็งแรงแขนงการเกี่ยวข้องต้องลงช่วยทางด้านเทคนิควิชาการแนวพันปัญหาราคาปัญหาตลาดและเคียงคู่กันนั้นก็แม่นเน้นใส่ทางรัฐบาลก็คือคณะพักองค์การปกครองแต่ละขั้นต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบให้หลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทได้แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต้องเหตุให้แข็งแรงเข้าสู่รองเลือกและต้องจับให้ได้หรือว่าจับต้องได้เสียงคู่กันนั้นก็สืบต่อปรับปรุงระบอบแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกของคณะพักทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นให้แท้ถึงตัวจริงปฏิบัติเข้มงวดหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบเสริมขยายความสามัคคีและเอกภาพเป็นปึกแผนที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามของพรรคเฮาให้นักแน่นสู่บาดเก้าเลี้ยวใหม่ปัญหาตัวจริงที่เกิดขึ้นให้ได้ย่างทันการเอาใจใส่ป้องกันต้านและสกัดการแก้ไขปรากฏการณ์ยอดท้อความที่บ่โปร่งใสการฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นในกองจักการจัดตั้งและทันแถวพนักงานแต่ละขั้นถ้าบ่อนใดหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องได้ลงเลิกแก้ไขซีน้ำกวดการได้แก้ไขให้ได้ซีน้ำให้คณะพักทุกขั้นยกสูงความรับผิดชอบแก้ไขปัญหารถเถื่อนการแก้ไขลักลอบขุดค้นแร่ธาตุป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆให้เข้มงวดสืบต่อซีนำกาเกียมกองประชุมสรุปเวียกการก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากในเวียกการสามสร้างติดพันกับการสรุปแบ่งขั้นคุ้มครองโดยเฉพาะกับแม่นบ้านแข้งขันยองยองหักสัตว์และพัฒนาซีนำกาเกียมดำเนินการเมืองชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประจำปี2026
ในตอนท้ายของกองประชุมนั้นท่านเลขาธิการใหญ่ได้เรียกร้องให้บรรดาสหายศูนย์กลางพรรคจงพร้อมพักกันเสื้อสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองโดยเฉพาะตั้งหน้าบุกเบิกสู้สนสมสติปัญญาเพื่อแหงเข้าในการสิ้นนำพาสำรวจกวดกาตีราคากันตื้มในแต่ละคงเขตแขนงการและท้องถิ่นที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อเป็นการยู่แหงกระบวนการตัวจริงอันพ้นเด่นขึ้นในการจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคด้วยการสิ้นนำบรรซาและกวดกาอย่างแท้ถึงเพิ่มทวีความห้าวหันบุกเบิกยกสูงความรับผิดชอบการเมืองการที่แท้ทำจริงให้สูงขึ้นกว่าเก่าบนจิตใจบุกทะลุและแก้ไขอุปสรรคกีดขวางอัดตันกดวงต่างๆเกี่ยวกับการบริการคุ้มครองบริหารรัฐยุตระแขนงการตระขั้นให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นว่องไวขึ้นและมีประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างประหยุดยั้งนั่นคือผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่12ที่ทางรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเคียงโดยเฉพาะกับแม่นอังหากาเกียมก้าวเข้าสู่กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่จะมีขึ้นหรือจะไขขึ้นในวันที่5ก็คือวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้สภาแห่งชาติจะพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติทั้งประเทศในห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการส่วนกลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ได้แถลงข่าวโต้สื่อมวลชนซึ่งมีเนื้อในว่าห้องว่าการสภาแห่งชาติขอถือเป็นเกียรติสูงส่งมายังบรรดาท่านการนำพรรคราชพนักงานทหารตำรวจนักเขียนหู้นักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาพวกเคียงงานโดยเฉพาะแล้วกับแม่นประชาชนบรรดาเผ่าทั่วประเทศและพี่น้องสาราที่อาศัยอยู่ต่างประเทศทับทราบว่ากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10จะได้เปิดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึงวันที่11ตุลา2026ที่สภาแห่งชาติจะใช้เวลาดำเนินกองประชุมทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติคือพิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณารับรองเอาบทในงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณารับรองอาวุธในงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทในงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณารับรองอาวุธในงานสภาแห่งชาติองค์การตรวจการแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณารับรองเอาห้างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างไม่มี1ฉบับคือห้างกฎหมายด้วยการปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายปปูมี7ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบของประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเมืองการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในโอกาสดังกล่าวท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ยังได้เชิญชวนบรรดาการนำพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนหูปัญญาชนกรรมกรพวกเคียงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าทุกสันคนในขอบเขตทุกประเทศพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมผักกันติดตามการดำเนินกองประชุมดังกล่าวผ่านทางพาณิชย์สื่อมวลชนในระยะดำเนินกองประชุมนั้นได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยกองจากประชาชนที่มีความสนใจได้มีคำเสนอต่อการดำเนินกองประชุมดังกล่าวโดยผ่านสายด่วน156เริ่มแต่วันที่5ถึงวันที่11ตุลา2026ในโมงรัฐการอันนั้นถือว่าเป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับมาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ซึ่งจะไขขึ้นในตอนเช้าของเมื่อวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ทางฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่21ของเดือนตุลาเป็นเวลา13วันเต็มๆมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆก็จากทางอันนี้เพิ่นว่ารับฟังอยู่การแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงค้ำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้าแจ่มใสมีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้จากข้องมานี่ปัญหาถามข่าวทองคำประจำรายการตอนเช้าแล้วก็บุญปันรับฟังอยู่ด้วยท่านสอบแห่งคำฮักบัวสุขไสสมผุยสมเสยจะรายการได้ดีหลายแต่อันนี้เพิ่นถามครับพนราเป็นจังไดฟ้าฝนสุรทายอากาศอยู่ทางเวียงจันทน์นี่จากข้องมื้อนี้ก็ขอขอบใจอย่างสูงที่แจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมาพร้อมด้วยมีมิตรรายการหลายๆท่านว่าจะเป็นอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้
หรือว่าทางต่างประเทศที่ได้ติดตามรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมานะก็ขอให้บรรดาท่านได้ประกอบความคิดความเห็นในรายการของพวกเขาและอันนี้จากทางบุญมีพิภควงศ์พลนะครับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็ภูวานี่พลว่าครับฟังเสียงแจ้งดีอยู่ทางเมืองเวียงทองบริคำไซอากาศเย็นดีและอันนี้วงศิลป์วงอินคัมสมเสยได้ท่านสอบแห่งกำฮักแล้วก็คำดีนี่อยู่ทางเมืองคำแขวงเสียงขวงแดดฮ้อนหลายอยู่ทางหลวงพะบางสภาพอากาศน้ำท่วมเมืองนานเมืองเสียงเงินอันนี้จากพ่อดาวเฮืองบนิสุมาลีนี่ครับฟังอยู่ทางหลักสาวครับฟังแจ้งดีเด้อพันวาจังเสียนอากาศหมอกลงแหงแล้วอากาศเย็นสบายสบายความเดียวกันนี้ก็จากทางจากฟอร์ดวันนี้อยู่ทางเมืองดักจึงสภาพบินฟ้าอากาศเสียงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยแล้วก็จากคำมอนแล้วก็แสงล่าทางดักจึงคำมอนเพิ่นว่าครับฟังจากทางปักซานฟ้าคึมอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็นี่จากทางบุญหมายบุญมีจากเสียงขวงจากทั้งหลวงเขียวหลวงพ่อบางเสียงแจ้งดีหลายท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาก็เหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นถ้าฟังได้เริ่มน้อยจะถึงเวลา8โมงจะให้ท่านได้ฟังคมมคมสื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นเอาไว้พบกันใหม่ในตอนเช้าของเมื่อวันจันทร์วันที่5มือเปิดกองประชุมสภาท่านจะเริ่มติดตามกองประชุมสภาสุดนี้จะดำเนินเป็นเวลา13วันถ้าฟังได้เริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11ของเดือนตุลายกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมติดตามรายการของพวกเขาไปพร้อมๆกันเมื่อใดมีการถ่ายทอดทางรายการจะดำเนินเป็นเวลา15นาทีเมื่อใดที่ทางสภากองประชุมสภาบ่ได้ถ่ายทอดพวกเขาก็จะดำเนินเป็นเวลา30นาทีเต็มๆให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังบรรยากาศของการดำเนินกองประชุมสภาในสุดนี้ปิดท้ายรายการกับผลงานเพลงนี้ท่านฟังครบม่วนๆหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสิริถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติในสังคมคุ้มเสียงทั้ง3ท่านสอบเพลงคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันไม่มือเศร้ากราบขออภัยเมื่อวันจันทร์เนาะวันที่5ขอความผาสุกโชคดีสุดๆสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
2: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้สามซี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
2: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน3 4ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทวีปในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่า

0: รนซ์ไซร้ายเดือนและร้ายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแมนเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษ
1: ครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศ
0: บริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803

0: ล่ามือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด
1: ้ไปเฮ็ดอย่างม้าคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วเด
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นอันนั้นบ
0: ่โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาพัดว่าแนวนั้นเด้เฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเขาไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะอย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด้ออื
1: ม
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเซียวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021-212-892
3: เวียกกะหลายจักสิไปฝากเครื่องจักสิไปตลาดยังสิได้ไปจ่ายค่าประกันสังคมอีกฮ้อนกะฮ้อนรถกะหลายหลายเฮาละบ่ฮู้สิไปทางไหนก่อน
4: อ้าวตัวบ่ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกันตนสมัครใจสามารถจ่ายค่าประกันสังคมได้ทางมือถือละได
3: ้แม่นว่าเฮ็ดแนวใดนะ
4: บ่ยากให้ตัวเข้าดาวน์โหลดแอปประกันสังคมพิมพ์คำว่าLSSO อยู่ Google Play หรือ App Store แล้วตัวจะเห็นโลโก้สีเขียวประกันสังคมขึ้นมาเด้ๆตัวเห็นบ
3: ่เห็นแล้วเห็นแล้วโหลดแล้วเห็นแล้วได้ตัว
4: หลังจากนั้นให้เอาเบอร์โทรของตัวใส่และห้องขอรหัส OTP แล้วใส่รหัสที่เพื่อนส่งให้ก็ถือว่าสำเร็จเห็นบ่สำเร็จแล้ว
3: โอ้ง่ายแท้
4: ก็ง่ายฮั่นล่ะบัดนี้โตก็สามารถจ่ายค่าประกันแต่ละเดือนผ่านมือถือได้เลย
3: ขอบใจโตหลายๆเด้อช่วยประหยัดเวลาให้เฮาได้หลายสมควรแล้วแอปนี้เฮ็ดหยังได้แน่นอกจากใช้จ่ายเงินประกันสมัครใจ
4: นอกจากนั้นเฮายังสามารถกดเบิ่งข้อมูลของตนเองเช่นยอดการจ่ายที่ผ่านมาการเกิดสิทธิ์ปิ่นปัวอยู่ห้องหมอสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนต่างๆพิเศษเฮายังสามารถไปลองคิดไล่เงินอุดหนุนด้วยตนเองได้นำอีกได้หั่น
3: คักเนาะใช้เฮ็ดได้หลายอย่างขอบใจตัวหลายๆเด้อที่แนะนำ
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: ไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
7: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
8: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ลายคนสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยหับฟังรายการของเฮาได้กระจายเสียงเป็นประจำ
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามหับฟังได้ผ่านทาง FM 103.7 MHz ออกอากาศเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.และนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าหับฟังหับสมผ่านทาง Facebook Live เนาะผ่านทางเพจ Loudness No Radio แล้วก็ทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยและอีก 1-2 ทางก็คือทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
0: เจ้าเมื่อนี้ซื้อมาหาพวกเขาได้เนาะที่0305787052กล้องข้อความสั่นมีรายการเข้าไปที่ Facebook แล้วพิมพ์เป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัยและอีกหนึ่งช่องทางคือหน้าเพจในปัจจุบันผ่านทางเรา National Radio
1: เจ้าแม่ละมีรายการท่านใดที่เข้ารับฟังรับชมก็อย่าลืมเนาะฝากเติมในการกดไลค์แชร์แบ่งปันกันออกไปเน
0: า
1: ะได้ครับฮู้ถึงกฎระเบียบจราจรรวมถึงสภาพการสัญจรที่ว่ามีรายการนําใช้อยู่ในตอนเช้ามื้อนี้เป็นขึ้นใดในแต่ละจุดมีรายการก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยได้บ่ว่าจะเป็นการส่งเป็นรูปภาพวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนหรือว่าอยากประกอบส่วนกับพวกเรายินดีต้อนรับเนาะที่หน้าไมค์หลังไมค์ก็ได้0305787052
0: เจ้าผู้พ่อท่านผู้ฟังมื้อนี้วันศุกร์วันที่2ตุลา2026แฮม6ค่ําเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569ฟ้าอากาศที่นครเมืองจันทน์อากาศร้อนมีและอากาศเน
1: า
0: ะอากาศร้อนก็ขอให้บรรดาท่านนั้นรักษาสุขภาพทว่าอากาศร้อนแบบนี้เป็นห่วงเรื่องของอาหารการกินเด้เนาะกินมัมมัมบ่คําเบิ่งท้องเฮ็ดให้เจ็บท้องได้พยาธิถอกท้องในปัจจุบันนี้มันรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในระยะที่อากาศปรับเปลี่ยนร้อนแดฝนแด
1: จะ
0: ปนกันไปแบบนี้ดังนั้นสุขอนามัยต้องสะอาดกินสะอาดอยู่สะอาดปราศจากพยาธิมีรายการ
1: เจ้าแม่นแล้วต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงตนเองให้ดีเนาะเรื่องสุขภาพทางกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตใช้ชีวิตประจำแต่วันในแต่ละมื้อการเดินทางในตอนเช้ามื้อนี้ท่านผู้ฟังเป็นขึ้นใดบางคนนี่ก็เดินทางอยู่เนาะรับฟังวิทยุอยู่ขับขี่รถไปนำรับฟังวิทยุไปพร้อมหรือว่าบางคนนี่ก็ฮ้อนของการแล้วกำลังรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ผ่านทางระบบออนไลน์เด้เนาะก็สามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้เติมเด้อเพราะว่าท้ายอาทิตย์แบบนี้บางคนอีกาอาจจะมีแผนในการเดินทางไกลเด
0: ้
1: ขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในมื้อพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือว่าเดินทางด้วยรถโดยสารเคียงคู่กันนั้นท่านผู้ฟังดังที่ฮู้น้ำกันเนาะพวกเรากับเป็นห่วงเรื่องอากาศเด้สภาพเส้นทางเด้บางคนนี่ว่าบ่ได้นำใส่เส้นทางไปทาง13ใต้นี่โดนแล้วเป็นแนวใดเขตนั้นจุดใดที่ว่าพร้อมได้รับการปรับปรุงซ่อมแปลงอยู่หรือว่าจุดใดที่ยังมีความเสี่ยงจุดใดที่ว่าเส้นทางเป็นบวกเป็นขุมแบบนี้ท่านผู้ฟังหรือว่าท่านใดที่มีโอกาสเดินทางผ่านที่ว่านำใช้เส้นทางตัวจริงก็สามารถแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางได้เนาะหรือว่าอยากฝากเตือนผู้ขับขี่น้ำกันที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ให้เว้นเนาะโดยเฉพาะจุดนี้เด้อที่ว่ามีความเสี่ยงเส้นทางเป็นคลื่นหรือว่าเป็นขุมเพราะว่าหลายคนนี่กานำใส่เส้นทางหลายจุดสามารถมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในการเดินทางผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเขาได้
0: เจ้ามื้อนี้กับวันศุกร์ท้ายอาทิตย์เนาะบรรหาใดอยากจะซื้อมาซื้อมาได้ท่านผู้ฟังวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คือกัน
1: เจ้า
0: ก็อย่าลืมกองขอความสั่นที่ Facebook ฝากมิตรและการไว้เติมเนาะแน่นอนว่าในอาทิตย์จะมาถึงนี่ก็คือกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ท่านผู้ฟังจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลา2026นี้ที่นครเมืองจันทน์ดังนั้นก็ขอให้มวลชนพ่อแม่ประชาชนทุกท่านเนาะติดตามเนื้อในวาระการดำเนินกองประชุมน้ำกันในสื่อมวลชนของพวกเฮานี่แหละบ่ว่าจะเป็นวิทยุหนังสือพิมพ์และโทรภาพและสื่อทางการต่างๆส่วนว่าเนื้อในรายละเอียดเพิ่มเติมวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวของเราจะได้มีการถ่ายทอดเสียงด
1: ัง
0: นั้นเมื่อใดมีการถ่ายทอดเสียงมีและการกะติดตามรับฟังนำการเติมพร้อมกันนั้นเพิ่นก็ยังเปิดให้มวลชนหรือว่าพ่อแม่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการโทรไปท่านผู้ฟังเบอร์สายด่วนของสภากะแมน156156ฝากมีและการไว้ก็แล้วกันเนาะบัดนี้ทางรายการของเฮามีนัดสัมภาษณ์มื้อนี้ก็มีเนาะว
1: จ้ามื้อนี้พวกเฮากันสัมภาษณ์ทั้งพันโททองเลืองวงจันดีหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองสีโคตะปอง
0: เจ้า
1: ซึ่งมื้อนี้ก็จะให้เพิ่นรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมเนาะและนอกจากนี้ก็จะได้สรุปตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตเมืองสีโคตะปองใน1อาทิตย์ผ่านมานี่เกิดขึ้นหน่อยหลายปานใดและก็จะได้เว้าถึงเวียกงานจัดสรรแดนในการโฆษณาแนปลูกจิตสำนึกเนาะความปลอดภัยในการใช้และเส้นถนนหรือว่ามีรายการทัดผู้ฟังที่นำใช้เส้นทางผ่านทางขอบเขตเมืองสีโคตเนาะพบเห็นจุดใดที่ยังบ่สอดคล้องบ่หรือว่าอยากแจ้งผ่านทางรายการพวกเฮาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในหัวข้อใดก็สามารถแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นได้เด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งการพิมพ์เป็นข้อความเข้ามาก็ได้เนาะหรือว่าจะโทรมาก็ได้ทั้งหน้าไมค์ทางไมค์ยินดีต้อนรับ0305787052
0: เจ้าเตือนๆกันไว้ท่านผู้ฟังเพจโทรโข่งเพิ่นได้อารมณ์นี่เพิ่นว่าค่อยไปค่อยมาเด้อพ่อแม่ประชาชนเนาะโดยเฉพาะแม่นวันที่30กันยาที่ผ่านมาน่ะวันวางเวลา 18:30 นาทีนี่เกิดเหตุรถขนส่งสินค้าปีนลงค่อยสันผู้หลวงเขตเมืองคูนแขวงเสียงขวางโชคดีแต่ว่าบ่มีไผหับบาดเจ็บเนาะแต่ว่าความเสียหายก็แม่นสินค้าที่เพิ่นบรรทุกไปนั่นแหละท่านผู้ฟังอันนี้เห็นภาพนี่ก็เป็นตาย่านพอสมควรผู้ใดที่เดินทางตั้งแต่บริคำไซไปหาเสียงขวางท่านผู้ฟังคอยไปคอยมาอีหลีเนาะบางจุดมันจะอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่ว
1: ม
0: หรือว่าดินสอเจือนในยามฝนที่ผ่านมาเดือนกรกฎาคมสิงหาที่ผ่านมาหั่นน
1: ่
0: ะทางมันกับเปเพมันสอมันเจือนระมัดระวังแท้ๆแล้วก็บวกกับเส้นทางที่ว่ามันเป็นภูเป็นภูเป็นผาซันเดย์บางจุดที่บ่อำนวยความสะดวกปานใดเฮาก็ต้องได้นำใส่ความไว้ย่างระมัดระวังอีหลีได้
1: เจ้าแม่นละโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถนี่นะต้องได้มีสตินำกันได้คอยไปคอยมาเส้นทางมืดนี่ยิ่งมีความอันตรายหลายในการเดินทางถ้าว่าเฮานำใส่ความไว้เกินขอบเขตขมักขมั่งนำนี่เอาน้ำบ่ทันอีหลีได้ย่านเกิดเหตุเนาะสถานการเดินทางการใช้เส้นถนนก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังมีสตินำกันในการเดินทาง
0: เจ้าแล้วก็เพิ่นได้อารมณ์เมื่อวานนี้วันที่1ตุลาท่านผู้ฟังเป็นเหตุที่ซ้ายคนหนึ่งขี่รถจักรขี่รถจักรนี่เพิ่นเอิ้นว่าขี่อยู่ซองกลางก็คือขีดเส้นเครื่องกลางของหนทางเลย อันนี้ขี่ไปแบบสบายใจเลยแต่ว่าผู้ที่เพิ่นถ่ายคลิปน้ำหลังนี่เพิ่นรุนอยู่โอ้สิไปฮอดใส่สิไปฮอดใส่เพราะว่าการขี่แบบนี้มันประมาทหลายท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะตามเบิ่งภาพนี่ก็คือเทคนิครถนี่อาจจะบ่รับประกันเพราะว่าเห็นรถที่ว่าอาจจะนำใช้หลายปีแล้วแต่ว่ายังบ่มีป้ายเถื่อ
1: เจ้า
0: และก็ผู้ที่ขับนี่บ่ใส่หมวกกันกระทบ
1: ก็เห็นอยู่เนาะผ่านทางสื่อออนไลน์ก็เห็นแล้วก็หดหู่หลายได
0: ้
1: มีความเสี่ยงสูงหลายเนาะถือว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ในจุดนี้เพราะว่าเพิ่นขี่รถนี่เพิ่นเอิ้นว่าความเอาเลนกลางเลยก็คือเป็นเส้นแบ่งกลางค่ะนะ
0: ขี่ไปตามเส้นแบ่งกลาง
1: เส้นแบ่งตัวนั้นเลยนี่มันเป็นรถน้อยอีกเนาะเป็นรถจากที่ว่าขับขี่รถกับบ่เข้าใจว่าผู้เกี่ยวนี่มีความคิดแบบใดหรือว่ามีเจตนาใดอยากให้เกิดเหตุบ่เพราะว่าเบิ่งจากขับขี่นี่ก็มีรถที่ว่าขี่สวนทางมาได
0: ้
1: บ่แม่นรถน้อยอีกได
0: ้รถบรรทุก
1: เป็นรถบรรทุกเป็นรถพ่วงเนาะแล้วก็มีทั้งรถใหญ่แน
0: ่
1: ที่ว่าขี่รถมาผู้ที่ขับขี่รถใหญ่นี่นะเพิ่นยังมีสติได้เพิ่นหักออกให้แต่ว่าผู้ขับขี่รถนี่นะขับขี่รถจักรนี่ยังเอิ้นว่าความตื่นตัวยังบ่มีย ังขี่ไปตามเส้นทางตูนที่ว่าเป็นเส้นทางแบ่งกลาง
0: ทาง
1: นะขี่ไปตามซองทางนั้นเลยอันนี้มันเห็นแล้วก็หดหู่ใจได้ผู้ขี่น้ำหลังนะจุดบุกกาสีแสงไป
0: แม่นเจ้าจุดที่ขี่ไปนี่ก็เป็นทางโค้งท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็มีรถสวนมาตลอดรถบรรทุกพฤติกรรมแบบนี้ท่านผู้ฟังเราบุคคลเอาเป็นแบบอย่างแท้ๆเนาะนี่แหละสังคมเห็นเพิ่นก็ได้ถ่ายลงเพื่อเตือนสติกันว่าอันนี้มันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเด้อถ้าว่าบ่เกิดในครั้งนี
1: ้
0: ถ้าครั้งต่อไปยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่มันอาจจะบ่มีโชคให้มันอาจจะบ่มีโชคดีตลอดไปได้ดังนั้นก็ปรับเปลี่ยนซะมีรายการเนาะเพื่อความปลอดภัยของท่านเอง
1: เจ้า
0: เอิ้นว่าประมาทแหละขับแบบนี้เอิ้นว่าประมาทท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ระบุมาว่าอยู่เขตไหน
1: อ
0: าจจะไปเขตสานเมืองแด
1: เจ้า
0: เพราะว่าสภาพเส้นทางที่ทางฮู้นํากันว่ามันมีป่า2ปากทางเด
1: ้
0: เห็นจุดไหนก็ตามแล้วก็หลุดออกมาเมื่อวานนี้อีกคลิปนึงก็คือรถจักรขี่ขึ้นทางด่วนเด้เ ห็นบ่าวเบินวังรถจักขี่ขึ้นทางด่วน
1: อ
0: ันนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นว่ามาได้แนวใดหลุดมาได้แนวใดมาแต่ใสขี่แบบสง่าพาเผยไปเลยเส้นทางด่วน
1: เ
0: ลยเมื่อวาน
1: เจ้ากับบ่แน่ใจเนาะว่าเพิ่นไปจังใดมาจังใดแต่ว่าถ้าจะเข้าในเบื้องสถานีนี่คือสิยาก
0: แ
1: ล้ว
0: เจ้า
1: ย่านว่ารักเข้ามาบ่
0: รักแน่นอนเจ้าเพราะว่าการได้รับอนุญาตแมนต้องแมนรถที่เพิ่นได้ระบุไว
1: ้
0: ในระเบียบกฎหมายว่ารถประเภทนี้สามารถขึ้นทางด่วนได้แต่รถจักรอันนี้เป็นเว็บห้อยที่เพิ่นขี่นะเฮาเห็นอยู่ในคลิปพนักก็คือขี่ไปแบบสง่าพาเผยสบายเลยเพราะว่าบ่มีรถจักรคันใดที่จะขึ้นทางด่วนเด
1: ้
0: มีแต่รถเพิ่นผู้เดียว
1: อ
0: ันนี้แหละท่านผู้ฟังเนาะมาสังเกตว่าทานฮู้อยู่ว่ามันผิดระเบียบแต่ว่าทานเตาพะโล
1: เจ้าแม่แล้วเนาะมีรายการดังนั้นก็คํานึงถึงความปลอดภัยน้ํากันก่อนเนาะพวกเฮาก็เป็นห่วงเตือนสติมีรายการทุกคนขับขี่รถก็บ่ให้มีความประมาทต้องเคารพกฎระเบียบจราจรเนาะไปซ่านี่ปลอดภัยไปไวนี่ได้เหตุได
0: ้
1: โดยเฉพาะผู้ใดที่ขับขี่รถทางด่วนหลายคนนี่ก็ฮู้น้ํากันสินทางด่วนนี่หลายคนก็อาจจะนําใส่ความไว้แต่ว่าคือเห็นคลิปนี้โอ้อันนี้ก็เป็นห่วงหลายบ่ควรเอาเป็นแบบอย่างว่าซะผู้ที่ขับขี่รถจักรหรือว่าผู้ใดที่อยู่ในขอบเขตนั้นที่ว่ามักง่ายบ่เส้นทางมันงามเลยว่าลักลอบเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็อยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ่ควรเฮ็ดอีกเนาะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายต่อการเกิดอุบัติเหตุ
0: เจ้าออกไปนําใช้เส้นทางปกติก็ได้เนาะที่ว่าบ่แม่นเส้นทางทางด่วนถ
1: ้
0: าว่าท่านจะขี่ในทางด่วนแท้ขอให้นําใช้ประเภทของรถนั้นให้เหมาะส
1: มเจ้าร
0: ถจักรแบบนี้บ่ยังให้เอาขึ้นมาเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็มันผิดระเบียบพร้อม
1: เจ้าแม่นล่ะดังนั้นก็ขอฝากเตือนมิตรรายการทุกคนเนาะไปมาแล้วใดให้มีความปลอดภัยก็ต้องคํานึงลักๆก็คือตัวเฮาเองนี่แหละแล้วก็ผู้ร่วมทางเดินทางไปใกล้ไปไกลนี่ขับขี่รถจักรนี่ก็ต้องได้ใส่หมวกกันกระทบเนาะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ผู้ที่มียานพาหนะครอบครองเป็นรถใหญ่หรือว่ารถบรรทุกต่างๆเอกสารนี่ก็ต้องให้ครบเกียมพร้อมก่อนออกเดินทางเนาะโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ากะเกียมเดินทางไกลแบบนี้ก็ต้องรับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยแด่เทคนิครถแด่สุขภาพทางกายพร้อมเพราะว่าอากาศนี่ก็ปรับเปลี่ยนอีหลีได
0: ้
1: คือเมื่อวานนี่โอ้รู้สึกว่าอากาศนี่ร้อน
0: ร้อน
1: หลายเนาะเออแต่ว่าอ้าวตอนบ่ายมาทั้งที่แดดร้อนหลายคนว่าตื่นฝนนะนะอนุรักษ์บ่คิดว่าฝนสิตกแต่ว่าเบิ่งป้าฝนนี่แห้งอีหลีได้เมื่อวานนี่นะแต่ว่าเบิ่งพื้นเบิ่งเหลี่ยมเบิ่งพื้นน่ะบางบอนกับเปียกบางบอนกับบกเปียกจังซี่บางคนที่ว่าอากาศแบบนี้ล่ะเฮ็ดให้คนนี่บ่สบายเป็นวัดเป็นไอการเดินทางนี่พวกเราก็เป็นห่วงเนาะอยากให้ทุกคนนี่แหละมีความเกี่ยมพร้อมผู้ที่ขับขี่รถจักรเองก็ต้องเกี่ยมพร้อมเช่นเดียวกันได้เพราะว่าบางคนนี่ขับขี่รถออกเฮือนนี่บ่ได้เอาเสื้อกันฝนไว้ติดรถซ้ําเพราะว่าเบิ่งจากอากาศเด้เนาะอากาศก็ปลอดโปร่งแสงแดดโอ้ยท้องฟ้าก็แจ่มใสฮ้อนบวกกับบวกใส่กับอากาศฮ้อนแดขับขี่รถไปนี่รู้สึกว่าฝนตกอยู่กลางทางเนี่ยโอ้อยากว่าเอาเกือบบ่ทันได้เมื่อวานนี้หลายคนก็ตกใจน้ํากัน
0: อากาศปรับเปลี่ยนมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่การเดินทางก็ขอให้มีความพร้อมท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: วันนี้มาเบิ่งสภาพการเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังก็ยังเกิดขึ้นหลายเนาะโดยเฉพาะแม่นเมืองไซเซถาที่เพิ่นส่งข่าวมานี่โอ้รู้สึกว่ามีทุกมื้อทุกมื้อเนาะเบิ่งบังเนาะล่าสุดนี่ก็4รายท่านผู้ฟังของเมืองไซเซถาในนั้นกะรายทั้งปิดนี่กะแม่นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลา 14:30 นี่นะเป็นรถจากไฟฟ้าเนาะรถจิบไฟฟ้าขออภัยมีรายการรถจิบไฟฟ้า
1: เจ้า
0: ตามกับรถ Fortuner อยู่เขต3แยก 3K เนาะอันนี้ก็เฮ็ดให้มีรถเปเพนั้น2คันตกลงกันได้แล้วก็มีการไกลเกลี่ยกันอะไรเน
1: า
0: ะอันนี้ก็ถือว่าสามารถโอลมกันได้ละกาเวลาที่เกิดเหตุกรณีที่2นี่แม่น 15:30 ท่านผู้ฟังเป็นรถฮุนไดตามกับรถจักรเนาะอยู่ไฟแดงสุกน้อยอันนี้รถเปเพนี่2คันละกาสามารถตกลงกันได้ฮับผิดชอบกันไปเนาะนี่แหละต้องได้เว้าว่าไกลเกลี่ยกันถ้าว่ามันเกิดเหตุมาแล้วบ่อยากให้มีปรากฏการณ์ที่ว่าหนีไปบางครั้งนี่ตามกันแล้วเนาะเสียโอกาสหนีเลยท
1: ั้
0: งที่ว่า ผู้ที่เพิ่นเจ็บนั้นจะเจ็บหน่อยเจ็บหลายสำหรับต้องมาเว้ากันก่อนต้องมาเบิ่งกันก่อนเอากันไปห้องหมอก่อนท่านผู้ฟัง
1: เจ้า
0: บางคนนี่ตื่นตกใจนี่ไปตั้งสติมันบ่แม่นเวลาที่ทานจะต้องตั้งสติไปตั้งมองอื่นนี่บ่ได้ตั้งสติอยู่กับหันแล้วก็ซวยกัน
1: แม่นแล้วเนาะสำคัญทว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีสติน้ำกันเนาะ
0: จ้า
1: ในเหตุที่3นิกาเกิดขึ้นเส้นเดียวกันเนาะอยู่ในขอบเขตเมืองไซเศรษฐาเวลา 16:00 นมีรถบรรทุกถอยหลังเหยียบรถจักรอยู่เขตกวมรวมไซเศรษฐาซึ่งเหตุให้พาหนะนี้เปเพสมควร1คันเนาะบ่มีคนได้รับบาดเจ็บเด
0: ้อ
1: ส่วนว่ากรณีนี้เพิ่นก็ได้มีการดำเนินตามระเบียบกฎหมาย
0: ส่วนว่าเหตุที่4ท่านผู้ฟังเวลา 16:40 นนี่เป็นรถแท็กซี่ตามกับรถจักรอยู่เขตบ้านโนนสว่างเนาะ
1: มีรถสง่า
0: โนสงามีรถเปเพนี่แม่น2คันคู่กรณีนี่ขอล้มกันก่อนท่านผู้ฟังขอหายไกลเกลียด้วยเหตุและผลแท้ๆเน
1: า
0: ะอย่าใส่อารมณ์แน่นอนว่าบ่มีไผอยากให้มันเกิดท่านผู้ฟังเฮาก็เบิ่งต้องเฮาก็ต้องเบิ่งเหตุและผล
1: เจ้า
0: ผู้ใดถูกผู้ใดผิดก็แม่นไปตามขั้นตอน
1: แม่นละบินรายการเพราะว่าในแต่ละเหตุที่ว่าเกิดขึ้นบางคู่กรณีนี่ก็สามารถล้มไกลเกี่ยกันได้เนาะส่วนว่าบางคู่กรณีนี่ก็เอาอย่างยากได้อนุรักษ์บางเทื่อนี่ว่าสามารถไกลเกี่ยกันได้เลยกับบ่ได้เอิ้นเอาเจ้าหน้าที่มาดำเนินตามระเบียบอย่างต่างๆสามารถไกลเกี่ยกันได้มีแต่แบบว่าแจ้งกันว่าขออยู่บ้านนั้นบ้านนี้เด้อแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ใบทะเบียนต่างๆเนาะและการมีการแลกเบอร์โทรแต่ว่าบางเหตุนี่ก็เอิ้นว่าเป็นสวิสัยได้บางคนนี่ทำแล้วก็หนีเลยก็มีหรือว่าบางเทื่อนี่ก็ว่าเจ้าโทรหาข่อยรถเด้อข่อยอยู่หันอยู่นี
0: ่
1: แต่ว่าติดต่อกลับไปนี่ก็ติดต่อบ่ได
0: ้
1: จะมีได้หลายเหตุที่ว่ามันเกิดขึ้นดังนั้นถ้าว่ากรณีใดที่ว่าบ่สามารถไกลเกลี่ยกันได้ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นมาดำเนินตามขั้นตอนเลยเนาะเพื่อความปลอดภัยแด่บางคนนี่บางคนนี่ว่าบ่อยากยากบ่อยากให้ฮอดทางเบื้องเจ้าหน้าที
0: ่
1: เฮาล้มกันเอง
0: ล้มกันเอง
1: แต่ว่าบางกรณีก็โชคดีไปเนาะถ้าว่าถึกคู่กรณีที่สามารถไกลเกลี่ยกันได้อันน
0: ั้
1: นบางคนนี่โอ้เอิ้นว่าอยากยากได
0: ้บางคนก็ง่ายกับทีแต่ว่ายากน้ำหลังก็มีเนาะม
1: ัน
0: ก็มีได้หลายเหตุผลท่านผู้ฟังเฮาก็ต้องรับประกันว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนั้นจะได้ความยุติธรรมทั้ง2ตาม2ฝ่าย
1: ให้ได้เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรง 8:07 นาทีเนาะจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน
2: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่ไอ้เข้าเดียว
4: จบ
3: พิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำไส้ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้เอ็กเข้าเดียว
4: จบ
3: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: สบายดีแพง
5: สบายดี
4: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
5: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
4: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
5: อืมเราเป็นไข้แหงเฮาพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
4: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
5: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไป
6: ๆๆๆด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: มีรายการเฮาฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่กับพวกเฮาทั้งสองเนาะซึ่งว่ามีรายการสามารถสื่อมาหาพวกเฮาได้จะเป็นหน้าเพจผ่านทางเราในชานอลเรดิโอหรือการโทรมาที่0305787052
1: เจ้าเวลาทุกคนสามารถมีส่วนร่วมประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเฮาได้เนาะหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ดีหรือว่าจะเขียนเป็นกล่องขอความสั่นส่งกันเข้ามาทั้งเพจรายการขับขี่ปลอดภัยหรือว่าส่งเข้ามาในตอนนี้เลยก็ได้เนาะพวกเฮาดำเนินรายการสดอยู่ทางเพจเราในสโนว์เรดิโอเนาะมีรายการติดตามรับฟังรับชมอยู่ในขอบเขตพื้นที่ไทยก็สามารถแจ้งมาได้เติมเด้อผลการรับฟังนี่เป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่ดังที่พวกเราได้แจ้งไปตอนต้นรายการเนาะเมื่อกามีนาสัมภาษณ์ทั้งพันโททองเรืองวงจันดีหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองสีโคตรมื้อนี้ก็จะให้เพิ่นรายงานสภาพการสัญจรโดยรวมเนาะบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ท้ายสัปดาห์แล้วมื้อนี้วันศุกร์เนาะการสัญจรโดยรวมนี่เป็นขึ้นอะไรแน่และมีรายการทันใดทีว่าเดินทางผ่านในขอบเขตเมืองสีโคตรก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันเติมเด้อเพราะว่าก็สังเกตเห็นบางจุดนี้โดยเฉพาะก็คือจุดใดที่มีระบบแฟ้มอำนาจสามแยกสี่แยกต่างๆบางจุดนี้ก็แฟ้มอำนาจเปเพแดงยังใส่การบ่ได้ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันลดพรกันน้ำใส่ความไวเนาะบ่ประมาทในการขับขี่ยานพาหนะ
0: เจ้าในตัวเมืองต้องมีขีดจำกัดท่านผู้ฟังเนาะแล่นตามใจบ่ได้จุดใดที่เป็นเขตซุ่มซนแออัดลดพรความไวเติมการรักษาระยะห่างได้ปลอดภัยแน่นอนเนาะบางคนนี่ไปจ้อทางหลังหมอแท้เอาว่าเนาะบ่ฮู้ว่าข้าเจ้าจังหวะที่ข้าเจ้าจะออกรถ
1: เจ้าม
0: ันสิมีจังหวะถอยหลังบ่หรือว่าแนวใดเนาะดังนั้นก็ขอให้รักษาระยะห่างไว้เพื่อทั้งหน้าทั้งหลังแดอันนี้การหยุดการจอดได้บัดนี้ผู้ที่ขี่ก็ต้องรักษาระยะห่างกันเนาะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแบบปุบปับกระทันหันเฮาตั้งสติบ่ได้ตั้งตัวบ่ได้จังซี่นะมันเป็นเหตุแบบไวที่สุดเฮาบ่คาดคิดดอกว่ามันสิเกิดขึ้นตอนไหนแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็สร้างความเสียหายแน่นอน
1: เจ้าเว้าเรื่องการขับขี่รถคืออนุรักษ์เว้าไปแหละต้องกระตวงรักษาระยะห่างให้มันได้บางคนนี่ก็ขี่เข้าไปใกล้ๆจนจี้ท้ายรถได้แต่ว่าเพิ่นวางเห็นมื้อนั้นก็บ่ได้ถ่ายรูปไว้อนุรักษ์เป็นรถจิ๊บนี่แหละเพิ่นติดป้ายใส่ทางหลังว่าอย่าเข้ามาใกล้หลายวันวังอ่านแล้วอ่านบังเอิญที่ไปนะก็เห็นก็เลยว่าก็เลยมีห้อยยิ้มขึ้นมาทั้งทีเลยที่ขับขี่รถอยู่ในตอนนั้นว่าเอ้าอย่าเข้ามาใกล้หลายว่าซั่นเนี่ยอาจจะเป็นคือสิเคยพบที่แบบว่าหลายคนเนาะที่ขับขี่รถบางคนนี่ก็จี้ได้รถอีหลีได้อนุรักษ์จนรุ่นน่ะโอ้ยคือมาใกล้เลยเนาะคือมาใกล้เลยเน
0: า
1: ะ
0: สิเป็นอันคนเดียวกันบ่ที่ว่าเขียนว่าอย่ามาใกล้หลายย่านหั่น
1: สิแม่นบ่อนุรักษ์ก็เห็นว่า
0: เห็นทางอ่ะสื่อสังคมออนไลน์ที่เจ้าเอาลงข้าเจ้าก็ว่า
1: เจ้า
0: เป็นแนวใดนอกผ่านมาเห็นตั้งแต่มือใหม่เฮียนขับขออภัยในความบ่สะดวกประมาณนี้
1: เจ้า
0: วันนี้มาใหม่แล้วได
1: ้อย่าเข้ามาใกล้หลายเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าการรักษาระยะห่างก็เตือนกันไว้เตือนสติกันไว้เนาะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่ก็ตามเมื่อวานนี้พวกเฮาก็เว้าเรื่องการไขประตูขึ้นลงรถก็เส้นเดียวกันเนาะแนะนำลูกหลานของเฮาเติมเด็กน้อยเวลาที่เฮาไปรับส่งข้าเจ้าโยงเฮียนหั่นนะ
1: เจ้า
0: ข้าเจ้าอาจจะเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าล้มกันหยอกกันในรถฮอดสถานที่พอแม่บอกลงปุ๊บ
1: ไข่ตู้รถลง
0: เลยแม่รถไข่ตู้ปั๊บแบบนี้อันตรายคือการท่านผู้ฟังเนาะบางครอบครัวหรือว่าบางผู้ปกครองนี่นะส่งลูกหลานเอาจังหวะที่กำลังรถแออัดอยู่หั่นแหละจอดเลยกลางทางเลยให้ลูกลงเลยจังซี่นะ
1: เจ้า
0: อยากให้พยายามไปแนบขวาที่สุดละกะมันเป็นช่องทางที่ว่าปลอดภัยจึงให้ลูกลง
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะก็ต้องหับประกันถึงความปลอดภัยนําได้ถ้าว่าจะอยู่จะจอดรถบ่แม่นว่าอิงใส่แต่ความสบายความมักง่ายของตนเองแบบนี้กับบ่ได้เนาะเพราะว่าในแต่ละจุดนี่เพิ่นก็มีเจ้าหน้าที่บางโรงเรียนนี่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยประจําละกะระบายรถให้ผู้ปกครองที่ว่ามาส่งลูกหลานอยู่โรงเรียนในจุดนั้นละกะขอการร่วมมือเติมเด้อในเมื่อไปส่งแล้วเวลาที่ไปรับนี่นะก็ขอให้เข้าสู่ระเบียบน้ํากันเติมบางคนนี่จอดอยู่เอิ้นว่าขวมอีกช่องทางนึงก็มีได้อนุรักษ์จอดซ่อนส่งกันก็มีแล้วก็ลงรถไปเซ่ยอย่างซีเดี๋ยวเบิ่งทั้งหลังแดกก็ได้เพราะว่าผู้ที่ขี่มาน้ำหลังนี่นะสิฮักออกก็ฮักบ่ได้แล้วเนื่องจากว่ารถนี่ก็ต่อแถวกันยาวเหยียดเป็นแถวไปแบบนี้อันนี้ก็ต้องคำนึงถึงน้ำกันเติมในการเดินทางการใช้รถใช้ถนนเรื่องการยึดการจอดนี่ก็ให้เบิ่งตามความเหมาะสมเติมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าตอนนี้พันโททองเรืองวงจันดีหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองสีโคตรตะบองอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี ฮัลโหลสบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าเจ้าได้ยินแจ้งดีบ่ทัน
2: เจ้าแจ้งอยู่จ้ะ
0: แจ้งดีเนาะก่อนอื่นกับเขาสู่แนในจากทางรายการของพวกเขาให้ทานเว้าสู่ฟังโดยรวมการสัญจรของเมืองสีโคตรเป็นขึ้นอะไรเนาะทาน
2: เจ้าก็เดือนแกสบายดีจนเข้าทางนะมีรายการกับพี่ปลอดภัยเนาะที่กำลังช่วยรถช่วยถนนไปเรียกไปงานไปราชการอยู่ปัจจุบันนี้เนาะคือว่าในสภาพการสัญจรในเขตเมืองสีโคตรตะบองของพวกเขาในระยะหนึ่งทิศผ่านมานี้ก็คือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่
0: เจ้า
2: ก็เนื่องจากว่ามาตรฐานนะครับขี่ชนหลายก็ไม่ได้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบจราจรได้ดีเจ้าหน้าที่เอาไปแสดงความสมซวยนำ
0: เจ้าเจ้าปัจจุบันพวกเขามีความสนใจว่าความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเปิดโรงเรียนนี่มันต่างกันบ่ทานระยะนี้มันแออัดหลายบ่บางจุดที่ว่าเป็นจุด3แยก4แยกนี่
2: เจ้าก็คือว่าถ้ามาเทียบใช่นะช่วงที่ว่าพักเฮียนกับช่วงเปิดเฮียนนี้สภาพการสัญจรก็คือว่ามีความแตกต่างกันอยู
0: ่
2: เนื่องจากว่าอันน่ะมีการเพิ่มขึ้นของบรรดาญาณพาหนะหันจำนวนหนึ่งกับนักเฮียนก็ได้ไปโรงเฮียนเนาะเฮ็ดให้การสัญจรในมุงเร่งด่วนบางจุด3แยก4แยกนั้นกับมีความสับสนพอสมควรในโรงเรียนด่วนเจ้าเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ไอ้น้องเขาตามจุดตามแยกก็ได้ระบายการสัญจรในโรงเรียนด่วนในเจ้าเช่าแรง
0: เจ้าเจ้ากำลังเจ้าหน้าที่ของพวกเขานี่เพียงพอเนาะท่านเนาะในการระบายรถ
2: เจ้า
0: เจ้าเจ้าปนี้มาเว้าถึงเวียงงานจัดสรรเนาะเพราะว่าเมืองสีโคตรก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีการค้าขายหลายมือแดมาเว้าถึงเวียงงานจัดสรรนี่ได้ลงจัดสรรยุดจุดใดตื่มทันในระยะนี
2: ้เจ้าเกี่ยวกับปนาเวียงงานจัดสรรผมผู้เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองสีโคตรพวกเรานี้ก็ถือว่าก็ได้สมทบกับอนาลัยภาคส่วนเพิ่นก็ตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นเนาะเป็นหน่วยงานนึงหลายภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้เลาะศึกษาวงเก้าเดือนเนาะบรรดาห้างห้านเนาะที่ว่าขายเครื่องตามแกนทางกองหินกองทรายวางป้ายบูทึกที่ว่าตามฟุตบาทคนย่างนั้นพวกเขาก็ได้ศึกษาวงเก้าเดือนให้แห่งประมาณพวกเขาก็ได้ปฏิบัติระเบียบ
0: เจ้าการจัดตั้งการฮื้อถอนป้ายยุเขตเมืองสีโคตรของพวกเฮานี่ยังสืบต่อเนาะท่านเนาะ
2: เจ้ายังสืบต่อเจ้า
0: เจ้าในระยะที่ผ่านมานี่พบเห็นหัวหน่วยผู้ที่ประกอบการนี่ละเมิดหลายบ่ท่าน
2: แต่ผ่านมานี่ก็มีเนาะ
0: เจ้า
2: หลายสมควรเนาะก็ได้กล่าวเตือนเฮ็ดบันทึกกล่าวเตือนหลังจากนั้นก็เจ้าก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบได้ดีแล้ว
0: เจ้าเจ้าถือว่าเขาเจ้าให้การหอมมือดีเนาะทานเนาะ
2: เคย
0: เจ้า
2: เจ้า
0: บัดนี้มาเว้าถึงการสัญจรยุเขตแคมป์ของที่ว่าขี่ขึ้นขี่ลงการขี่ผิดซองทางของผู้ขับขี่ยุจุดนั้นยังหลายบ่ทานเพราะว่าเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงบางมื้อนี่ก็มีการขี่แบบผิดซองทางประเภทรถจักรนี่นะ
2: เจ้าเฉพาะเส้นทางแคมป์ของเนาะนับตั้งแต่น้ำประปาเกาเลียวจะนอดสามแยกปากประตักนั้น
0: เจ้า
2: ถือว่าอนาคตมานี้ยังพบเห็นหลายอยู
0: ่
2: มาตรฐานนะครับที่โดยเฉพาะก็ไม่รู้จักอะไร
0: เจ้า
2: ที่ขึ้นมาเนาะทั้งๆที่คุณว่าให้นะมีการสัญจรทิศทางเดียวยังพบเห็นอยู่
0: เจ้าร
2: ถจักรส่วนหลายนะเนาะ
0: รถจักรเจ้า
2: แต่จำนวนนึงก็บ้านอยู่ไกลกันไปขี่ขึ้นมาเพิ่นก็ฮู้อยู่แล้วว่ามันไปห้ามขี่ขึ้นมาเพิ่นก็ได้ฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ได้ลงประจำมาได้ทิศเมื่อ2เพื่อ3เพื่อได้ตั้งด่านตรวจกาสกัดอนาเพื่อผู้ให้เขาเจ้าขี่ขึ้นมา
0: เจ้าเจ้ามาตรการเบื้องต้นที่เขาเจ้าฝ่าฝืนอยู่จุดนั้นแม่นการศึกษาของโฮมบ่ทันหรือว่าใส่ระเบียบการอยู่จุดนั้น
2: ส่วนใหญ่จะแม่นนาบ้านกับเจ้าอยู่ใกล้กันเนาะย้อนความมักง่ายแหละเนาะบวกกับเรื่องถึงระเบียบจราจรย่านมันหนาอุบัติเหตุเกิดขึ้นขี่ขึ้นมาน้อยนึงกะแล้วแม่นบ้านตัวเองนะเจ้าหน้าที่พวกเขากับคนใหญ่กันที่เตือนนั่นแหละ
0: เจ้าเจ้าเพียง
2: แต่ว่าเห็นพวกเห็นที่ที่สองที่สามพวกเขาก็ได้ปฏิบัติระเบียบเจ้า
0: เจ จ้าเจ้าก็เป็นการดีที่ว่าเจ้าหน้าที่ประจำอยู่จุดนั้นคอยแนะนำบางเทื่อนี่เขาเจ้าก็ฮู้อยู่แล้วเขาเจ้าพะโลก็มีเนาะทั้งที่ว่าป้ายห้ามก็มีป้ายห้ามเลี้ยวบอกจังซี่น่ะก็มีติดตั้งอยู่แต่ก็ยังฝ่าฝืนอยู่เจ้าปานี้ปัญหารถบรรทุกเข้าออกทางเมืองสีโคตรตะโปงเป็นแนวใดเนาะการจัดตั้งปฏิบัติอยากให้ทานเว้าสู่ฟังเติมเนาะ
2: เจ้าเกี่ยวกับปัญหารถบรรทุกเล่นโครงการนี้ก็คือว่ามาเบิ่งรวมแล้วกับช่วงระยะนี้ก็เป็นช่วงที่ปิดบ่อรถบรรทุกท้ายหินแห้งเนาะฉะนั้นก็จะคือว่าถ้าเทียบใส่ไปเก้าแล้วก็จะว่าก็คือว่านักขับขี่เห็นได้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบได้ดีกันแล้ว
0: เจ้า
2: เนาะแจ้งการคนเลขที่04ลงวันที่7เดือน10 2022ของทางเจ้าของนั้นเนาะส่วนใหญ่ก็ผู้ประกอบการก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติได้ดีกันแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ออกสกัดกันเนาะเป็นประจำในเขตเมืองสีโคตรก็ถือว่าซุ่มซื้อนะเนาะ
0: เจ้า
2: ท่านนักขับขี่ที่ได้เอาใจใส่ปฏิบัติมุ่งเรื่องด่วนนี้เฉพาะรถบรรทุกและโครงการนั้นครับ
0: เจ้าได้ยินแบบนี้พวกเฮาก็ดีใจเนาะว่าผู้ที่ประกอบการรถบรรทุกตื่นตัวสมัครใจในการปฏิบัติระเบียบอย่างเคร่งครัดเจ้าบัดนี้มาเว้าถึงสภาพการเกิดอุบัติเหตุเนาะผ่านมานี่เมืองสีโคตรตะบ่องของพวกเฮานี่เกิดขึ้นหน่อยหลายปานใดทานอยากให้ทานเว้าสู่ฟังเติม
2: เจ้าเฉพาะเมืองสีโคตรพวกเฮานี้ปัญหาอุบัติเหตุนับตั้งแต่วันที่25วันที่1เดือน10 2026นี้ก็เรียกว่าเกิดขึ้นทั้งหมดมี5เรื่อง
0: ครับ
2: พาหนะเตะเพเล็กน้อย2คันเพสมควร9คันคนได้รับบาดเจ็บสมควร5คนเสียชีวิตตามหลัง1คน
0: เจ้าโอ้ยังมีเหตุหุนแหงอยากให้ทานเว้ารายละเอียดตื่มเนาะกรณีที่ว่าเสียชีวิตทาน
2: คือว่าในกรณีเสียชีวิตนั้นก็ถือว่าเป็นอนุญาตนำญาติพี่น้องผู้ที่นะเสียชีวิตนั้นเนาะถือว่าการจับบวกคนย่างข้ามทางเจ้าอยู่เส้นทางตัดมุนเสียชีวิตตำหลังอยู่ห้องหมอเจ้าคดีดังเก่าหรือเป็นไปมอบให้นะท่านเอกจราจรนครหลวงเป็นผู้สืบต่อดำเนินตามระเบียบกฎหมายเจ้า
0: เจ้ารถจากต่ำคนย่างเนาะอยู่เขตตัดมุนเจ้าทางรายการก็แสดงความเสียใจต่อเหตุที่มันเกิดขึ้นเติมมีผู้เสียชีวิตเป็นเหตุที่หุนแหงเนาะท่านเนาะแล้วก็มีกรณีที่ว่าเสียทางด้านทรัพย์สินนี่ก็แม่น5รายที่เกิดขึ้นเฉพาะเมืองสีโคตรตะบ่องในเมื่อมันติดพันกับการสกัดกั้นอุบัติเหตุนี่ทางเจ้าหน้าที่ของพวกเฮาเวียกงานปลูกจิตสำนึกนี่ยังจัดตั้งปฏิบัติอยู่หรือบ่ท่าน
2: เจ้าต่อกับปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี้เนาะพอทางเจ้าหน้าที่จราจรเมืองสีโคตรของพวกเรานี้ก็ถือว่าได้เอาใจใส่ลงโฆษณาตามบรรดาจุด3แยก4แยกเนาะเป็นประจำเจ้าเตือนให้นักขับขี่ในการขับขี่สัญจรนั้นให้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดกันเลยให้ค่อยไปค่อยมาให้คิดให้เกียรติขึ้นกันในการดูแลเรื่องปัญหาอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
0: เจ้าส่วนว่าแผนในการลงเฮียนยังมีอยู่บ่ท่าน
2: เจ้าแขนนาที่จะลงตามสำนักงานโครงการนั้นทางเมืองสีโคตรของพวกเรากำลังขึ้นแขนจะได้ลงเคลื่อนไหวเจ้าตามสำนักงานโครงการ
0: เจ้าก็เป็นแห่งใจให้เจ้าหน้าที่นะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่องานให้ประสบผลสำเร็จท้ายนี้อยากให้ทานฝากถึงผู้ขับขี่แน่เนาะการเดินทางเพื่อลดพรการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน
2: เจ้าก็ถือว่าท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าในนามทางหน้ากองจราจรเมืองสีโคตรตะบองก็อยากเรียกร้องมายังมาตรฐานผู้ที่ขับขี่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่ปัจจุบันนี้น้องให้เอาใจใส่ปฏิบัติระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดนั่นแหละเนาะที่ว่าบ่ฟ้าบ่ฟังปัญหาอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นกับส่วนหลายก็เป็นย้อนมาตรฐานนักขับขี่ 95% ความเอาเนาะยกตัวอย่างอย่างนั้นเนาะ
0: เจ้า
2: ดื่มสิ่งมึนเมาบ่แล่นรถไวบ่อย่างที่บ่ใส่หมวกกันกระทบร่วงไฟแดงอย่างต่างๆเนาะขี่ทิศทางนี่ก็ล้วนแล้วแต่ผู้ขับขี่เนาะฉะนั้นก็ถือว่าให้เอาใจใส่แท้ๆก็จากนั้นก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับสภาพเทคนิครถแล้วก็สภาพแวดล้อมเนาะระบบไฟแสงสว่างเส้นทางมืด ันทางเป็นกลุ่มเป็นบ่ออย่างที่ก็คือว่าให้พวกท่านระมัดระวังให้ค่อยไปค่อยมาแต่เนาะ
0: เจ้า
2: เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เสียเวลาเสียวัตถุเงินคำเนาะทางแห่งตัวนั้นก็เสียองค์พระหรือเสียชีวิตได้มันหาโอกาสมันเทปตาเดียวตัดสินใจบ่ทันละ
0: อัน
2: นั้นก็ต่างหน้าอีกนึงเฮียคองมรณะนั่นกับพี่ใจใส่ได้เถอะยันอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพวกท่านเจ
0: ้
2: า
0: เจ้าต้องขอขอบใจพันธูทองเลืองวงจันดีวนากองห้อยจราจรเมืองสีโคตะสีโคตะบองหลายๆน้องที่ได้สละเวลาห่วมได้การขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ขอขอบใจท่าน
2: เจ้าขอบใจ
1: ขอบใจขอบใจโชคดีเนาะมีรายการก็ได้รับฟังผ่านไปแล้วสำหรับการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ขอบเขตเมืองสีโคตะบองเพิ่นกามีความเป็นห่วงเป็นใยต่อผู้ขับขี่ที่ว่าเดินทางใส่รถใส่ถนนห่วมกันเนาะโดยเฉพาะก็คือขับขี่รถแนวใดให้รับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยเพราะว่ามาเบิ่งตัวเลขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตเมืองสีโคตรนี่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เนาะใน1อาทิตย์ผ่านมานี่ก็เกิดขึ้น5เรื่องในนั้นก็มีผู้เสียชีวิต1คน
0: เจ้าเป็นเหตุเดียวที่ทางนครหลวงจันทน์ที่เพิ่นได้รายงานในวันพุธที่ผ่านมา
1: เนา
0: ะรถจักรต่ำคนยางอยู่เขตตัดมูลท่านผู้ฟังนี่แหละความประมาทขาดสติหรือว่าการบ่ปฏิบัติระเบียบกระพาให้เกิดอุบัติเหตุทั้งที่ว่าพวกเฮาระดมสังคมได้เว้าทุกเมื่อบ่เฉพาะแต่สื่อวิทยุได้หลายสื่อก็ช่วยกันในการเป็นกระบอกเสียงโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติระเบียบนี่นะคิดว่ามันบ่เหนือบากกว่าแหงท
1: ุ
0: กคนสามารถเฮ็ดได้อยู่ถ้าเฮาเฮ็ดแล้วมันจะลึ่งมันจะลึ่งเฮาจะเฮ็ดไปแบบนั้นตลอดเฮาจะเข้าระเบียบไปตลอดมันก็ง่ายท่านผู้ฟังถ
1: ้
0: าว่ายังสร้างปัญหาให้แก่ตนเองมันก็จะยุ่งยากไปตลอด
1: เจ้าแม่นละท่านผู้ฟังสำคัญก็คือเริ่มต้นจากตัวเฮาเองนี่แหละเน
0: า
1: ะเป็นเจ้ากันน้ำกันในการเข้าสู่ระเบียบขับขี่รถแนวใดให้คำนึงถึงความปลอดภัยไปนำเนาะโดยเฉพาะเพิ่นกาเป็นห่วงในจุดเส้นทางเขตแคมป์ของ
0: อ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาซ้ำเหือที่ได้เว้ากันตลอดที่เรื่อยๆมาก็เคยเว้าต่อปัญหานี้แล้วเมื่อใดที่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ประจำอยู่จุดทั้งเขตแคมป์ของก็ยังพบเห็นอยู่ที่มีพ่อแม่ประชาชนในเขตนั้นยังมักง่ายอยู่อนุรักษ์ก็คือเอิ้นว่าบ่อยากเข้าสู่ระเบียบน้ำกันหันแหละมักง่ายเดบ่อยากไปขี่รถที่เอิ้นว่าไปถึกตามทางว่าสั้นๆอันนี้ไปผิดซองทางเนาะบางคนนี่ก็ว่าไปใกล้ๆนี่แหละบ่อยากไปทางอื่นไปเส้นนี้แหละมันใกล้ๆมันฮอดไวเดแต่ว่าต้องเบิ่งความปลอดภัยนําได้เพราะว่าเฮาขับขี่รถผิดซองทางนี่มันก็มีความเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งในจุดนี้ก็ยังให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรปฏิบัติตามป้ายเพราะว่าในแต่ละจุดเพิ่นก็มีป้ายห้ามป้ายเตือนไว้แล้วเพียงแต่ผู้ขับขี่เองนี่ก็ยังถือเบายังมักง่ายอยู่ในจุดนี้
0: อย่าเอาความมักง่ายของตนเองนั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเจ้าหน้าที่เพิ่นก็แจ้งมาละลงไปประจํา2-3ครั้งต่ออาทิตย์พบเห็นผู้ละเมิดนี่ก็ประเภทรถจักรนี่ยังหลายอยู่เป็นอย่างความคิดของมิตรและการบางคนเนาะจึงกงกันข้ามเพิ่นปรับให้ขี่ลงค่อยสิขี่ขึ้น
1: เจ้า
0: เพิ่นปรับให้ขี่ขึ้นค่อยสิขี่ลงอันนี้แหละท่านผู้ฟังเนาะคาดกันตลอดถ้าว่าเฮ็ดแบบนี้ก็จะสร้างความยุ่งยากไปตลอดเน
1: า
0: ะเจ้าหน้าที่ก็สิได้ลงไปเฮ็ดเวียกอยู่หันตลอด
1: เจ้า
0: การแนะนำเพิ่นว่าแนะนำเบื้องต้นเด้อแนะนำครั้งหนึ่งครั้งที่สองยังแม่นหน้าเก่าบ่สิได้ปรับใหม่และได้บัดนี
1: ้เพราะว่าระยะผ่านมาเพิ่นก็มีการศึกษาอบรมได้แล้ว
0: เ
1: วลามีการศึกษาอบรมผู้ใดที่ว่าขี่ผิดช่องทางเพิ่นก็ช่วยแนะนำให้ว่าม าทางนี้บ่ถูกทางเด้อต้องได้กลับคืนไปทางนั้นให้ขี่ไปตามแล้วทางเนาะเป็นเส้นทางลองก็ทุกคนก็ฮู้นำกันถ้าว่าขี่ไปนะเอามีแต่ตัวเองขี่ไปคนเดียวแบบนี้เพิ่นขี่เป็นหน้ากระดานมาเฮายังขี่บืนขึ้นไป
0: แ
1: ม่น
0: ๆนี่
1: นะอันนี้ก็อยากให้เบิ่งคืนน้ำกันเติมหรือว่าผู้ใดที่บ่สำนิสำนานในการนำใช้เส้นทางก็ให้สังเกตเบิ่งหัวรถของแต่ละคันเนาะถ้าว่าเพิ่นปินไปล่วงใดเฮาก็ไปล่วงนั้นได้อันนั้นบ่แม่นว่าเพิ่นมาทั้งหน้ากระดานแล้วเฮายังบืนขึ้นไปจังซี่นะ
0: แบบว่าเพิ่นเอิ้นว่าม่นซูซี
1: ซูซีบ่ถึงทางอีกแน่น
0: แ
1: น่ล่ะ
0: แน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนแต่ละเส้นทางท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะเพิ่นก็อิงใส่ความสอดคล้องความเหมาะสมอยู่แล้วเนาะ
1: แ
0: ล้วก็บ่แม่นเฮ็ดผู้ปรับเทื่อนึงเทื่อเดียวได
1: ้
0: เพิ่นมีแจ้งการก่อนจะปรับเส้นทาง
1: มีการทดลองก่อน
0: แม่นทดลองมีการแนะนำผู้ขับขี่ก่อนละกาเรื่องของการติดตั้งป้ายนี่นะ
1: เจ้า
0: ห้ามเลี้ยวขึ้นห้ามเลี้ยวลงจังซี่ก็มีป้ายแนะนำป้ายบริการต่างๆก็มีแล้วก็เครื่องหมายจราจรอยู่ตามหน้าทางเด้มีละการก็สังเกตเติ
1: ม
0: เนาะ
1: แม่นละแน่นอนล่ะขับขี่รถถ้าว่าบ่สังเกตเบิ่งป้ายห้ามป้ายเตือนหรือว่าหน้าทางสองทางของตัวเองขี่นี่ก็อาจจะเป็นไปบ่ได้ติบ่เนาะเสื้อว่าผู้ขับขี่เองก็น่าจะเห็นเพราะว่ามันอยู่ทั้งหน้าเฮาแล้วนะเฮาต้องได้เบิ่งแล้วก็สังเกตเบิ่งให้ดีเนาะแล้วก็พร้อมใจกันไปตามระบบโครงสร้างที่ว่าเพิ่นวางไว้เนาะเพิ่นปรับไว้แล้วในเมื่อเจ้าหน้าที่เพิ่นไปประจำอยู่ในจุดตั้งด่านกดกาต่างๆก็ขอให้การร่วมมือเด้อดังที่ทั้งพันโททองเหลืองเพิ่นเว้าหั่นล่ะว่าทําอีนี้ถ้าว่าผู้เห็นก็จะได้มีการศึกษาอบรมตักเตือนก่อนถ้าว่ามีครั้งที่1นะครั้งยังพบเห็นครั้งที่2อีกก็จะได้อิงใส่ตามระเบียบจราจรแล้วได้แบบนี
0: ้
1: ถ้าว่ามีการปรับใหม่นี่กับบ่ให้มีห่างเสียงน้ำกันเด้อเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ลงในการโฆษณาแล้วนะปลุกจิตสำนึกกับปลุกจิตสำนึกแล้วตักเตือนก็ตักเตือนแล้วแต่ว่าเบื้องผู้ขับขี่เองนี่นะยังถือเบายังฟ้าฝืนอยู่แบบน
0: ี
1: ้เพิ่นก็จะได้อิงใส่ตามระเบียบการของทั้งกรมจราจรทางบก
0: เจ้าแม่แล้วเนาะปฏิบัติน้ำกันตื่มมีรายการแล้วก็อีกปัญหานึงการเข้าออกของรถบรรทุกผ่านทางเมืองสีโคตบงนี่และยานี้เพิ่นแจ้งมาว่าผู้ประกอบการนี้ให้การความมือดีท่านผู้ฟังและก็อิงใส่แจ้งการของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิจันทร์ที่แจ้งการออกมาให้หยุดเสาปิดการถมดินแดงดินดำสัวขาวในระยะฤดูฝนตั้งแต่วันที่10วันที่10ของเดือนกรกฎาคม2026เนาะหาวันที่30ตุลาคม2026ก็คือท้ายเดือนนี้มีรายการเนาะหลังจากนั้นก็แมนเปิดให้บริการคนหินดินทรายปกติการค้าขายหงายมือเกี่ยวกับดินนี่นะก็สิดําเนินปกติละอดทนเอามีรายการเนาะเพราะว่าอดทนมาก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุ่นนี
1: ่อดตื้มอีกน้อยนึง
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: แม่เจ้าก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1: เจ้า
0: เพื่อความสะอาดสวยงามแล้วก็เป็นการปกปักรักษาทางดินดําดินแดงในระยะฤดูฝน
1: เจ้า
0: ซึ่งว่ามีรายการที่หากฟังรายการของเฮาอยู่เนาะแน่นอนว่ามันก็มาถึงท้ายๆรายการถ้าว่าอยากซื้อมาหาพวกเฮาก็ยังซื้อมาได้เนาะที่หน้าไลฟ์ Facebook ที่หน้าไลฟ์ Facebook ของพวกเฮากับแมนผ่านเพจเรา National Radio เนาะหรือว่าจะเป็นการโทรมา0305787052
1: เจ้าทุกคนก็สามารถประกอบความคิดความเห็นหรือว่าอยากส่งเป็นรูปภาพวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการสัญจรในการเดินทางใช้รถใช้ถนนวันเสาร์วันอาทิตย์ถึงว่าจะเป็นมื้อพักผ่
0: อ
1: นก็สามารถส่งฝากข้อความไว้ได้เนาะพวกเฮาก็มีแอดมินมื้อใดที่พวกเฮาดําเนินรายการสดพวกเฮาก็จะนํามาแจ้งให้มีรายการได้รับรู้น้ํากันตื้มโดยเฉพาะบางคนนี่ขับขี่รถไปทางไกลพบเห็นป้ายหรือว่าป้ายห้ามป้ายเตือนมันเปมันเพบอกก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้เด้อที่ทั้งเพจ Facebook เนาะเสิร์ชเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวว่ารายการขับขี่ปลอดภัย
0: จากมาปิดท้ายรายการด้วยการแจ้งสภาพการเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ฟังทั่วประเทศประจำวันที่29กันยาเนาะ29กันยานี่แมนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น14รายพาหนะเปเพ23คันเปเพเล็กน้อยนี่แมนเปเพเล็กน้อยนี่แมนขออภัยเนาะคนได้รับบาดเจ็บนี่แมน13คน
1: เจ้า
0: สมควรนี่แมน10ละกาใส่การบ่ได้นี่แมนบ่มีเด้อท่านผู้ฟังเนาะส่วนว่าผู้ที่เสียชีวิตก็มี1รายท่านผู้ฟังแล้วก็มีสาหัส1รายในนั้นแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนี่มีนครหลวงเวียงจันทน์เกิด4รายบ่ได้เพิ่นหวังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเนาะเป็นรถใหญ่ตามรถจักรแขวงเวียงจันทน์นี่เกิด3รายหลวงน้ำท้า2แขวงสวรรณเขตนี่2บริคำไซนี่1คำมวน1ละกาทางเสกองเกิด1รายประจำวันที่29ของเดือนกันยา
1: เจ้าแล้วมาต่อวันที่30กันยาเนาะก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศนี่ทั้งหมด15รายพาหนะเปเพทั้งหมดนี่แมน26คันเปมีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนี่10คนสมควรมียานพาหนะที่ว่าเปเพสมควรนี่แมน16คันเนาะท่านผู้ฟังแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแมน27คนแล้วก็ นอกจากนี้มีคนที่เจ็บสาหัสนี่1คนบ่มีสุขผู้เสียชีวิตเนาะสำหรับการรายงานในวันที่30กันยาในนั้นแขวงที่เกิดอุบัติเหตุก็จะมีนครหลวงเวียงจันทน์3รายสวรรณเขตนี่3รายแขวงเวียงจันทน์2รายพงศรี1รายอุดมไซ1รายบ่อแก้ว1รายบ่อลิคำไซ1รายและกาทังขมวน1รายจำปาสัก1รายและแขวงอัตปือนี่ก็เกิดขึ้น1ราย
0: เจ้าก็ถือว่าครบในรายการการรายงานจากรายการของพวกเฮาเนาะในเดือนกันยาทั้ง30วันแต่ละมื้อพวกเฮากะที่ได้ดำเนินรายการจะแจ้งสู่สังคมได้รับรู้นำกันปานนี้มาสรุปท้ายเดือนเป็นตัวเลขมันสิสูงปานใด
1: เจ้า
0: ถ้าว่าได้รับข้อมูลจากกรมตำรวจพวกเฮาก็จะแจ้งเติม
1: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรงถือว่าเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วเน
0: า
1: ะขอบใจมิรายการทุกๆคนที่ติดตามรับฟังรับชมขอบใจทุกคนที่ได้ประกอบความคิดความเห็นผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเบิ้นวังอนุรักษ์ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ้อกันได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงสมาคมหัตถกรรมลาวร่วมกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเกียมจัดงานวางแสดงและขายสินค้าหัตถกรรมครั้งที่25ประจำปี2026ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่8พฤศจิกายน

0: ดกโลกเพื่อเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติวันที่1พฤศจิกายนและฉลองครบรอบ25ปีมหากรรมฝีมือหัตถกรรมลาวนอกนี้ยังเป็นการสร้างกาลโอกาสให้ชุมชนและลูกค้าผู้มาเที่ยวชมได้ซื้อได้พบได้เห็นความหลากหลายของเครื่องหัตถกรรมลาวสร้างความประทับใจและหลงใหลในความมหัศจรรย์ของฝีไม้ลายมือของชาวสร้างหัตถกรรมลาวเต่าห่มความสามัคคีบรรดาชาวสร้างหัตถกรรมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศพร้อมกันอนุรักษ์และส่งเสริมเครื่องหัตถกรรมที่มีลักษณะเป็นมูลเสื้อส่งเสริมพุ่นปัญญาคนควาทาแห่งทางด้านหัตถกรรมอยู่ทุกท้องถิ่นประกอบส่วนเขาในการสร้างไร้หับของบรรดาชนเผ่าให้ดับมือดีขึ้นเพื่อให้บรรดาชาวสร้างหัตถกรรมและผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมได้มีโอกาสเข้าถึงการตลาดหรือมีบ่อนขายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของตนพร้อมทางได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์ทางด้านการผลิตการวางแสดงและการขายทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายหัตถกรรมในการแก้ไขความทุกข์ยากให้ประชาชนสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมภายในนครเวียงจันทน์ให้มีความฟื้นฟูจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
1: แม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
2: แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นมันดิ
1: สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
0: หึ
1: บ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวคันซั่นก็สิได้จกก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: สุขสบายดีมีรายการทุกทานยินดีน้ำพัดทานข่าวสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทาง Facebook Live ของพวกเฮาลาว National Radio
1: เจ้าทักทายสบายดีมิทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ก็ออกอากาศที่ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะ 9:00 น. ถึง 10:00 น. ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งหับนาทีดำเนินรายการในมื้อนี้สายฝนต้นน้ำเนาะนำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้พร้อมด้วยเสียงเพลงมาฟังมาต้อนสลับสับเปลี่ยนกันไปกับมิรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งมื้อนี้พบพ่อกันทำกลางบรรยากาศท้ายสัปดาห์กันแล้วมื้อนี้วันสุกงกับวันที่2เดือนตุลา2026ซึ่งในเดือนตุลานี้ก็มีมื้อวันสำคัญต่างๆท่านผู้ฟังวันที่7นี่ก็แม่นวันครูแห่งชาติและวันที่12ก็แม่นวันประกาศเอกราชวันที่26นี่ก็แม่นวันบุญออกพรรษาและวันที่27ก็แม่นวันบุญสุงเหือเนาะและนอกจากนั้นก็ยังมีมื้อวันสำคัญอีกท่านผู้ฟังคือหู้น้ำกันทั้งสภาแห่งชาติเพิ่นก็จะได้เปิดกองประสุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเนาะซึ่งจะไขขึ้นในวันที่5จนถึงวันที่21ตุลาซึ่งตลอดเวลาการดำเนินนี้ก็จะรวมเอาเป็น13วันท่านผู้ฟังฉะนั้นเพิ่นก็เปิดโอกาสให้มวลชนพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่าอยากส่งข่าวคราวก็สามารถส่งข่าวไปได้โทรไปได้ที่เบอร์สายด่วน156และเกี่ยวพันเข้าสู่ทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการพวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารมาฟังมาต้อนบัดทานสินเก่าสินเคยเนาะเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาฟังมาต้อนมีรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เด้ออยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษใส่ฝนต้นน้ำเองก็ยินดีต้อนรับเน
2: า
1: ะเจ้าบวกใส่มื้อนี้ก็เป็นท้ายสัปดาห์มื้อนี้วันศุกร์ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขหันษาบางคนนี่ก็เกลี่ยแผนการเดินทางแน่สายฝนเพราะว่าท้ายอาทิตย์เนี่ยมื้ออื่นก็เป็นมื้อพักผ่อนเนาะแต่ว่าบางคนนี่ก็ยังสืบต่อในการประกอบอาชีพเรื่องงานกันอยู่ได้บางบริษัทห้างห้างต่างๆเนาะอาจจะเฮ็ดเวียกเป็นเครื่องมือบ่วันเสาร์หรือว่าเฮ็ดเวียกหมดมื้อพักแต่วันอาทิตย์เนาะส่วนว่าทางพนักงานรัฐกรพวกเขานี่วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นมื้อพักผ่อนฉะนั้นบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เรื่องงานใดก็ดีสายฝนต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกคนก็แล้วกันเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังเสียงเพลงจะพาท่านผู้ฟังไปแอลสาวทุรคมกันก่อนเนาะ เสียงเพลงนี้ฟังต้อนมีรายการสุขุสุคนก็แล้วกันที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลง

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เที่ยงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเรา

0: ลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ยินดีนำพาทานกับคืนข่าวซูและการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ่อเขาทั้งสองคนนี้เป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา9โมงหา10โมงส่วนวันอาทิตย์16โมง30หา17โมง30นั่นเอง
2: เจ้านำเอาความสุขความเบิกบานมวลเซนมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงเนาะบางคนนี่ก็ว่ารับฟังรายการเรื่อยๆเด้อโดยเฉพาะวันอาทิตย์นี่ก็ติดตามรับฟังอยู่เนาะก็ขอบใจทุกคนที่รับฟังรายการพวกเขาทวารดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็สามารถตำหนิส่งข่าวได้เนาะท่านผู้ฟังซึ่งบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนเด้อท่านผู้ฟังอากาศนี่ก็ยังร้อนอยู่แต่ว่าบางเขตบางพื้นที่ก็ยังมีเนื้อที่ปกคลุมของฝนเนาะอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแดเอาแน่เอานอนบ่ได้เนาะกับดินฟ้าอากาศคือเมื่อวานนี้ก็แตกต่างหลายเนาะหลายคนว่าอ้าวอากาศร้อนคือมีฝนเพิ่นว่าเออนึงบางคนนี่ก็ปั๊บตู่น้ําบ่คัน
3: แล่นลงมาซิเบิ่งกับบ่ทันได้มานี่สายฝนตกน้ําอ้าเหลียวเบิ่งขึ้นมาฟ้านี่เนี่ยคือว่าแจ้งเนาะแล้วก็มีแสงแดดออกมาแต่ว่าฝนผัดตกอันนี้ก็เอาแน่เอานอนบ่ได้กับสภาพอากาศนั่นเองเพราะว่าอยู่แต่ละพื้นที่ของเขตแต่ละบอนก็อาจจะแดดออกหรือว่าฝนตกแตกต่างกันไปเพราะว่าภูมิสันฐานและพื้นที่ของประเทศลาวเฮาก็อาจจะมีความแตกต่างกันคือตัวอย่างคืออยู่ประเทศไทยเนาะเพื่อนบ้านเฮานี่เพิ่นก็ประสบภัยน้ำท่วมกันแน่พร้อมกันนั้นก็ปัญหาฝนตกนี่แหละตอนเนื่องเจ้า
2: ดังนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพตามกันเด้อท่านผู้ฟังอากาศปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบนี้บางคนนี่ว่าเปลี่ยนน้ำบ่ทันบางมื้อนี่อากาศร้อนแต่ว่าบางมื้อก็ฟ้าครึ้มคือฝนสิตกแน่บางมื้อนี่ก็แสงแดดอากาศแจ่มใสปลอดโปร่งแต่ว่ามีฝนตกลงมาเนาะเรื่องการกินกันอยู่โดยเฉพาะระยะนี้รักษาตนเองเด้อเบิ่งแยงตนเองให้ดีพยาธิท้องท้องอีกท่านผู้ฟังก็เห็นหลายคนที่ว่ากินอาหารเป็นพิษแดเจ็บท้องแน่เป็นวัดเป็นไอแดก็ขอให้ทุกคนบังแยงตนเองก็แล้วกันทักทายสบายดีเติมเด้อมีรายการที่รับสมรับทางรับฟังผ่านทาง Facebook ไลน์เนาะสบายดีทางท่านบุญมีเด้อเพิ่นว่าทั้งหนองเขียวหลวงพะปางอากาศดีเด้อเพิ่นว่าโอ้กับสบายดีเทนึงเนาะมีรายการที่รับฟังอยู่ทั้งหนองเขียวหนองเขียวนี่ทั้งต้นน้ำเองก็มีโอกาสได้ไปแล้วได้บรรยากาศธรรมชาตินี่เห็นแล้วอุดมสมบูรณ์เนาะอ่อนซ้อนน่ะทิวทัศน์นี่ก็งามอีหลีเน
3: า
2: ะเห็น
3: จากตัวเมืองล้อบางเฮานี่ไปทั้งหนองเขียวเฮานี่ประมาณใช้เวลาจักสมอง
2: อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงคนได้เดินทาง
3: เพราะว่าถ้าว่ามีโอกาสในครั้งต่อไปคิดว่าใส่ฝนก็อยากไปเที่ยวได้เพราะว่าเป็นการพักผ่อนย่อนใจธรรมชาติที่ว่าดีอีหลีเพราะว่าเห็นหลายคนนี่ก็ถือว่าไปรีวิวหลายได้เพราะว่าบ่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มของเฮานั่นแหละที่ว่าเป็นเน็ตไอดอลแน่เนาะเพิ่นก็ได้พากันไปถือว่าเป็นการรีวิวทางธรรมชาติบ้านเฮาเป็นการเซิญสวนกับว่ากันใจเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าว่าการท่องเที่ยวในประเทศใช้เงินกีบลาวท่องเที่ยวในลาวเป็นการพัฒนาประเทศลาวนั่นเอง
2: เจ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวทางภายในเนาะแล้วก็ถือว่าประเทศลาวเฮานี่ก็มีมนต์เสน่ห์ทางด้านดินแดนธรรมชาติแน่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผู้ป่าป่าไม้ที่เขียวงามอุ้มทุ่ม
3: รวมไปนั่นก็เป็นทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีความแตกต่างกันไปเมื่อได้ไปสัมผัสในครั้งนึงแล้วเฮาจะรู้สึกมีความอบอุ่นม
2: ี
3: ความสบายใจเพราะว่าคนลาวเป็นคนเว้ามวนหัวมวนเป็นคนที่ว่าง่ายๆเนาะ
2: เจ้า
3: เพิ่นว่าว่าถ้าได้ไปเยี่ยมยามอยู่เฮือนไผ่นี่นะคันได้โทรบอกนี่เพิ่นจะได้เตรียมข้าวไว้ให้ได้ ได้อิ่มย้อนในนอกเพราะว่าได้ไปสัมผัสบรรยากาศเท่ๆก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นใจอย่างน
2: ั้
3: น
2: เวลาเพิ่นว่าดนๆจึงพ่อกันพบพ่อนาตาก็มีแต่ความคิดฮอดคิดถึงตัวอยู่ไกลบางคนนี่ก็ได้ยินแต่เสียงได้บ่ได้เห็นหน้ากันจ้าเถื่อมีโอกาสมีเวลาก็หาเวลาหาโอกาสเนาะเยี่ยมยามถามข่าวฝากความคิดฮอดคิดถึงดังที่น้องแสงเพชรเพิ่นว่าแหละดนๆจึงเห็นกันเท่านั้นเด้อเอ้ยสายฝนต้นน้ำเอ้ยเพิ่นว่าทางน้องซ้ายเพิ่นก็สุขสนในการศึกษาหำเฮียนแล้วก็ขอให้ตั้งหน้าฝึกฝนรอหลอมตนเองค้นคว้าหำเฮียนให้สำเร็จโดยไวเนาะแล้วก็ขอส่งกำลังแห้งใจให้เด้อหลายคนหลายคนที่ประกอบอาชีพหน้าที่เลี้ยงงานกันอยู่ส่วนว่าเสียงเพลงที่ได้แนะนำกันเข้ามาเมื่อวานนี้ก็ยังบ่ทันได้เปิดให้เทื่อเดินเดินเห็นกันเทนึงนี่ก็จะให้ทั้งเทคนิคเกี่ยมพร้อมไว้ให้เนาะฝากไปทั้งดินแดนภาคใต้พุ่นละขอฝากเป็นกำลังแห้งใจให้ก็แล้วกันเด้ออ่ะตอนนี้ฮับสายน้ำไม้กันก่อนสบายดี
4: สบายดี
2: เจ้าสบายดี
4: หนูนี่ฟังเพลงเด้อ
3: เจ้า
4: เอาเด้อเนี่ยฟ้าบ่เป็นใจเด้อ
2: จ้าฟ้าบ่เป็นใจอาการบ่เป็นใจบ
4: ่บ
2: ่ฟ้าบ่เป็นใจถ้าบ่มีเด้อเอาเพลงใดเพื่อไว้บ
4: ่มีเอาฝนตกเดือน5เด้อ
2: เจ้าฝนตกเดือน5
3: เนาะบ่มีสิเอาเป็นฟ้าเป็นพยานซั่นดอก
2: ฝนตกเดือน5
4: ขอมอบเด้อ
2: เจ้าเซ็นเลย
4: ใส่จอมนิลาจอมนิลาแล้วก็อันเมื่อวันไปเมื่อวันไปอันมึงเสียงเด้อ
2: เจ้าเจ้า
4: แล้วก็แม่มนิลาแล้วก็แม่คำนาเรียนพร้อมด้วยครูฮักคนเด้อ
2: เจ้าเจ้า
4: แล้วก็บ่าวใส่ชน
2: เจ้า
4: แล้วก็อ
2: ัน
4: นี้สหายทั้งดำเด้อค่ะทั้งดำมีบ่แก้วเด้อ
2: เจ้าเจ้าแม่นแล้วเนาะ
4: ปากไหยนะบ่าวันเล่เด้อ
2: เจ้าเจ้า
4: ต่อแกงบ่มีแก้วแท้เป็นพิเศษเด้อ
2: เจ้าเจ้า
4: สิลืมบ่ได้ก็ต้องคังซองเด้อ
2: ขอบใจเด้อโชคดีสบายดีขอบใจเด้อค่ะฟังอยู่ทางแขวงบ่แก้วเนาะทางเบาสมมิตรแน่ทางเบาทองดำในเด
3: ้
2: อทางไทยสบายดีเนาะถ้าว่าติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่ก็ขอเป็นแห้งใจให้ทุกๆคนก็แล้วกันเนาะ0305787052ครับสายน้ำไม้สบายดี
3: สบายดี
4: สบายดีลูก
2: เจ้าสบายดีมั้ยคะ
3: เจ้า
2: สบายดีมั้ยคะเจ้ามื้อนี้มาได้ยินเสียงชัดเจนเลยเนาะบ่มีตัวแทนมามื้อนี้
3: เจ้า
4: ตัวแทนมาหวานมื้อแล้ว
2: เจ้าเจ้าอยู่ดีมีแฮงเนาะแม่คําเนาะ
4: เรื่องแล้วก็เพิ่นเข้า
2: โอ้เจ้าเจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงหยังเน
4: า
2: ะ
4: อันผู้ชายเข็นฝ้าย
3: สาวสาวเข็นฝ้าย
4: หักอ้ายเตาแขน
2: เจ้าผู้สาวเข็นฝ้ายเดี๋ยวให้เทคนิคซ่องให้เด้อผู้สาวเข็นฝ้าย
4: ก
2: ัน
4: บ
2: ู
4: ดเลยเนาะ
2: เจ้าเจ้าสำห้องไว
4: ้อันนั้นห่วงอ้ายที่ชายแดน
2: เอาเป็นห่วงอ้ายที่ชายแดนซะเนาะเจ้าเจ้าห่วงอ้ายที่ชายแดนเจ้า
4: เจ้ามอบเด้อ
2: เจ้าเซ็นเลย
4: มอบลูกชายสมมิตรมกนี่เด้อ
2: เจ้า
4: แม่นบ่สมมิตรบ
2: ่เจ้าแม่นแล้ว
3: แม่นแล้ว
4: แล้วก็แม่มณีลาแล้วก็พรลินทอง
3: เจ้าน
4: ครหลวงเด้อ
3: เจ้า
4: พรลินทองเด้อ
3: เจ้าร
4: อเข้ามาโลด
3: เจ้า
2: เจ้าเจ้า
4: แล้วจ้าแม่มณีลาเราฉันงานเราบ่มีคืนนี้จุแม่กับลูก
2: เจ้าสัญญาณคัดคัดหน่อยเน
3: า
2: ะเจ้าเจ้าเจ้า
4: อ้าฉันเนี่ยแม่วอนขอวอนเด้อ
3: เจ้า
4: แม่ไทยตัวเชียงแก้วแม่เพยพร้อม
3: เจ้า
4: ลูกคำเล็กเมืองเพือง
3: เจ้า
4: ลูกติดฮอตโคกจะอาดลูก
3: จัง
4: ตังงูมแล้วก็แม่วันชายเนื้อเด้อเด้อกับแม่เวียงชนแล้วก็ลูกอันชนลังเวียงลุงผู้คำอ้ายภูมิ
3: เจ้า
4: แล้วก็ลูกอันออดบ้านบัวน้องซาแล้วก็ลูกเล่บ้านห้อมใช้ชนน้องแตงและการเช่าเพลงหนุนแก้วเด้อ
3: เจ้า
4: เมจันทลากับพ่ออื่นดันช่างพร้อม
3: เจ้า
4: เอาทุกเสียงทุกใจเด้อลูกไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามลำเพื่อ
3: จะ
4: ล
3: ื
4: ม
3: เจ้า
4: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าอยู่ดีมีแฮงด้วยไหมคำเด้อ
4: เ
2: จ้า
4: เจ้าเธอพ่อคันทองเด้อ
2: เจ
4: ้
2: า
4: เ
2: จ้า
4: ใจเลย
2: เจ้า
4: เจ้าอีเทิร์นสีทอง มาเฮือลูกจอมขนเด้อ
2: จ้าขอบใจเด้อ
4: สนุกจุกสบายเด้อลูกเด้อ
2: เจ้าเจ้า
4: ด้านเรียนงานแล้วก็ด้านครอบครัว
3: เจ้า
2: ขอบใจไหมคะเจ
3: ้
2: า
3: เจ
2: ้
3: า
2: สบายดี
3: สบายดีเจ้า
2: ขอบใจทางแม่คำเด้อขวัญใจทางพ่อทองเนาะ
3: ได้ยินเสียงเป็นขอเพลงหนีห่วงอาร์ติสไซเดนเขาก็เลยแบบคิดเห็นนะได้เวลาแบบได้ความห่างไกลกันเนาะ
2: เป็นห่วงแม่ว่าถึงว่าตัวใจอยู่ไกลนี่ความเป็นห่วงเป็นใยก็ยังมีให้กันตลอดเนาะอาฮับเติมนึงสายกันก่อนสบายดี
3: สบายดี
4: บริทองมาแล้วด้วยไหม
3: มารายงานตัวได้เนาะ
4: บริทองมาแล้ว
2: เจ้าเสียงอมตะเสียงมีเสน่ห์เข้าหวมรายการแล้วเนาะออกหน้าไมค์แล้วเด้อเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะมื้อนี
4: ้ขอฟังเพลงนะปะบ่ได้ย้อนเมียดี
2: อ๋อปะบ่ได้ย้อนเมียดีเจ้าเจ้าเจ้าเป็นเวอร์ชันของผู้ชายเจ้าเจ้าอ่ามอบให้ไผเป็นพิเศษบ่เนาะอ๋อสิบ่ได้สิบ
3: เจ้า
2: เจ้าเจ้าโอ้ยเจ้า
3: คืออารมณ์ดีเนาะ
2: ขอซอนเด้เสียงเพลงนี้ถามว่าเวลาพอนี่ก็จังให้ห้องจะจบเพลงพลานี้นะโดยเสียงเพลงนี้มอบให้เป็นพิเศษบ่เนาะ
4: แม่
2: เจ้าเจ้า
3: เจ
2: ้
3: า
2: เจ้า
4: เจ้าของแก้ว
2: เจ้า
4: คมด้วยคนใจเป็นแม่
2: เจ้า
4: แม่วอนขอวอนนะตาแม่ไทยแม่เถย
2: เจ้าเจ้า
4: อันนั้นทุกเชียงทุกสายกันไป
2: เจ้า
3: เจ้า
2: เออขนาดว่าเสียงแหบเวลาห้องเพลงนี่ก็คือคนเป็นวัดเลยได้นี่เจ้าเจ้าแข็งแรงทรงสาวไวๆเด้อ
4: แม่มณีลาเจ้าเด้อ
2: เจ้าเจ้าเจ้า
4: ขอบใจสบายดี
2: โชคดีเจ้าอยู่ดีไม่แห้งโชคดีเด้อขอบใจทั้งพอลินทองเนาะขวัญใจทั้งแม่มานิลาเสียงอมตะเสียงที่มีเสน่ห์เสียงเบานครหลวงแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาปะบ่ได้ย้อนเมียดีเพิ่นว่าเอาเป็นเวอร์ชั่นของผู้ชายห้องเด้อส่วนว่าเสียงเพลงนี่พวกเขาก็จะทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะที่มีรายการได้แนะนำกันเข้ามาตอนนี้จะพักเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันเพิ่นว่าโดนเห็นกันเทนึงเด้อเปิ้นว่ามีความคิดฮอดคิดหามีรายการสู้คนเนาะที่ว่าติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการซีซั่นเสียงเพลง
1: ทหาร
2: ตำรวจ
3: พนักงาน
4: นักเรียนนักศึกษาน
1: ักธุรกิจ
5: สาวนาก
3: รรมกร
4: พ่อค้าแม่ขาย
5: ปัญญาสน
6: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคม

0: เช้าเพิ่นว่ากบเขียดห้องมานั่งอยู่เถียงนาน้ำตาหลั่งเสียงฟ้าห้องดังสันไหน
1: หน้าพอว่ากำลังอินไปกับเสียงนี
0: ้พอเห็นต้นน้ำกำลังซึ้งๆอยู่ก็เลยแบบต้นน้ำก่อนต้นน้ำลอยกับเสียงเพลงซะหนออ
1: ่อนซ้อนเสียงเพลงใส่ฝนห้องเนาะ
0: ทางภารกิจที่สามเน
1: า
0: ะ
1: เจ้ามาพร้อมเสียงเพลงฝั่งต้นมีรายการ
0: เป็นวันศุกร์เนี่ยก็เลยอยากให้มีรายการพร้อมด้วยโค้ชพวกเขาแหละแล้วก็พร้อมด้วยเทคนิคที่ว่าเพิ่นกำลังคุ้มเครื่องให้พวกเขาอยู่เน
1: า
0: ะได้มีความสุขในเมื่อวันศุกร์นี่มีแบบมีสีสันเสียงเพลงคือกับรายการสีสันเสียงเพลงที่ว่ามิตรรายการกำลังเฮาฟังกันอยู่แล้วก็ขอกันเข้ามาทักทายกันนอกทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์ก็ดี
1: เจ้า
0: พร้อมกันนั้นก็ผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของพวกเฮาที่กำลังไลฟ์อยู่ใน Facebook Loud National Radio
1: เจ้าก็ขอบใจอีกทีนึงเด้อทางขวัญใจแม่มณีลาเนาะแนะนำกันเข้ามาเพิ่นว่าปาบ่ได้ย้อนเมียดีเมื่อกี้นี้เพิ่นก็มาพร้อมด้วยทั้งหน้าไมค์และก็สายหลังไมค์เนาะเมื่อกี้นี้ก็มาพร้อมด้วยเสียงเพลงแดเพิ่นฮ้องให้เป็นเสียงเพลงนี่ฮ้องสดๆเลยเนาะผ่านทางโทรศัพท์กับหอยยิ้มได้ทั้งสองเองทั้งสองคนหนีใส่ฝน
0: น้ำเลยบอกว่าเอาไข่เกี้ยวพอลินทองจะเพลง
1: หวังว่าจะเป็นการสร้างสีสันบรรยากาศเนาะผ่านทางรายการพวกเขาหลายคู่หลายคนนี่อาจจะมีความเครียดแดมาหาฟังรายการพวกเขานี่ก็จะมีตะหอยยิ้มมีเสียงหัวมีสีสันหาฟังเสียงเพลงม่วนๆเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยก็แล้วกันเด้อและก็ขอบใจมิตรรายการอยู่ทางบ้านซ้ำเขตเนาะเพิ่นว่
0: า
1: ขอเป็นเพลงหักอยู่ห่างๆในเด้อเพิ่นว่าจะขอหักอยู่ห่างๆเอาเนาะเพิ่นว่าจะห่างไกลไรเด้อมันจะเป็นความห่างเหินได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ตอนนี้อนุญาตทักสายน้ำไม้กันก่อนสบายดี
0: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าสบายดี
2: ครับฟังเพลงนำเด้อ
0: เจ้า
1: เจ้าจากเบาท้องดำบ่นี
2: ่เจ
1: ้
2: า
1: เจ้าโอ้อยู่ดีดีแห้งเนาะพอได้ยินเสียงดนละ
2: ก็เลยท้อเธอใดมันบ่มีคนหักทายก็เลย
1: เจ้าเจ้าเมื่อนี้ฟังเพลงอย่างน้อ
2: มื่อนี้ก็ฟังเพลงนะกินข้าวซอยคอยอายอยู่น้ำเกลือเด้อ
1: เจ้ากินข้าวซอยคอยอายเนาะเจ้าฝากไปทางใดบ่เสียงเพลงนี
2: ้ขอพาไปทางสมนิดเด้อ
1: เจ้า
2: อยู่นาทางบ่แก้วพี่ก็เลยเป็นห่วงเป็นใยน้ำกัน
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ขอพาพิเศษขอพาไปทางคู่ซกทั้งสองคนเด้อกินข้าวซอยคอยอายอยู่น้ำเกลือ
1: เจ้าเจ้ามีโอกาสจะไปกินข้าวซอยเนาะจะไปเยี่ยมไปยามเด้อเจ้าโชคดีเจ้าอยู่ดีมีแฮงเด้อมิตรรายการท่านที่2เนาะที่ติดตามรับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วขอบใจเนาะที่ว่าทรงกําลังแฮงใจบางคนที่ว่าโทรเข้าหน้าไม้นี่โทรยากยากโทรหลังไม้นี่ก็ยากแดอาจจะเป็นจิตนึงใจเดียวบ่ที่ประสานโทรกันพร้อมกันบัดเดียวเลยเน
0: า
1: ะก็เลยว่าอาจจะ
0: ก็เลยประสานงานกันโดยตรงเจ้าม
1: ีรายการฉะนั้นมื้อนี้พวกเฮาก็มีสารานังฮู้นํามาฝากบรรดาทานเด้อพวกเฮาก็มีข้อมูลข่าวสารแน่สารานังฮู้แน่สลับสับเปลี่ยนกันไป
0: เจ้า
1: คือสำหรับท่านใดที่ว่ามักกินไข่ต้มเป็นประจำเนาะท่านผู้ฟังมาหับฟังน้ำกันว่าการที่เฮากินไข่ในตอนเช้าหรือว่าตอนแรงนี้ให้คุณประโยชน์แบบใดแดถือว่าไข่นี่เป็นอาหารเสริมสุขภาพที่ดีเนาะหลายคนนี่ก็นิยมกินเป็นประจำและก็เพราะว่าไข่นี่ก็อุดมไปด้วยโปรตีนที่มีคุณภาพสูงมีวิตามินมีไฮธาตุที่จำเป็นท่านผู้ฟังซึ่งการกินไข่ในเวลาตอนเช้าหรือว่าตอนแรงนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณประโยชน์แตกต่างกันกินในตอนเช้านี้เหมาะสำหรับการลดน้ำหนักเด้อท่านผู้ฟังและก็การเพิ่มพลังงานจากห่างกายโดยเฉพาะก็คือการศึกษาทางด้านโภชนาการนี้เพิ่นให้ฮู้ว่าอาหารเช้านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและก็ถ้าว่าเฮากินไข่แล้วนี่เฮ็ดให้เฮาอิ่มท้องได้ดลท่านผู้ฟังลดความอยากอาหารเป็นไม่ยิกไม่ย่อยแบบนี้เนาะเพราะว่าการกินไข่ในตอนเช้านี่ก็จะช่วยเพิ่มฮอร์โมนและการลดฮอร์โมนความหิวเฮ็ดให้เฮากินนี้บ่กินมาจุกมาจิกกินบางคนนี่เอิ้นว่ากินไม่ยิกไม่ย่อยกินจุกกินจิกที่นั่งกินแล้วก็แล้วไปแบบนี้เอิ้นแต่ว่ากินตลอดได
0: ้
1: และนอกจากนั้นก็คือจะช่วยเฮ็ดให้การกระตุ้นระบบเผาผลาญซึ่งทางกายนี้ก็สามารถเผาผลาญพลังงานจากการย่อยอาหารในตอนเช้าได้ดีกว่าเวลาอื่นจะช่วยสนองและเฮ็ดให้ห่างกายนี้สดชื่นท่านผู้ฟัง และสำหรับท่านใดที่มากินไข่ในตอนแรงเนาะหรือว่ากินก่อนนอนนี่ท่านผู้ฟังเหมาะสำหรับการซ่อมในการสร้างกล้ามเนื้อเนาะหากว่าท่านใดที่ว่าเป็นสายที่ว่ามักหักในการออกกำลังกายมักการสร้างกล้ามเนื้
0: อ
1: การกินโปรตีนคุณภาพสูงจากไข่ในระยะตอนแรงหรือว่าก่อนนอนนี่นะจะเป็นอีกวิธีนึงที่สวยได้ดีและการมีการบำรุงกล้ามเนื้อเนาะท่านผู้ฟังช่วยเพิ่มการสร้างโปรตีนให้กล้ามเนื้อและก็ช่วยเฮ็ดให้นอนหลับได้ดีขึ้นเพราะว่าไข่นี่ก็มีอะซิดอะมิโนที่สามารถช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเมลาโทนินเฮ็ดให้ร่างกายนี่มีความผ่อนคลายเฮ็ดให้นอนหลับได้ดีขึ้นและก็มีสิ่งที่อยากเตือนก็คือควรระวังเด้อบ่กินหลายจนเกินไปโดยเฉพาะเวลาที่เฮาจะเข้านอนบางคนนี่ก็กินก็ตอนแรงแน่เนาะเป็นไข่ต้มมาเออกินแล้วล่ะนอนเลยหะนะอาจจะเฮ็ดให้ร่างกายนี่
0: ระบบ
1: เผาผลาญบ่ได้ดีท่านผู้ฟังดังนั้นก็กินในปริมาณที่เหมาะสมเนาะซึ่งการกินนี้พวกเฮาก็นําเสนอให้มีรายการได้รับฟังครับผู้ถึงคุณประโยชน์กินแล้วใดให้ได้รับผลประโยชน์ต่อกับร่างกาย
0: ใช่แม่นแล้วเว้าเรื่องไข่นี่ก็คือต้นน้ําได้อธิบายไปเนาะเพราะว่าบางคนนี่ก็คือมื้อนี้ใส่ฝนก็บ่ได้กินข้าวเช้านะรู้สึกว่าท้องนี่จะเริ่มห้องให้ใส่ฝนฟังแล้วเอ้ยต้นน้ําฟังแล้วเนาะเพราะว่าการกินข้าวเช้านี่เพิ่นก็ว่ามามีประโยชน์หลายอันถ้าส่วนหลายแล้วนะผู้หญิงเนาะโดยรวมแหละผู้หญิงแหละอยากว่าประมาณ710ส่วน100พุ่นแหละบ่มักกินข้าวเช้าย้อนหยังว่าย่านตุ้ยเพราะว่าการกินข้าวเช้านี่ที่จริงแล้วนะมันจะปรับได้หลายอันเพราะว่าเฮาว่าจำเป็นต้องเน้นประเภททัดแป้งก็ได้เนาะเน้นไปที่ว่า1เป็นผัก2เป็นไก่3ก็คือประเภทไข่ที่ต้นน้ำได้เว้ามาหั่นแหละเพราะว่าการกินไข่นี่ต้องกินในปริมาณที่ร่างกายของเฮานี่รับได้1หา2หน่วยคิดว่าใส่ฝนคิดว่าน่าจะโอเคแล้วพอดีแล้วในปริมาณนั้นเนาะ
1: เจ้า
0: ตอนแรงมานี่ก็ประมาณ1หน่วยก่อนจะเข้านอนเพื่อว่าไปซ่อมแซมหรือว่าไปเติมโปรตีนในร่างกายของเฮานั่นเอง
1: เพรา
0: ะว่าไข่นี่ก็คือได้เว้าไปมีคุณประโยชน์หลายฉะนั้นแล้วการออกกำลังกายควบคู่กับการกินไปน้ำน่ะจะเห็นในสุขภาพของคนเฮาร่างกายของคนเฮามีการสมดุลและแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็ขอฝากไว้เพื่อเป็นที่ว่าประโยชน์ดีๆจากทางรายการสีสันเสียงเพลงมามอบให้มิตรรายการนั่นเอง
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังสารณหูพวกเขาก็ได้นำเอาเรื่อยๆหัวข้อสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะมิตรรายการท่านใดที่มีความสนใจอยากรู้สารณหูเกี่ยวกับเรื่องใดแบบนี้ก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเขาได้เนาะจะนำจะค้นหาให้มาว่ามาว่าให้มิตรรายการได้หาฟังน้ำกันตอนนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงปะบ่ได้ย้อนเมียดีเพิ่นว่าเสียงเพลงนี้พิเศษฝากไปทั้งแม่มณีลานาแพงเด้อแล้วก็ครูขวัญใจทางพอลินทองเนาะแล้วก็จบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยหักอยู่ห่างๆจากมิตรรายการแนะนำกันเข้ามาทางสังเกตเนาะ ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกันก่อน

ซิปดีระหน่อยกับสบายดีบดบรรแขกบรรทานนะเอ๋ที่บรรทานมื้อนี้เบาข้าพันรถโพนะได้มาหอดจอดถึงทางบ้านโคชพงษ์ตะพินาดาเอ๋เซ่

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: เจ้ากับขึ้นเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทักทายสบายดี Facebook ไลฟ์ของพวกเฮาก็แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: คอมเมนต์ของพวกเฮาเป็นจังได๋ตัวน้ำ
1: เจ้าก็ทักทายสบายดีเด้อมีรายการสู่สุขคนเนาะที่ติดตามรับฟังรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ทักทายสบายดีทั้งพอคำเล็กทั้งเมืองเฟืองเด้อเพิ่นว่าอากาศอยู่ทั้งเมืองเฟืองปลอดโปร่งดีแสงแดดอยู่ทั้งพูดนี่ก็ท้องฟ้านี่แจ่มใสดีเนาะในน้ำเสียงเพลงกันเข้ามาดองยางห่างต้นแล้วก็สบายดีทั้งท่านอุดรเด้อสบายดีทั้งสีสมพูพร้อมเนาะแล้วก็สบายดีทั้งท่านบุญเล็งเพิ่นว่าสบายดีโคสุกคนงามทั้งสองเพิ่นว่า
0: สบายดี
1: ขอฟังเพลงในเด้ออกหักบอกเมียบ่ได้เพิ่นว่า
0: อกหักนี่บ่กล้าบอกเมียบ่
1: เจ้าเพิ่นว่าขอส่งหอยยิ้มตื่มอีกในเด้อโคสุกฝั่งหอยยิ้มไปทางเพจรายการนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าทักทายสบายดีก็แล้วกันเนาะจังน้อยเพิ่นสิน้อยอกน้อยใจบ่อ่านคอมเมนต์เพิ่นได้เนาะเพราะว่านางจัดรายการอยู่กับทาง Facebook Live ของพวกเฮาก็ได้พบได้เห็นหน้ากันก็ทักทายสบายดีก็แล้วกันจังได้ฟังแต่เสียงโอ้หน้าโคสุกนี่เป็นจังได๋เนาะว่าเสียงแบบนี้หน้าก็สิผู้ขี้หายบ
1: ่แม่นแน่นอนบางคนนี่ได้ยินแต่เสียงทางต้นน้ำแล้วก็สายฝนเนาะบางคนนี่โอ้อยากเห็นหน้าเด้เพิ่นว่าก็เข้ารับฟังรับชมได้เนาะรับฟังภาพไปน้ำฟังเสียงเพลงไปพร้อมดำเนินรายการสดถ่ายทอดสดอยู่ในปัจจุบันนี้กับเวลาต่ำห้องทรง 9:54 นาทีทักทายสบายดีทั้งไอ้เปาบินเดียวเด้ออันนี้ก็เป็นมิตรรายการประจำเนาะที่ติดตามรับฟังเกือบว่าทุกรายการของทั้งเพจวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: เป็นมิตรรายการที่ดีเนาะ
1: เจ้าเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮากะถือว่าเดินทางมาฮอดในยามสุดท้ายแล้วเนาะขอบใจมิตรรายการทุกๆคนที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการจะพาท่านผู้ฟังไปกินข้าวซอยพุ่นล่ะเน
0: า
1: ะ
0: จ้าแม่นแล้ว
1: ฝากไปทางเฮาท้องดำเด้อเพิ่นว่า
0: ให้เข้ากับบรรยากาศพร้อมเติมเน
1: า
0: ะเพื่อว่า
1: ใกล้จะพักเที่ยงแล้วเน
0: า
1: ะอีกจังหน่
0: อยแม่นจะซอกอาหารเมนูบ่ได้ก็เอากินข้าวซอยไปก่อน
1: เจ้าเพิ่นว่ากินข้าวซอยคอยอ้ายเด้อฝากไปทางเฮาท้องดำเนาะก็ขอส่งกำลังแห่งใจทั้งไอ้เบาท้องดำแน่เบาสมมิตรแน่ที่ติดตามรับฟังอยู่ทั้งแขวงบ่อแก้วขอบใจทุกคนที่ติดตามรับฟังขอบใจทั้งพอคำเล็กทั้งบ้านเมืองทั้งเมืองเฟืองเด้อแขวงเวียงจันทน์พุ่นล่ะเนาะที่ได้ส่งกำลังแห่งใจทั้งหน้าไม้แดหลังไม้แดขอบใจทุกคนก็แล้วกัน
0: ว่าสิ่งใดที่พวกเราทั้งสองเราปฏิบัติหน้าที่อาจจะบ่ทงบ่ทันเสียงเพียงใดก็ต้องขออภัยมิตรรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่เราได้ไลฟ์อยู่ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วย
1: เจ้าสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อน
0: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคเน้นหนักให้คณะพรรคคณะนำจะตั้งศูนย์กลางพรรคสุดใหม่ต้องยกสูงความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองของตนเป็นเจ้าการนำพาศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเสื่อมซึมกำเนนมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งในโอกาสในเกียรติอุดมโตกองประชุมใหญ่ผู้แทนคณะพรรคและคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคครั้งที่10จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทน์พลเอกวิไลลาคำฟองกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเน้นหนักว่าต้องยกสูงความรับผิดชอบหน้าที่การเมืองเป็นเจ้าการนำพาศึกษาหมการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเสื่อมซึมกำเนนมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคโครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคกฎระเบียบพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมัยที่12ก็คือบรรดามติของศูนย์กลางพรรคให้เลือกซึ่งยึดมั่นทัศนะพื้นฐานของพรรคเกี่ยวกับสร้างการหันเปลี่ยนใหม่ด้านจินตนาการยกระดับคุณภาพเวียกงานการเมืองแนวคิดและทฤษฎีของพรรค

0: กอบถือสำคัญการก่อสร้างผักปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นโดยยึดมั่นและปฏิบัติอย่างถูกต้องเข้มงวดตามสีหลักการและสามทิศนำในการก่อสร้างและปรับปรุงผักคุ้มครองติดราคาคุณภาพการจะตั้งผักและสมาชิกผักเป็นปกติปฏิบัติการย่องยอสมาชิกผักผู้ที่ดีเด่นดำเนินมาตรการทางด้านวินัยผู้ละเมิดกฎระเบียบผักกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นในทันแถวสมาชิกผักพนักงานรัฐกรจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
1: ซื้อบุญกองสอบีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
2: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: ตัวตาบริเวณหูเป็นมั่วเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบริเวณอย่างเราได้รูปไปน้ำฝ่าน้ำเงินไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่ากับบ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
2: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
1: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
2: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้ว
1: บ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
2: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
2: ดีใจบ่พ่อ
1: ดีใจเห็นหุ่งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นหุ่งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
2: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ่งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นปัญญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาพอมากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกองหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ
3: แม่ซื้อเทียมโสวิคัมบ้านหนองดาสิโคตรเก็บแอลมาได้2ปีแล้วเก็บมันละเกี่ยวมาท้องน้อยเนี่ยกว่าเลยครบวงจรนั่นน่ะมีไขมันภายหลังขึ้นหน่อยนึงแล้วไปเอ็กซเรย์เพิ่นละว่ากระดูกเสื่อมพลิกบ่ได้เหน่งบ่ได้นั่งก็นั่งบ่ได้ได้เหยียดอย่างเดียวมันนี่ล่ะมากินตัวนี้ล่ะเออนั่งได้สิโคตรนี่น่ะล่ะกินเช้าแรงกินเบิดพุ่นอีกกล่องนึงเนาะลูกได้กลมได้กลับไปได้มาได้ก็ฮักบ่เก็บได้ล่ะกินแล้วมันดีอีหลี
4: ผักข้าวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักข้าวท้องช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักข้าวท้องเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

กินหอมดอกจิกคิดฮอดคำหลังกินหอมดอกหังคิดฮอดสู่เก่าหอมดอกขัดเข้าเจ้าคือสิเฒ่าบ่เป็นสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรแฟนรายการ

ทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Long List นะเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมออกอากาศตั้งแต่มื้อวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะในเวลา 10:00 น. 11:00 น.แต่ก็เป็นประจำตรงนั้นอยู่กับโคชุกเบาไทยคนเก่าคนเดิมนี่แหละนะกลับมาไวบางมือกลับมาซาเด้กันว่าคาธุระเวียกนอกกับบ่ได้มานะแต่ว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นรายการสดกลับมาแต่ไวเฝ้านะเฝ้ามาหาปะเฒ่าแม่เฒ่าหาเฝ้ามาหาแม่ห่างนางใหม่เฝ้ามาหาน้องนุ่งลูกหลานเฝ้ามาหา FC แฟนรายการนะที่กำลังท่าอยากฟังเพลงนำรายการโคศกเบาไทยก็ขอเข้ามาเด้อมีรายการเฮาบ่ได้ยากดอกทางนี้ก็ได้มื้อนี้อยู่กับผู้สวยนะท่านนางบัวทองอันนี้ก็อดีตนางเอกหมอลำเก่าคือกันนะอาเพิ่นก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนเดิมนะถือว่านี่ประจำอยู่สถานีแห่งสารลาวนี่ก็โดนละนะทั้งใหญ่ใจดีนะสวยเบาไทยมื้อนี้เพราะว่าเพิ่นพักส่วนนี่ก็ขาเวียกนอกก็พันเปลี่ยนกันไปในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนกดเข้ามาได้นะมิตรรายการเฮาที่0305787052เด้อนะเป็นบทเพลงลาวเฮานี่แหละนะเพลงท้องถิ่นนี่เพลงจังหวะดนตรีสมัยใหม่ก็ขอเข้ามาได้นะบทเพลงที่เหมาะสมถูกตามแนวทางเนาะบ่ผิดเดียงจากระบบพวกเฮาก็เปิดได้เด้อขอมาได้ม่วนๆกันรายการอาหารเสริมมีรายการเฮาเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จำหน่ายโดยทางบริษัทลองลิสต์การค้านะเพื่อดูแลสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงลดพรอาการที่มันเกิดขึ้นในร่างกายในปัจจุบันนี่แหละนั่งฟังเพลงนั่งฟังรายการนั่งเบิ่งโทรทัศน์ฟังวิทยุติดตามข่าวสารหลายคลื่นหลายช่องหลายช่องทางนะในการรับชมนะในการบริโภคเสียงเพลงในการบริโภคอาหารเสริมนะเครื่องดื่มต่างๆกับเบิ่งเด้นะในการเบิ่งที่ไปที่มานําเนาะบ่มาซุ่ม4ซุ่ม5เด้มีรายการออเดอร์มันต้องมีกุ๊กปลายสาเหตุมาอยู่ไสมาแต่ทางใดว่าซั่นนะดีหรือบ่หรือบ่ดีเด้มันก็ตั้งซั่นเด้บ่แม่นว่าสิซุ่ม4ซุ่ม5งับซื้อปรับบ่ได้ซื้อมาก็บ่ได้คุณภาพเด้บ่ล่ะซื้อมาก็บ่ถูกของแท้ก็เอามันที่สบายใจนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้มันก็มีหลายช่องทางนะผู้ประกอบการก็ได้เฮาก็ต้องได้เบิ่งนะให้มันละเอียดได้จนได้ไปโอ้อันนั้นอันนี้มาบึ้งให้เฮาพิสอบเฮาได้มีอะไรก็เด้อคันเอากินเข้าปากเข้าท้องไปแล้วก็แล้วนะแล้ววับวับปะแต่เกิดยังขึ้นก็บ่ฮู้จักในตอนหน้าไปอันนั้นก็ถือว่ามันต้องมีบ่อนห้องหับเฮาได้นะไปเข้าสู่อานาผู้อุปถัมภ์รายการกันสักก่อนซะเนาะที่ข้ามหน้าข้ามตาเพิ่นก็บ่เป็นนะก็คือทางบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักรายการพวกเฮานะส่องมาก็แม่นโรงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเป็นโรงงานตัดเสื้อผ้าอาภรณ์เฮานี่แหละเนอะไปพอพันอยากได้เครื่องนุ่งอยากได้กระปอกกระโปรงสกอกสเกิร์ตนะส่งขาซอกขาสั้นขายาวคอกลมคอเจิดคอแหลมแขนกินแขนมากระหลอกกระแลงเพิ่นก็ตัดให้ดอกครบเครื่องเรื่องของโรงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายเด้อสำนักงานเพิ่นตั้งอยู่พู้นทางอันน่ะบ้านสีไข่สีไข่ทาบ่ประมาณนั้นแหละสีไข่ทุ่งว่าซั่นน่ะฉะนั้นก็กายๆทั้งสนามบินวัดไต่ไปน้อยนึงดอกเด้อไปเบิ่งเอาน่ะพอพันสอบถามหานที่3มาแล้วมันขอบใจทั้งหั่นสาวฝ่ายเด้อหั่นสาวฝ่ายอยู่ทางบ้านเวียงเจริญอยู่4แยกไฟแดงธาตุหลวงหั่นเพิ่นขายเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสําอางอันนี้แหละมันครบเครื่องเรื่องของความงามไก่งามก็ย้อนคนคนงามก็ย้อนแต่งอันนี้เฉพาะคนที่มักเสริมองค์ทรงเครื่องเติมแต่งเนาะภาคส่วนหนึ่งบ่แต่งก็งามแล้วงามแบบธรรมชาติเด้พอแม่ปั้นมาแล้วก็ถือว่า
ดำรงคงไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์นะเออบ่แม่นจะมาดัดแก้เออจากที่เคยหน้าว่ำกลายเป็นคนหน้าแหลมก็มีดิปัจจุบันนี่มันมีการพัฒนาการเรื่องของศัลยกรรมนะอันนั้นก็เป็นช่องทางในการดูแลสุขภาพความงามของธนาคารเด้อของสุขบวายไปพัวพันได้อยู่ที่ห้านน้องฝ่ายขายดีทานต่อไปแล้วมันแบนสบู่นางจ่อยเรียกว่าเจ้จ่อยนะคันว่าเจ้นี่โอ้ส่งผู้ดีมีเงินเจ้เฮียแต่ว่าทานนางจ่อยจะเสนอเจ้จ่อยเด้อแบนสบู่เพิ่นนี่ได้ครับการสร้างจากทางบริษัทลองเลือดพวกเฮานี่ก็ขอให้เพิ่นซื้อได้ขายมันใส่ดีได้มีรายการเฮาสบู่สมุนไพรที่ว่าเป็นสิวเนาะผู้มักเป็นสิวสิวเกลือสิวฟังลึกสิวอักเสบเนี่ยมาเป็นฝ้าแดดฝ้าเลือดต่างๆเนี่ยก็ดีนะเอามาล้างหน้าเอามาล้างหน้ายามเศร้าสวยแรงเหมือนเรียกว่าก่อนนอนเรียกว่าอาบเบิดทั้งตูก็ได้ดอกบ่ยากเนาะก็ดีต่อผิวพรรณอันนี้ก็ความงามเนี่ยเจ้จ่อยเพิ่นเนาะทานต่อไปละแม่นขอบใจทั้งเจ้าของแบรนด์เทียนผึ่งน้ำสู้นะซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์คือกันนี่ก็เป็นเทียนผึ่งจากธรรมศาสตร์ขี้ผึ่งสดๆนี่แหละนะมีรายการคณะมาย่ำๆบึงมันก็บ่หวาดแล้วเพราะว่ามันขี้มันน้ำผึ่งเขาไปกินมันแล้วนะมาเฮ็ดเทียนเนี่ยหลอมใส่เทียนแล้วก็มีลายรูปประพันธ์นี่ถือตามเวลาโอกาสทางศาสนาพุทธพวกเฮานี่บางถือช่วงลอยกระทงนี่ก็มอแล้วเนาะหนุ่มผู้บ่าวผู้สาวผู้แพ้วพุ่นก็พากันเป็นร้อยกระถอกกระทงสร้างบุญร่วมกันเด้คาดจะได้เป็นผัวเป็นเมียกันก็ไปเฮ็ดนะพักส่วนหนึ่งก็ผิดหวังก็เป็นร้อยเอาสิ่งบุดีไปตามน้ำตามอย่างไปซะแนวบุดีเอาแต่แนวดีๆเข้ามาเด้อเดือนสิบแล้วเด้นี่เนาะสิบสิบเอ็ดสิบสองก็ได้ก็ว่าบุญธาตุหลวงก็ได้ก็ว่าเบิดปีแล้วเด้จังได๋ก็เคี่ยวเฮ็ดเคี่ยวทำสร้างสาคันว่าสิเอากันปีหน้าก็ออกพรรษาก็เคี่ยวตบเคี่ยวแต่งกันอยากได้เทียนผึ่งน้ำโสกไปประกอบพิธีการทางศาสนามัดคอต่อแขนก็มาเอาเด้อเดี๋ยวโคศกจะจัดส่งให้เทียนผึ่งน้ำโสกต่อไปแล้วมันขอบใจห้านกระเปียกแซบ2ไอ้น้องอันนี้แหละมันเป็นแบรนด์กระเปียกแซบอยู่ใน2ศูนย์ยากาศคล้ายๆกับมีเฮานี่แหละเด้อเพิ่นเฮ็ดเป็นกระเปียกแห้งนะเอาไปต้มทรงเครื่องมีเครื่องปรุงเพิ่นมีไว้ให้เรียบร้อยเลยสูตรหมูสูตรเป็ดสูตรไก่บ่เป็นหมูอันต้มไปเปื่อยบ่เป็นได้เป็นหมูแห้งเพิ่นบดเรียบร้อยแล้วนะต้มทรงเข้าไปกินได้นะไปซิดเบ็ดตึกเบ็ดใส่มองอยู่ตามหัวตามสวนเอากับไฟไปนำเอาหม้อแหกแตกกระโปะบ่ก็บ่แก๊กไปต้มใส่ฟดๆแล้วก็เทลงไปแล้วก็ปรุงรสเข้าไปมีหอมขึ้นเอารสเป็ดบ่รสไก่มันก็มีทุกอย่างรสหมูนี่ก็กินได้เพิ่นจัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้อเฉพาะแบรนด์กระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องนี่แซ่บได้มีรายการเฮาง่ายเด้อเนาะบางท่านนี่ก็จะคิดนอนตอนสวยสะดุ้งตื่นเหลือละมือจะกินข้าวเปียกไก่เพราะว่านะก็พอดีเลยดิเอามานำ2 1งับไปแล้วเนาะสบายราคาก็บ่ได้แพงเด้อท่านต่อไปอีกแล้วแมนขอบใจทั้งห้านเท่าพันโมบายโฟนอันนั้นแล้วแมนผู้อุปถัมภ์รายการทั้งอุดมไซนะอันนี้แปลงโทรศัพท์เปลี่ยนโทรศัพท์หน่วยใหม่บ่ดีก็ทายหน่วยใหม่ไปหาเพิ่นได้ห้านนางพิมสรแบรนด์ยามองสิงคำเด้อมาแล้วนะใหม่ๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วยามองสิงคำพี่น้องเฮาได้รับการสร้างแบรนด์จากทั้งบริษัทลองลิสไทยเกนน้องสาวพิมสรในแบรนด์ยามองสิงคำจัดจำหน่ายผู้ละทางภาคเหนือทางอุดมไซเพิ่นส้มไส้ดีสกัดจากสมุนไพรธรรมศาสตร์คักสุดมีรายการเฮาเนาะท่านต่อไปละแม่นผู้อุปถัมภ์รายการซะแล้วบัดนี้ก็คือตัวแทนจำหน่ายแน่เนาะคือห้านขายยานางเอ้งตลาดดาราหลวงพระบางเด้อขอบใจห้านแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตลาดลำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวงนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและเป็นผู้พักส่วนตัวแทนจำหน่ายเฮานะ
ฮะก็ถือว่าครบเครื่องแล้วแหละเนาะภาคสอนนี่ก็ถือว่านำเสนอให้เครดิตให้แก่ผู้อุปถัมภ์รายการเพิ่นได้นะเออเพิ่นก็เข้ามาอุดหนุนยู่หนุนเป็นสปอนเซอร์ให้แล้วบ่ว่าให้จักเทื่อไปเสร็จแน่เครียดนะกดเข้ามาได้มีรายการออนไลน์นำไมค์กันต่อที่0305787052เมื่อวานที่ไปเข้ารายการโทรภาพปกสโอ้ลูกค้าเพิ่นสั่งซื้ออาหารเสริมโคลาลินพาดจีโก้พราดฟิกเซซี่ผักสวนที่ทายยากอย่าลืมทางวิทยุกระจัดส่งให้ฟรีคือกัดเดิมมีรายการกดเข้ามาได้เนาะบ่ได้แพงอาหารเสริมของเฮาเด้ผักส่วนหนึ่งก็อยากได้อาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของอาการทายฝืดทายยากทายบ่ออก3มือบ่ทายมีเด้อมีรายการเฮานะในการดีท็อกซ์ลำไส้ชื่อว่าฟิกเซซี่นะนำเป็นอาหารเสริมของลองลิดพวกเฮาจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการจะหน่อยทานผสมพิบิดขึ้นหนีเว้าหลายโคสุกก็ได้เอาเพลงนี้ต่อไปเพลงนี้เลยแม่นทั้งอันเอ้ยบัวทองเพิ่นเอาเพลงอย่างน้อนี่เนาะจัดเข้ามาซื้อว่าเพลงคิดทอดจึงโทรหาเอาลุงกากใจให้แกเพิ่นมิตรแฟนรายการทั่วประเทศเลยจ้ะ

0: นะอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิฐเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลุงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดจิบปลายแม่แล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่กินแม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องหยังนี่นะเดี๋ยวนี้มารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจากลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
0: โดย
1: เติมมาซอยที่ว่าให้อันมาฟื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาเป็นผัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
0: า
1: ะ
0: ขอบใจหลายๆแม่ที่ส้มใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องฤทธิ์พวกเฮาเน
2: าะข้าเจ้าเชื่อว่าบุญใส่ศิวรงค์อายุ78ปีอยู่บ้านดันคําเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงยังจันทร์ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพญาติไขมันโอ้หัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมันเจ็บหัวแบบว่าอยู่บ่สบายน่ะนอนก็บ่อยากดีกินก็บ่ค่อยแซ่บแล้วไปเฮ็ดเวียนงานก็เมื่อยไ
0: ว้แล้วหลังจากอีพอกินจิกโลแล้วเป็นเท่าใดแน่พ่อ
2: นี่แก้ปัญหาการเจ็บปวดก็หมดไปมักเมื่อยไว้หั่นก็ลดลงจนถึงขั้นปัจจุบันก็ถือว่าสุขภาพปกติอันนี้ก็แม่นย้อนยาตัวนี้แหละก็เห็นว่าดีไปมาก็เบาตนเบาโตท่านเมื่อกินเห็นว่าถือก็เชื่อมั่นว่ายานี้มีประสิทธิภาพแท้จริงพ่อก็ห้ำห้องนําว่าตามการโฆษณาแท้ราคาซํานี้ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเฮาเป็นแห้งอาจจะแม่นแพงกว่านี้ใช้จ่ายหลายกว่านี้ท่านเฮากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเฮาได้ขอขอบใจนางทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจําหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
3: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์ปันเท่าอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
4: จะเนาะก็ถือว่าฟังสปอร์ตนะหลายๆสปอร์ตเด็กเก็บสัมภาษณ์เปิดสู่อีพออีเมลฟังเพื่อนเม็ดแฟนรายการที่ติดตามอยากโอ้สุขภาพทางดวงตาก็อีกเป็นปัจจัยที่สำคัญได้เนาะเรื่องดวงตาก็ได้เมื่อกี้นี่ทักทายสบายดีอีเมลคำบานาเลียนเออสบายดีแม่อีเมลใจดีดีแม่คำนี่เป็นลูกค้าประจำของทางบริษัทลองลิสของเฮาซึ่งเพิ่นท่านรับประทานอาหารเสริมโคลาลินพลัสกับจีโก้พลัสเนาะโคลาลินพลัสบำรุงสายตาจีโก้พลัสแล้วมันรักษาสุขภาพโดยรวมแล้วก็ไปช่วยลดผ่อนไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดปัญหาเรื่องความดันโลหิตก็ถือว่าเพิ่นรับประทานคู่กันก็ขอให้แม่เพิ่นแข็งแรงนะอยู่ดีมีแรงนะแม่เด้อและเพิ่นก็ขอบทเพลงหักสาวรุ่นเอื้อยว่าซั่นเด้อทั้งเอื้อยขาดเอื้อยบ่ทองซอกเบิ่งดูเนาะหักสาวรุ่นเอื้อยมาแล้วบ่มีแล้วเนาะเจ้าเพิ่นขอมอบเพลงนี้ให้แก่ทั้งคนที่เพิ่นหักเพลงนะก็คือทางทานขันทองจันทลังสีอยู่ที่บ้านราคา12นะฝากพิเศษให้เลยเด้อเพิ่นว่าเป็นคนหักคนแพงเพิ่นมาสัตว์นะบ่ทิ่มบ่ปากกันนะอุ้มสู่เบิ่งแยงเด้บ่อันนั้นก็คือคนที่เพิ่นฝากเพลงให้นะทางทานขันทองจันทลังสีเด้อคันว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้มีความสุขเนาะอาทิตั้งแม่คำเพิ่นฝากให้ท่านสมมิตรก็กดเข้ามาแล้วเมื่อกี้นี้สาวเมืองนาเลจากน้อยท่านสมิตรนี่เป็นสาวเมืองนาเลที่ขอให้จะมอบให้ทั้งพี่น้องทั้งหลวงน้ำทาแดทั้งบ่อแก้วเนาะFC เพิ่นส่วนอาหารเสริมที่จะนำเสนอในเบรกนี่แหละแม่นฟิกเซซี่มีรายการหลายคนก็ถามหาเนาะ หลายคนถามหาเพราะว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายบ่ดีนะ3มือบ่เข้าห้องน้ำถ่ายยากถ่ายฝืดถ่ายแล้วบิดเจ็บปวดออกก็บ่ออกหลายออกมากับบนนิ่มบนนวลแข็งคอดลอดแคทแลตเด้ออาการก็มี 2-3 ประเด็นดอกตาผักส่วนถ่ายยากถ่ายฟืดย้อนกันมีพยาธิประจำตัวต้องได้รับประทานสิเป็นยาต้มสิเป็นยาแคปซูลเนี่ยมันก็เฮ็ดให้ถ่ายยากคือกันนี่แหละครับบางท่านก็ถือไปรับประทานอาหารที่มันมีกากใหญ่หน่อยเป็นซีนบ่เป็นอันแนวที่มันย่อยยากมันก็ถ่ายยากเฮ็ดให้เราถ่ายยากคือกันนี่บางท่านก็ถือว่าบ่ค่อยกินข้าวกินน้ำห่วยคันบ่กินมันก็บ่มีแนวออกแล้วเนาะสิให้มันออกคือผู้กินหลายๆถ่ายดีมันก็บ่แม่นเนาะแต่ว่าฟิกเซซี่นะมีคำตอบให้เฉพาะภาคส่วนที่ขับถ่ายบ่สะดวกเด้ออย่าลืมนะนั่งฟังวิทยุฟังข่าวฟังข่าวติดตามข่าวสารต่างๆอยากได้มาสงใส่น้ำกินเบิ่งดูทางโฆษกเบาไทยฝากมาให้ได้มั้ยวะฝากมาให้แม่นี่มาจักส่องกลับได้มั้ยสิลองกินเบิ่งส่องมือแล้วได้บ่เข้าห้องน้ำนี่ว่าซั่นอันกินทั้งกินหลายอยู่ข้างบ่ออกเทื่อมันบ่แม่นได้แม่นกะเด้อเพราะว่าสรรพคุณของฟิกเซซี่มันจะช่วยให้ลำไส้ของเฮาสะอาดขึ้นมันจะไปเซาะไปเซาะไปทำลายพวกคราบเศษก็สกปรกต่างๆที่ติดตามผนังลำไส้บ่จะเป็นเรื่องของคราบไขมันสิ่งเศษอาหารตกค้างมาหลายเดือนหลายปีบรรดาเสื้อพยาธิต่างๆเนาะกะสิเว้ามันก็มีแล้วในลำไส้เฮาเบิ่งบ่เห็นแต่ละมือเฮากินไปสมปิแล้วแต่ละมือของเรากินดิบเด้กินปลาดิบซีนดิบผักดิบนี่เห็นบ่กินไปทุกเรื่องอาหารยามยากมันก็กินงำๆก็บ่ได้เบิ่งดอกว่ามันสิเป็นจังได๋ในท้องเฮาบ่ว่าแต่เพิ่นโคซกคือกันยามหิวสวบซะพุ่นแต่ว่าก่อนจะเอาเข้าปากก็ต้องได้เบิ่งก่อนเนาะมันแหนมมึงปิดตะกินอยู่บ่ได้นะการสารตกค้างต่างๆในลำไส้บ่จะเป็นลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่โค้งม้วนกันคือท่อตัวโยน้ำผู้ใดมีอะไรกันความยาวนี่7ถึง9เมตรผู้ใดใส่คนเฮาบ่แม่นมาสั้นๆเด้เนาะโธ่มันเกี่ยวอยู่ในท้องตัวเฮานี่นะมันเป็นนั่นน่ะสู้มันก็มีบอนซอดลืบตามๆมันก็มีบอนจุดที่มันตกค้างเศษอาหารต่างๆคราบไขมันสิ่งสกปรกพยาธิต่างๆมันก็ติดก็กอกะค้างไปเนาะบางท่านก็เกิดอาการพุกซ้ำอยู่ในลำไส้ก็มีใส่บาดใส่เป็นตุ่มใส่มีปัญหากินหยังก็แสบก็ฮ้อนปวดแสบปวดฮ้อนเด้เห็นบ่คันบ่ไปเบิ่งไปเซกไปกวดมาแล้วก็อ้าวสุดท้ายมาโอ้ยใส่บางที่ขาดตาใส่ทิมก็มีเห็นบ่ข่าวข่าวต่างๆอยู่ตามสุขศาลาตามห้องหมอต่างๆเนาะผู้ป่วยทางเรื่องของลำไส้ก็ได้ผ่าตัดไส้ตัดไส้ออกนะเพราะว่าบางจุดมันบ่ดีนะก็เอาออกคันบ่ออกบ่ได้เลยมันสิเป็นลายใหม่มาซั่นเนาะแต่ว่าการกินอาหารเสริมฟิกเซซี่นี้ก็ช่วยให้สร้างภูมิคุ้มกันให้ใส่เฮาอีกเติมหนึ่งมาอะไรมันจะไปคุ้มกันป้องกันบรรดาเรื่องติ่งเนื้ออาการอักเสบไส้บาดเป็นอย่างหลายๆอย่างแหละมันจะเกิดขึ้นในต้นหน้าไปนะมันก็ช่วยจากสันเดชนะช่วยให้ขับถ่ายดีลำไส้น้อยกระดูดซึมสารอาหารได้ดีเพราะว่าลำไส้น้อยนี่ตามผนังลำไส้นี่มันจะเป็นสนวนน้อยเป็นปุ่มเป็นปุ่มดอกนะไปเบิ่งตอนเรียนชีวศาสตร์แต่สมัยม.ต้นม.ปลายนะเบิ่งใส่คนได้ทางทางในมันเนาะมันจะเป็นปุ่มนิดๆดูดซึมสารอาหารในลำไส้น้อยเนาะแต่ว่า มันหลายปีแล้วอายุ 6-70 ปีบ่เคยได้ล้างลำไส้บ่เคยได้ดีท็อกจักเทื่อบ่ได้มาดีท็อกบ่นี่มันก็ใหม่ขึ้นได้เนาะใหม่ขึ้นได้บนจุดได้ที่มันดูดซึมสารอาหารเข้าเส้นเลือดมันก็ใหม่ขึ้นมันก็ดูดซึมดีโอ้กินปลาแซลมอนกินอาหารแพงๆกินหยังเข้าไปมันดูดซึมเข้าไปดีๆนะส่วนลำไส้ใหญ่ก็ไปกระตุ้นให้มันเฮ็ดเวียกได้ดีดีเนาะเฉพาะฟิกเซซี่เด้อทายง่ายพักดันเอาของเสียออกจากห่างกายในแต่ละมือแต่ละมือสุขภาพของท่านก็จะดีสังเกตได้ผู้ที่มีการขับถ่ายดีๆห่างกายผิวพรรณเพิ่นจะดีอันนั้นก็คือข้อดีและสรรพคุณที่ดีเลิศของทางฟิกเซซี่ช่วยให้พ่อแม่เฮาขับถ่ายสะดวกเนาะกดสอบถามและสั่งได้เลยเด้อมีรายการบ่ฮอจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228การดีท็อกซ์ลำไส้เนาะเพื่อให้ลำไส้เฮามันดีและก็สะอาดเด้อฝากไว้จังซั่นอ้าวสายเข้ามาแล้วสบายดีเออสบายดีอ้าย
5: จะมีวันนี
4: ้มีมือนั่นมีน้องจึงมีวันนี้สวะอ่าเจ้าเจ้า
5: บริมังสังทอง
4: เจ้า
5: สุขเสียงทั้งสายที่มันเก่าที่มันเดิมผมมาเรียนสี่หันซาละ
4: โดย
5: เจ้าหอมงาม
4: เจ้า
5: ร้อนน้ำมันเด้อ
4: เจ้า
5: สบายดี
4: โดยสบายดีเจ้าอ้าวผ่านไปทั้งอนุมบ่าวกันซาขอเพลงมานะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อเนาะมิตรรายการเฮาบทเพลงต่อไปนี่แหละแม่นจะเป็นบทเพลงลุงหักสาวรุ่นเอื้อยเนาะบทเพลงนี้แหละแม่นจากทั้งอีเมคัมบันนาเลียนเด้อขอมาเนาะมอบให้แกทั้งไอ้ขันทองจันทลังสีพี่น้องทั้งลัก52ซึ่งเป็นคนหักคนเพลงเพิ่นเจ้ามวนกันเลยบ่จ้ะทั้งก็ฝากเติมอีกเนาะก่อนจะไปฟังเพลงก็คือภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากลงโฆษณาประสาสัมพันธ์เด้อแจ้งไว้จังซั่นมากดไปที่เบอร์020-9829-4228นะก็ถือว่ามวนๆกันจะก่อนจะ1บทเพลงเติมนะตามคำขอหรือว่า2บทเพลงก็ได้นะฮักสาวรุ่นเอื้อยจ้ะ

เป็นสไตล์จังหวะหมอลำแดเนาะโจ๊ะโจ๊ะกันแดทั้งนั้นสบายดีทั้งนั้นทานซักเด้อเฮ็ดยังอยู่เนาะว่าท่านกำลังขับรถขับรถไปใส่โอ้รถแก่หินแก่ทรายได้นะสบายดีทั้งทานซักนะ FC แฟนแรกกัดนะเป็นบ่าวจากฟังเพลงโซเฟอร์ตีนผีเนี่ยนะว่าสันโซเฟอร์สายเหนือให้ได้เด้อ ให้จัดให้พูดซะก่อนจะหน่อยเนาะอันนี้เป็นภาคส่วนบริการแก้หินแก้ทรายทั้งทานซักไปก็ว่าโปรโมทให้จักบาทเนี่ยนะว่าสันเดก็ได้บ่เป็นอย่างดอกเนาะก็สนใจต้องการอยากได้ดินดำดินแดงอยากได้หินทรายเงินเฮ็ดสารก่อสร้างต่างๆเพิ่นมีรถด้ามน้อยดอกสบายเนาะไปตามฮอมตามซอยต่างๆเพิ่นก็ไปได้เด้เนาะเพิ่นว่าบ่แพงดอกว่าซั่นเด้โปรโมทให้เพิ่นแด่ฝากเบอร์โทรก็สนใจก็เอิ้นใส่เอิ้นหาทั้งบ่าวซักเพิ่นเด้อมีรายการเฮานะที่เบอร์020 5562 9875 55629875เด้อเพิ่นบริการนะนำส่งให้ครบทุกเครื่องเรื่องของเครื่องก่อสร้างว่าซั่นเด้นะเอ้ยสายเบิดสั่งหินเบิดก็สั่งก็จักซั่นล่ะบ่นะดินดำดินแดงต่างๆดีนะอันนั้นก็แม่นภาคส่วนที่ติดตามรายการบ่ดลเพิ่นก็สิมีทีมงานเพิ่นเข้ามาร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์นำรายการลองลิดพวกเฮาเด้เพิ่นมีคาราวานเพิ่นเด้ทีมงานภาคส่วนทั้งรถดำเนาะรถดำรถบริการแก้หินแก้ทรายอันนั้นก็แม่นที่ติดตามรายการฟังวิทยุฟังเพลงไปน้ำฟังข่าวข่าวติดตามรายการโฆษกเบาไทยเนาะกะผ่านไปเมื่อกี้นี่ฮักเบาฮักสาวรุ่นเอื้อยของทั้งอีแม่คำแล้วฝากไปเติมเด้อบทเพลงต่อไปฮันไลแมนทั้งเอื้อยบัวทองเพิ่นซอกไว้ให้เด้อจะเป็นบทเพลงกันนาของทั้งหักสาวนาเลเด้อหักสาวนาเลสาวนาเลแหละเนาะเพลงของทานสมมิตรเพิ่นจักน้อยเพิ่นจะได้เปิดที่โอล้มกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมกันตื่มอีกน้อยนึงเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมต่อไปเบิ่งเวลาก่อนโอ้40เหลือแต่20นาทีเล็งๆจักหน่อยต่อไปละแม่นอาหารเสริมของพญานิ่งกันแหละเนาะเมื่อวานนี้โคซุกก็ได้แนะนำไปแล้วเด้อก็อย่าลืมได้พอพันสอบถามเติมเนาะกับดับเบิลคลิกนะแต่ว่าทางโทรภาพเมื่อวานนี้โคซุกก็ได้จำหน่ายไปให้แก่พี่น้องทั้งอัตปือแดทั้งอุดมไซแดแล้วก็ให้พี่น้องทั้งเมืองงอยเนาะเพิ่นสั่งซื้ออาหารเสริมพญาติยิงหันเนาะเพิ่นมีอาการตกข่าวหลายว่าสัญญามนี่เอาก็ไปกินเบิ่งนะเอาไปกินดีและสุขภาพก็ได้ว่าเรื่องภายในทานยิงนี่ก็ควรเอาใจใส่เด้อนะเอาใจใส่แดสังเกตเบิ่งเจ้าของแดมันเป็นแนวใดมากันจังใดมันบกหักบ่แน่ในใจแล้วก็ไปเช็คไปกวดเบิ่งเด้อสุภาพสตรีทุกท่านบ่จะเป็นวัยหนุ่มวัยกลางคนเนื้อวัยเกษียณต่างๆก็ถือว่าต้องได้ดูแลได้เนาะบ่แม่นว่าสิไปปล่อยตามเป็นตามเกิดบ่ได้จักหน่อยมันสิไปสูญเสียฮอดทุกอย่างบ่มีหยังเลยเด้ในการดูแลสุขภาพตัวเองในด้านของพยาธิไห้เนาะมันสิหนักขึ้นหนักหน้าไปติดๆบ่ได้ฟิกเซซี่หรือว่าดับเบิลคลิกนี่เป็นสินค้าใหม่นะเป็นสินค้าใหม่เด้ออย่าลืมได้นะตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของท่านหญิงก็คือดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนะเป็นแคปซูลนี่คล้องใจผัวมัดใจผัวกินแล้วรู้สึกผิวพรรณดีหน้าตามีออร่าหน้าแดงแฮนมึกขึ้นมานะโอ้หุ่นหอยก็ดีผิวพรรณก็ดีคือว่าหน้าแดงงามแท้ว่าซั่นเมียเฮายามนี้คือว่างามขึ้นตื้มเนาะซั่นแต่เก้าหน้าจะคือว่าสีดำๆมันจะถือว่าใสขึ้นตื้มแต่จะเพชรเพลอมาว่าโอ้กินอาหารเสริมดับเบิลคลิกของโคชกเบ้าไทยฮะล่ะบ่ว่าซั่นนี่มัดใจผัวบ่ท่านเนาะเห็นบ่บางท่านก็ว่าโอ้อยู่นํากันมาเกือบ10ปีเกือบ10ปีบ่มีลูกบ่ท่านเนาะอยากได้ลูกน้อยมาเลี้ยงครับพอให้ได้เป็นบ่วงสู่แขนคอกันทั้ง2ฝ่ายพอได้มัดจิตมัดใจกันคันบ่มีลูกมีเต้าก็คือว่าเลือดลอยก็คือบ่มีความมั่นใจผักส่วนผัวก็อยากได้ลูกให้เมียผักส่วนเมียก็อยากได้ลูกให้ผัว
จุดประสงค์และเป้าหมายก็คือให้คล้องหักกันจนถึงสัวชีวาวันเนาะบางส่วนหนึ่งบ่มีลูกมีเต้าก็โอ้ยก็หักก็แพงกันกันทลาแต่ว่าการมีบุตรดาขึ้นมาก็คือเป็นพยานหักเนาะเป็นพยานหักระหว่างคู่บ่าวสาวที่สร้างครอบครัวใหม่มีลูกมีลูกหญิงและลูกชายขึ้นมาแต่ว่าพักส่วนบ่มีบาดนี้เอาให้จะได้สิถือพายยากนะมันเป็นน้ำเจ้าหันบ่มาเสร็จนะเพื่อนนี่ว่าติว่าทานหญิงติว่าผู้ชายว่าติกันไปติกันมาอยู่ว่าสันนะเนอไปเสกไปกวดมันก็มีหลายสายเหตุอยู่ดอกถือพายยากก็ได้เนออันนี้มีข้อมูลมาเล่าสู่ฟังแต่เบื้องหน้าก่อนว่ามันเป็นอะไรเนี่ยบางท่านทานหญิงบ่มีท่านชายนี่ห้อยโอ้แซนดีเนาะแข็งแฮงได้ของประเทศแข็งแฮงกระปี้กระเป๋ามันท่านหญิงก็ว่าโอ้ยค่อยบ่เคยอันมีผัวจักเทื่อมีแต่เจ้าผู้เดียวครับมาเสร็จเนาะก็บ่เคยเฮ็ดหยังจักเทื่อได้บ่ลูกข่อยก็ได้ก็ดีเที่ยงก็ไปเที่ยงก็บ่มีเด้ลองเบิ่งนะกินอาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกของลองเล็ดของเฮามึงนะบางเทื่อที่ถือพาก็บ่จักเด้อันนั้นนั้นเรียกว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่มีส่วนดีเนาะเกี่ยวกับอาหารเสริมบ่ว่าจะเป็นเรื่องของคืออาการมีลูกยากบ่มันบ่ฟิตบ่จักซี่เด้อันว่าเรื่องฟิตนี่มันก็มี2บรรทัดฐานอันนึงแล้วมันเป็นผู้สาวอัน2มาแล้วเป็นแม่ห้างอัน3มาแล้วแม่นภาคส่วนนึงก็คือว่าเคยเป็นครอบครัวเก่ามาเด้เนาะมันผ่านมาหลายแล้วมันก็ฟิตคือผู้สาวมันก็บ่ได้เนาะมันก็ต้องได้เบิ่งคืนผู้จิตต่ํานี่ก็ได้การดูแลสุขภาพทางภายในสุภาพสตรีเด้อมาที่ดับเบิ้ลคลิกรถเนาะอันนี้มันมีวาลีคําคมให้เอิกใหญ่ให้ฟิตคักว่าซั่นเนาะตอบโจทย์ได้เด้อมีรายการสนใจสั่งเลยเด้อมีรายการเฮาที่เบอร์020-9829-4228อันนี้เป็นเบอร์ WhatsApp ทางห้องการเด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศบำรุงสุขภาพทางกายทั้งหญิงและชายด้วยอาหารเสริมจากลองลิสต์ของเฮานะไปฟังเพลงกันเพลงนี้แหละแม่นคือว่าหั่นเนาะทางเอื้อยบ่ท้องหามาแล้วแต่แม่นบ่เปิดเลยเด้อทางเอื้อยเด้อเพลงนี้มวลๆตามจิตตามใจของทั้งผู้ขอฝากใจไว้ที่นาเลเด้มาเพลงถ้าสบายดีมีรายการทั้งเมืองนาเลเด้อคิดฮอดคิดถึงสาวๆเนาะอยู่ดีมีแฮง

0: เมืองนาเลโอ้ไผเคยได้ไปเด้ชีวิตคนเฮาก็คือการเดินทางนะเดินทางในแต่ละมือไปซอกเงินซอกคำไปเพื่อหน้าที่การงานไปเพื่อความรู้ไปเพื่อเป้าหมายในอนาคตของชีวิตนะไปอยู่ทางต่างประเทศไปอยู่ต่างแขวงนะก็จำใจต้องได้ไปเพื่อหน้าที่เด้เห็นบ่ไปเพื่อความต้องการไปเพื่อความจำเป็นนะไปเพื่อความคิดฮอดคิดถึงมันต้องได้ไปได้ไปแล้วไปพบฮักนะผู้บ่าวก็ไปเห็นผู้สาวทั้งต่างแขวงก็ไปลงมักลงแพงก็เป็นผัวเป็นเมียกันเนาะทัดให้ตามคำขอสาวเมืองนาแลเด้ออยู่ดีมีแหงสุขเสมอมันเสมือนมันเคือเก่าเนาะคิดฮอดเพลงนี้ก็เก่าๆเติบมาได้เพลงนี้เด้แต่ว่าเพิ่นอัดมาไว้ดนแหละมาเปิดสู่ฟังนะขอบใจทั้งท่านบัวทองนำเด้ซอกเพลงมาเปิดช่วยกันมาดิเวลาเหลืออีก10นาทีสุดท้ายมีรายการเมื่อกี้ขอบใจทั้งแม่น้อยสีเกิดเด้อโทรมายามว่าอยากฟังเพลงโคซุกคณะ1บทเพลงว่าสัตว์เนาะเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนให้เด้ว่าสัตว์ได้แต่กาเก็บมาให้จะเป็นเพลงปิดท้ายรายการให้ดอกมื้อนี้ก็ได้ติดตามแล้วก็อยากฟังเพลงหลายแนวเนาะก่อนจะไปฟังเพลงก็ยังมีข้อมูลต่างๆมาเล่าสู่กันฟังเติมอีกนะทางรายการพอก็มีหลายอย่างเด้กะสิไปเว้าไปว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของยามองกับน้ําแดงมาปัจจุบันนี้ก็พี่น้องทั้งอุดมไซเดอร์สนใจต้องการอยากได้ยามองสิงค์คำนะเป็นแบรนด์ใหม่ของทางน้องสาวพิมพ์สอนห้านแขกเครื่องทรงและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซเพิ่นมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้หับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะยามองสิงคำสารสกัดสมุนไพรธรรมชาตินะเข้าสู่ในขวดแก้วใสปิ่งๆงดงามนะเอาไว้สรรพคุณเพิ่นมันเอาไว้สูดดมทาถูพกจำดำเขียวเมาหลดเมาเหือต่างๆกันมันดีแล้วยามองนะหลายๆท่านก็เอาพกใส่กระเป๋าไปใส่กับบริคาดเอามาทาสีหูดังต้วยใส่คำมับเนียงใส่งอนด้นนี่ขั้นตามปีกบาลัยเรียกว่าทาอยู่แถวหน้าท้องนี่อากาศเบ่งท้องเน่ทาให้มันเย็นนะนะคอพริกคอแพงต่างๆก็เอามาคั้นมานวดกันอย่าลืมเด้ออย่ามองสิ่งคำอยู่ที่ห้านนางพิมพ์สดมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้ไส้ดีแน่นอนเนาะนั่นก็คือซึ่งได้รับการสร้างแบรนด์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าสร้างแบรนด์ให้แล้วก็ขอให้น้องพิมพ์สอนเจริญหุ่งเหืองในธุรกิจต่างๆนะต่อไปอีกก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการบัดนี้นะเนาะโอ้ลืมบ่ได้ขาดบ่เป็นได้มีรายการเฮาก็ได้ดดแล้วได้บ่ได้เว้าได้ว่าให้เพิ่นนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการท่านนี้ก็แม่นเครือของโรงเรียนพวกเฮาก็คือทั้งภาคส่วนห้านเขาเปียกแซบส่งไอ้น้องเนาะปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังไต่เต้าสร้างเป็นห้านใหญ่นะเพื่ออยากให้เป็นห้านเขาเปียกแซบส่งไอ้น้องเพื่อเปิดเป็นทางการแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์เป็นสูตรกระเปียกแห้งนะอัดเซนซองสำเร็จรูปศูนย์ยากาศเลยบ่บูดบ่เน่าบ่แห้งบ่ขึ้นลาพกพาได้สะดวกสบายไปหันไปนี่เด้ออันนี้มันเพิ่นก็ยินดีให้ข้อมูลยินดีรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศคันว่าอยากกินได้ก็สั่งตอนนี้ก็ได้เวลานี้ส่งอยู่บ่อนใดบ้านใดเพิ่นก็เอาให้ภาคส่วนขนส่งเพิ่นก็ส่งไปให้แล้วแหละนะเพิ่นก็มีบริการเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเปียกแห้งเรียกว่าแบรนด์ข้าวเปียกสองไอ้น้องเนอะแซ่บๆมีรายการเฮาได้การพกพาง่ายสะดวกไปให้ไปนาไปหัวไปสวนผู้ที่มักเดินทางเห็นบอกกันดีอันนั้นก็แมนภาคส่วนที่เป็นผู้อุปถัมภ์รายการก็เอื้อนใส่เอื้อนหาเพิ่นเนาะอุปถัมภ์คำสู่สุกยู่เพิ่นนำนะเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บสองไอ้น้องนะเวลาหมดแล้วล่ะมื้อนี้นะเอาเป็นมืออื่นจังว่ากันใหม่ปิดท้ายรายการตามคำขอจากทั้งอีเมลน้อยบ้านสีเกิดเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนมวนๆกันแล้วก็ขอบใจทั้งท่านนางบัวทอง ทำหน้าที่คุมเทคนิคปล่อยเพลงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมทุกๆท่านขอบใจบริษัทลองลิสการค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักแล้วก็ขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอฟังเพลงบางท่านก็บ่ได้ฟังเอาเป็นมืออื่นเด้อจะสดเสยให้มาฟังเพลงนี้ก่อนคันมันจบลงแล้วโคศกก็สิได้อำลาพระจักมืออื่นพบกันใหม่สำหรับนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: เป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักไฮโมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันนครเวียงจันทน์กำลังเร่งจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างระบบล่างทำความสะอาดระบายความร้อนของถนนด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะโครงการนี้ได้รับทุนช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

0: ำเพื่อลดพรความร้อนทันทีนอกนี้ยังสามารถกวดจับบรรดาธาตุไอผิดเส้นฝุ่น PM 2.5 และอื่นๆท่านบุญเลิศคุณทวงไห้ฮู้ตื่มว่าบริษัทได้เริ่มลงมือปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาคม2026เป็นต้นมาซึ่งหน้าเวียกประกอบมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดบรรจุ30เมตรก้อนขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการสีดพ่นล่างทางและปัดทางเบตงถนนลานสร้างสำเร็จตามแผนการและคาดว่าจะให้สำเร็จห้อยสนห้อยภายในเดือนตุลาและเริ่มทดลองระบบอย่างเป็นทางการเป็นเวลา30วันพร้อมทางมอบหับโครงการในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
1: แม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
2: แต่มันสบายหั่นเด้แม
1: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮอดคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามปากไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้วบ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวคั่นซั่นก็สิได้จกก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: สบายดีมิดรายการเพลงก่อนเที่ยงทุกๆท่านต้อนรับเข้าสู่เวลาของรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อกันเป็นประจำทุกๆมื้อสำหรับรายการนี้ก็คือออกอากาศเวลา 11:00 นถึงเวลา 12:00 นประจำทุกมื้อแมนทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และก็ทาง FM แมน 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนซัพพอร์ตวันพหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์เนาะสำหรับในระยะนี้น้องหน่วยงานเทคนิคยังบ่ทันแจ้งมาเถื่อว่าระบบ AM สามารถขึ้นเครื่องกระจายเสียงได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นระยะนี้แม่นฟังกันผ่านทางระบบออนไลน์กันก่อนเนาะก็คือผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la สำหรับมื้อนี้แม่นออกอากาศนี่พร้อมกันทั้ง2ระบบเลยเนาะพหัสศุกร์และก็เสาร์ปกติแล้วอาทิตย์ละ3มื้อ FM จะถ่ายทอดต่อเนาะท่านผู้ฟังเนาะกะพบพ้อกันมื้อนี้ท่านผู้ฟังรู้สึกว่าโตอย่างเนาะบินไปบินมาบ่ฮู้ว่ามีรายการเห็นบ่เห็นเข่ากล้องบ่เนาะพบกันในมื้อนี้เนาะมีรายการออกอากาศให้กับมิ้นทักฟังรายการในหับฟัง1ชั่วโมงก็สปีดดำเนินรายการเนาะวันที่2เดือนตุลาปี2026นะมิ้นรายการเขาพบพ้อกันในมื้อนี้ก็ดำเนินรายการผู้เดียวปกติอีกเช่นเคยวันศุกร์แล้วเนาะสำหรับมื้อนี้น่ะพบพ้อกันเมื่อวันศุกร์มื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้เนาะในการลืมเวียกงานกะแม่นมื้อสุดท้ายแล้วหลายคนก็คงจะเข้าสู่เวียกงานกันเป็นปกติแต่เศร้าห่าวหันกันเส้นเก่าเส้นเคยแต่บางคนนี่อาจจะห่าวหันกันเป็นพิเศษบ่เนาะสำหรับวันศุกร์แล้วเพราะว่าอย่างสำหรับซาสั่งเวียกงานไว้เนาะเสาร์อาทิตย์เนาะกะแม่นพักผ่อนเนาะบางคนอาจจะบ่ได้พักเด้อก็เป็นกำลังใจให้มีรายการเฮาที่ว่าเป็นไอ้น้องทหารเนาะมีรายการบินเดียวมีรายการไอ้น้องทหารท่านอื่นๆที่ว่าติดตามรายการของพวกเฮาอยู่ฟังอยู่บ่มื้อนี้ขอบเขตใดๆที่รับฟังแจ้งมาเด้อผลการรับฟังพร้อมกับไลฟ์สดตอนนี้ลาว National Radio ทักทายทุกคนเลยเนาะที่กำลังรับฟังและก็รับชมอยู่อ่ะออกไปแล้วเด้เนาะออกเวลาแมงวันเมื่อกี้นี้บินมาซับแก้มโคซกบีนะบ่ฮู้ว่าผู้ใดทันเห็นบ่ฮู้เข้ามาได้จังได๋เนาะทุกคนเนาะจักหน่อยสิฮับหน้าไม้ให้เด้อเนาะ0305787052จักหน่อยก่อนจักหน่อยฮับให้เด้อมีรายการแจ้งดินฟ้าอากาศกันก่อนเนาะมื้อนี้นครหลวงเวียงจันทน์แดดฮ้อนแต่เช้าได้บริเวณสถานีของพวกเฮานี่แดดฮ้อนแต่เช้าๆมาเที่ยงแบบนี้เนาะกับฟ้าแดดกันเซนเก่าเซนเคยเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังอันน่ะตอนประมาณตอนบ่ายเนาะวิทยุนี่ฝนตกแต่ทางดงโดกเขตดงโดกแดดฮ้อนฮ้อนมีรายการแล้วก็เขตอันน่ะอย่างอีกมีรายการว่าเขตดอนก่อยก็ฝนตกว่าซั่นแต่ว่าเขตพลเค้งบ่มีฝนเออเนาะบางบอนตกบางบอนบ่ตกเนาะบอนบางบอนกะฟ้ามืดบางบอนกะฟ้าแดดมีรายการเนาะกะเก็บแนละกันผู้ใดขี่รถจักเสื้อกันฝนคันห่มเนาะรถใหญ่กะไข่แดเนาะคันรถจักนี่เก็บเสื้อกันฝนได้เด้อระยะนี้เนาะฝนอาจจะตกกระจายอยู่เป็นบางบอนเนาะมันติดตามพยากรณ์อากาศนํากันท่านผู้ฟังแต่ละช่วงเวลาสภาพอากาศเปลี่ยนไปเนาะบ่คือเก่าบ่คือเดิมแต่ว่าใจมีทักฟังรายการอย่าเปลี่ยนไปจากรายการเพลงก่อนเที่ยงละกันแล้วเนาะสิเฝ้าหับหน้าไม้ให้ก่อนจังไรมีรายการสิวางสายหนีปะเนาะสบายดีสบายดีล้ำแสงเพลงนี่เสียงเป็นเอกลักษณ์ตลอดแต่โทรมานี่เสียงหัวก็เป็นเอกลักษณ์คือกันโอ้ยจังเป็นแต่มวนเริ่มเฮียนแล้วเนาะฮอดเฮือนแล้วเนาะ
1: แม่นอเ
0: ธอเ
1: ฮ
0: ีย
1: พอย
0: เออ
1: คุณพอยกันเรียบร้อยใช่
0: ไหมเฮียพอยเฮียพอยจะยังบ่ได้กินข้าวเธอแม่นบ่
1: แม่ย
0: ัง
1: ไม่ได้กินข้าวเจอกันจบรายการบ่ได้สิออกไปกินข้าว
0: โอ้ยเอาฟ้าขอเพลงมาซะน่ะเพลงหยัง
1: ฟังเพลงอ่ะนะสบายดีลงพระบางเนอของอ่ะนะอนุสรธัญศรี
0: สบายดีลงพระบางเอาเสียงห้องของอนุสรเนาะ
1: แม่อนุสาวรีย์เทีย
0: นเนี่ยเจ้า
1: เอ้ยไปเลิกอาโตสถานี AM นะ
0: อันนี้น้องฟังออนไลน์แมนบอเว็บไซต์แมนบอ
1: แมนออ ออนไลน์ทาง Facebook
0: อ๋อ Facebook อ๋อ AM อันมีแต่ฟังอ่ะนะทางอ่ะนะเว็บไซต์แล้วก็กดใส่ AM ก็ได้หรือว่ากดใส่ FM 94ไปก่อนเด้อเพิ่นยังบ่แจ้งมาเด้ว่าแป่งได้ละบ่หั่นนะเพิ่นยังบ่แจ้งเทื่อเนาะคันได้แล้วสิบอกเด้อเพราะหลายคนก็ถามหาอยู่
1: หลายคน
0: ที่
1: เน
0: า
1: ะเขามาถามเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ถามคือกันเพราะว่าบางคนฟังแต่ระบบ AM เด
1: ้
0: อ้าวฝากเพลงฝากเลยเด้อสบายดีดอมผ้าบางนี่ฟังห่วมผู้ใดแน่ไ
1: ปไว้นั่งโรงพยาบาลเลยนะคดีอันเตื้อการทางคดีก้นน้ำและการจะไปขี้และการบ่าวนอกแม่และการบ่าวบุญจงและการบ่าวลื้อที่เจ๊กำมาไปรู้ใส่สุดใจเราจะฟังไว้มีผู้คนในดวงในใจสังเกตมีจำนวนก้อนเราจะฟังไว้ให้เอ้ยจูบลิ้นก้อนเหี้ยนเลย
0: จ้าจ้าครับจะรำเสียงเพชรเด้อ
1: จ้าเด้อ
0: จ้าสกดีสกดีสบายดีเนาะอ่ะจักหน่อยเนาะสบายเลี้ยงหบดีรวมพ่อบ่างได้มาเป็นเพลงทำอีทของรายการเนาะสายต่อไปสบายดี
1: สบายดีลูก
0: สบายดี
1: แม่คำเด้อ
0: แม่คำกำลังสิถามว่าผู้สาวบ้านใดเน
1: าะขอเพลงฮักบ่าวทหารเด้อลูกของเจ้าท่าเทวีโต
0: เจ้าฮักบ่าวทหารของเสาฟ้าเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: จะมอบทุกเสียงทุกชายเด้อลูกเด้อ
0: เจ้าม ีคนพิเศษบ่เนาะ
1: คนพิเศษก็มีอยู
0: ่เออเป็นผู้ใดเน
1: า
0: ะ
1: บอกคำทองจันพลังตีอยู่หลังห้าสิบสอง
0: เออจ้าฝากไปทางหลังห้าสิบสองพิเศษเนาะ
1: เป็นพิเศษด้วยเพื่อนเด้แล้วก็แม่มณีลาเด้อกระพอลิ้นทองคนจริง
0: เจ้า
1: เออโวนพ่อโวนแล้วก็แม่ไผ่กระพอเชิงแก้ว
0: เจ้า
1: แม่จันทลาจันทลาแม่จันทลากับพ่ออื่นดำช้าง
0: อืม
1: แล้วก็แม่เออเช้าเพลงนนแก้วกับครูฮักเป็นเด้อ
0: เจ้า
1: เตรียมชุดชายจะรู้เด้อ
0: เจ้าย
1: ังแหละเด้แม่กับบุจื
0: ้อลายเบา
1: อันนั้นลูกชายช้อนวังเหวี่ยงเด้อ
0: เจ้า
1: ลูกชายเล่บ้านห้อมพร้อม
0: เจ้า
1: เจ้าเอาทุกเสียงทุกชายอ้ายผู้มีลุงผู้ค้ำพร้อม
0: เจ้า
1: เจ้าขอบใจเด้อลูก
0: เจ้าเจ้าสุขดี
1: ให้ลูกเจ้าด
0: ีเออขอบใจแม่ค่ะเจ้าขอบใจแม่ขอบใจ
1: เจ
0: ้
1: าสุขดีลูก
0: เจ้าสุขดีอ่ะขอบใจเนาะมิตรรายการแม่คำนาเลียนกำลังสิถามได้ผู้สาวบ้านใดเนาะ สายต่อไปก็มาแล้วท่านผู้ฟังสบายดี
1: สบายดีขอสุขดีขอฟังเด้อ
0: เจ้าเจ้าเบาสมมิตรเนาะ
1: เด้อ
0: เจ้า
1: จะกินว่าตาคลอดหลายเด้อ
0: เจ้าบ่แก้วเฮานี่ฮอดมาหลายมื้อแล้วเด้อเนาะ
1: เด้อ
0: เจ้าฟังเพลงหยังเนาะมื้อนี้น่ะ
1: เพลงเดือน5ฝนเดือน5เด้อ
0: เอาฝนเดือน5เนาะ
1: มีบ่
0: เจ้าเจ้าฝนเดือน5เคยเปิดอยู
1: ่มอบให้อันมินิลาแล้วก็แม่จันทลาแม่คำนาเลียนพร้อมด้วยครูฮักก็เด้อพ่อคันทองเด้อ
0: เจ้า
1: ก็จะเบาซ้อนแล้วก็เบาอดกับส้น
0: เจ้า
1: เตือนว่าไปนะต่อแปลงกับมันเจ้าเด้อ
0: เจ้า
1: พิเศษพิเศษที่ขึ้นมาได้เขาต้องการไม่เด้อ
0: เจ้าขอบใจเด้อขอบใจโชคดีคือกันฝนเดือน5เนาะคันเดือน5บ่มีก็สิเอาฝนเดือน6ฝนเดือน7ฝนเดือน8ฝนเดือน9ฝนเดือน10ก็ได้สิเปิดให้แทนเนาะอ่ะคือฝนเดือน5เนาะเพิ่นเห็นแล้วเนาะจังได๋เพิ่นเปิดให้ฟังเด้อเอาอันน่ะเอาตัวทําอีทบ่เพราะว่าตัวที่2นี่อันมีรายการก็เคยขอมาอยู่ลองเปิดตัวทําอีทเบิ่งเนาะหาสายต่อไปก่อนเด้อสบายดี
2: โดยสบายดีโดย
0: บาเล่
2: โดยอันมันนี่บาเล่ขอฟังเพลงเสียงตู้บาดใจของบุญต้อมห้องเด้อครับ
0: เสียงตู้บาดใจเอาเสียงห้องของบุญต้อม
2: แมนของคุณยิงห้องสว่านสว่านต้นสบับเนี่ยมันกินฉลองเนาะ
0: อืมอืม
2: สว่านเอาของบุญต้นห้องสว่านเขาเคยเห็นบินนึกกระจายเสียงแมงกาคอนเสิร์ต
0: อืมเจ้าเจ้าต้นสบับ
2: ต้นตีนนึกซื้อกันมาด้วย
0: เจ้าต้นสบับโบโบเอาเนาะเอาทุนปุ่นต้อมห้องเนาะเบาเล่ขอถามเนทางเมืองสั่งท้องเป็นเท่าไหร่เพิ่นซื้อขายหมูกันเป็นปกติแล้วบ
2: ่หมูว่าแต่ว่าเห็นเพิ่นขายซื้อกินอยู่ได้แต่ว่าเมื่อก่อนนี้น้องสาวก็ซื้อปิ้งหันป
0: ิ
2: ้งหันหมูมากิน
0: อ๋อเพิ่นขายปกติแล้วเนาะทางพุ่นเน
2: า
0: ะ
2: แม่นแม่นแต่ว่าทางใต้สถานหรือทางใต้ขาวานอันสว่าเขาก็จะซื้อกินปีเดียวเนาะ
0: อืม
2: แต่ว่ามันบ่เป็นหนังเนาะ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: เป็น
0: ระบ
2: าด
0: ของ
2: ก
0: ับ
2: บริเวณพ
0: ื้
2: นที
0: ่
2: เนาะ
0: ม
2: ันเป็นบ
0: าง
2: มองอ๋อ
0: แสดงว่าเพิ่นก็ควบคุมได้แล้วเพิ่นก็ให้จำนายเป็นปกติเน
2: า
0: ะ
2: โดยถ้ามันเป็นอย่างมันเป็นนี่มันเป็นน้ำบ้านบ้านเขาบอกโลดเนาะ
0: อ๋อเจ้าเจ้าดีละดีละ
2: จะแนะนำได้
0: เจ้า
2: ใจเนาะก็ใกล้ตายนะแต่ดันนั้นบอนบอนบอนนั้นบอนนี่เพิ่นจะบอกคนไหนง่ายโลด
0: อ๋อใครเดี๋ยวเนาะข้อมูลข่าวสารบ้านเขาไว้ดิเนาะ
2: แมนแมน
0: เจ้า
2: ตัวหลายมันเก็บบ้านบาเล่เลี้ยงบอลมันนั่งจากบ้านแต่ในบ้านกับใจเขาตายปักเก็บบ้านบาเล่เลี้ยงอยู่มันบ่ตายนะ
0: อ่า
2: เลี้ยงเป็นก็พักไว้แบบโกปตีตอนบอลหลอกไก่เนาะอ๋อ
0: มัน
2: กินจากตามบ้านในบ้านเขามัน
0: อ่าเจ้าเจ้ายุคเขตไผ่เขตลาวว่าสิซะเนาะ
2: โดยก็ตั้งแต่ขึ้นเป็นพญาหมาข้ามาเป็นพญาตัวน้อยปักตายแบบตัวใหญ่ยังได้หันนะ
0: ตัวแข็งแห้งว่าสิซะ
2: บ
0: ้
2: านเขาแบบ
0: ตัวแข็งแห้งก็บ่เป็นยังเนาะ
2: แมนแมนแบบคือคนเฮานี่แหละโดย
0: เจ้า
2: เขียนแทนกันอยู่ปกติแบบคนอยู่กันแต่ว่ารู้เป็นใครกันเต่าคนกันอยู่ห้องหมอเดียว
0: เจ้า
2: แต่ไปบนใครเห็นนะ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ใบติ้งนี่ก็มอบให้พ่อคำเด็กจิประวงเน
0: เจ้า
2: แสงเพชรสาวน้ำเพชรแล้วก็แม่นางบ้านทันหลงใต้เด็กสาวแฟนบ้านนนท์แก้วรับแม่แจ้งแม่ไหวแม่เป็นพ่อคุณเพ็งเด้ออ
0: ้าเจ้า
2: ผู้ใดจากโซลินน้ำเบาเลยก็ตักทายหาได้หักแสงกันเด้อ
0: เจ้า
2: 0390162237นะอันสุดท้ายนี่ก็ไว้ก้อนมันมันเด้อวันสุดท้ายเลยเด้อวันศุกร์เด้อโทรหากันนะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าสบายดีสบายดีขอบใจบอเล่เนาะเสียงตู้บาดใจเสียงห้องของบุญต้อมบ่มีหันสิได้เปลี่ยนเป็นเสียงห้องผู้อื่นแทนได้บ่นี่นะเอาดาวดวงน้อยบ่เอาดาวดวงน้อยบ่เอาเพราะว่าอยากได้เสียงห้องผู้หญิงเด้เพิ่นว่าเพิ่นว่าศิลปินผู้หญิงสิร้องเซตซื้อว่าอันน่ะบุญต้อมมึงก่อนบางเทื่อเขาร้องพี่มาบุญต้อมแล้วบางเทื่อขึ้นเพลงเราห้องมากับนี้เนาะลองซอกมึงก่อนเนาะอ่ะขอบใจเบาเล่เพิ่นรายงานสู่พวกเฮาฟังเนาะทางเมืองสั่งทองผ่านมากับว่ามีการระบาดแต่ว่าเพิ่นก็ควบคุมเนาะเฉพาะเขตที่ระบาดมาตรการนี้ก็ถือว่าเข้มงวดเนาะนครหลวงวิ่งจันหลายตัวเมืองกับมาขายปกติเนาะทางสั่งทองบอเลเว้ามาบางกี้ก็คือกันเนาะแต่ว่าเนาะนอกจากพยาธินี่พยาธิอื่นๆนี่คันมันก็ระบาดคือกันในคันเฮาบ่ป้องกันเพราะฉะนั้นเฮาสังเกตเบิ่งอาการสัตว์คันว่าเหงาซึมอาการผิดปกติเนาะบ่กินอาหารแล้วแม่นติดตามเบิ่งเนาะเหงาแล้วมันแยกออกโลดใดแยกออกจากหมู่จากฝูงโลดเนาะเพื่อป้องกันการระบาดเนาะพยาธิอื่นก็เช่นเดียวกันคือปากเปื่อยลงเล็บนี่คันติดตัวนึงก็ติดกันไปในคอกคือกันได้ท่านผู้ฟังบ่แม่นแต่พยาธิอาหิวาหมู่แอฟริกาพยาธิเดียวใดเนาะขอฮับอีกสายนึงท่านผู้ฟังสบายดีสบายดี
2: ขอฟังเพลงเลย
0: เจ้าเพลงอย่างเนาะ
2: สว
0: ร
2: รค์
0: เมืองลาว
2: เจ้า
0: เจ้าจากผู้ใดเนาะนี่น่ะ
2: จากตู้ดำนะคุ้ยเลย
0: โอ้ตู้ดำได้ยินแจ้งบอตู้ดำ
2: ยินแจ้งก็จริงดี
0: เนาะแต่ว่าเสียงตู้ดำบ่แจ้งปานใดน่ะเป็นน้ำเปิดวิทยุดังโพดบ
2: ่แต่ว่าเสียง
0: อันตู้ดำพ่นเสียงวิทยุลงหน่อยนึงเน่เสียงวิทยุนี่สะท้อนกลับได้ยินแจ้งวันนี้นะแมนได้ยินเสียงตัวเองกลับคืนมาเด้ตู้ดำสวรรค์เมืองลาวฟังหวมผู้ใดเนาะ
2: ฟ
0: ัง
2: หวม
0: พ
2: ระ
0: ค
2: ุ
0: ณ
2: ทุกคนต้องแนกกัน
0: โอ้ยเขาซกบีบจือซื้อบจือเสียงบเปิดเด้อเพลงนี่เด้อไป
2: ถึงมีนะว่าเพราะว่ามักแต่ฟังพระเจ้ามาสองคนได้ฟังนั้นวะ
0: แม่แล้วเออสมมาลา
2: เออจันทราเนาะพวกนั่นแหละ
0: มาสองคน ล้ววันนี้มาผู้เดียวแล้วผู้จือมันบ่
2: แล้ว
0: ผ
2: ู้จือเจ้านะ
0: โอ้ยเนาะ
2: ขอบใจนะ
0: เจ้าขอบใจเด้อที่ฟังขอบใจอีโทรมาหาเด้อ
2: เจ้าขอบใจสบาย
0: เจ้าโชคดีโชคดีขอบใจเนาะเสียงเพิ่นแจ้งในเสียงตู้ดํานี่นาเสียงเพิ่นน่ะแจ้งแจ้งเนาะเสียงมวนอีกห้องเพลงคือสิมวนในนี่เสียงตู้ดํานี่นะแต่ถ้าอีบ่แจ้งย้อนเสียงวิทยุเพิ่นซื่อๆเนาะเฮาก็ได้มาหลายเสียงหลายสายเด้เนาะรับสายหน้าไมค์กันมานาผลงานเพลงนี้ทางเทคนิคเพิ่นก็ซอกเลี้ยงไว้ให้แล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะมินรายการเนาะเอาตามที่มินรายการขอกันเข้ามาเด้อเนาะฟังเปลี่ยนบรรยากาศนํากันซ้องเพลงท่านผู้ฟัง

0: แก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: เพลงมวลมวลสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: กลับมาอยู่น้ำกันระยะที่2ของทางรายการท่านผู้ฟังกลับมาระยะนี้ก็ขอสบายดีทุกคนที่หากก็เข้ามารับฟังบางท่านก็รับฟังรับสมกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วเนาะและกับบางท่านหากก็เข้ามารับฟังหากก็เข้ามารับชมกับขอบใจมินรายการเนาะขอตอบแห้งใจทางอันน่ะ Facebook แน่ละกันจังไหนเพิ่นสิเฮียดให้เนาะเพิ่นก็ฟังอยู่เด้เนาะทาง Facebook มินรายการจอยนี่กับมินรายการประจําได้เพิ่นก็ส่งหาเรื่อยอยู่เด้นี่แต่ว่าบ่ได้ขอเพลงมาดนแล้วเนาะเปิดเพลงให้ฟังแน่มันบ่ต้นดูซูซับในเด้อว่าซั่นจังไหนให้ทีมงานเฮาซอกให้เนาะต้นดูซูซับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่บ่ได้เปิดมาโดนละได้พอดีคิดฮอดเนาะเอ้ามีรายการขอมาจังไหนสิจัดให้เนาะสบายดีเด้อมีรายการบ่ฮู้สิอ่านถูกบ่คันอ่านผิดขออภัยเด้ออ่านชื่อว่าก้องแม่นบ่หรือว่าก้องขออภัยเนาะคันอ่านผิดเนาะเปิดเพลงฟ้าเป็นพยานเนาะฟ้าเป็นพยานเวียดนามแม่นบ่จักหน่อยเนาะจักหน่อยอ่ะนะซอกให้ละกันละกามีรายการอีกท่านนึงสบายดีโคซกสาวขอเพลงเด้อเพิ่นว่าเพลงอย่างเนาะขอมาได้เด้อรายการพวกเฮารายการออกอากาศสดอยู่เนาะโคซกบีดำเนินรายการสดอยู่ในขณะนี้เนาะมีรายการที่ฟังอยู่เนาะอย่าขอเพลงใดขอเข้ามาได้สิสลับกันเด้อบ่ว่าจะเป็นอนาหน้าไม้แน่หลังไม้แน่ Facebook แน่เนาะกสิสลับกันให้มิดรายการได้ฟังน้ำกันฮะแหละฉะนั้นมิดรายการทาง Facebook เนาะเพลงใดอยากจะฟังขอมาได้เลยเนาะจังไหนทีมงานเราเห็นละทีมงานเราซอกให้รวดแหละ จัดไปเนาะให้ได้แฮปฟังน้ำกันเนาะมิดรายการเนาะฉะนั้นแล้วมิดรายการท่านใดเนาะทีอยากฝากเพลงให้ไผ่ความคิดฮอดคิดถึงหรือยามถามข้าวผู้ใดบอกผ่านรายการเพลงก่อนเที่ยงได้เลยเนาะมิดรายการเนาะอนามิดรายการวันจันทร์สิมานี่เนาะแม่นพอดีแม่นวันที่5เนาะวันที่5นี่ก็คือจะมีการดำเนินกล่องประสุมที่สำคัญอีก1กล่องประสุมนั่นก็คือกล่องประสุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10สุดนี้เพิ่นจัดในระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลา2026สถานที่ก็แม่นอยู่ที่สภาแห่งชาติอีกเซนเคยรวมทั้งหมดแม่นใช้เวลา13วันกะจะได้พิจารณาปัญหาสำคัญหลายๆอย่างของชาติเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นเนาะแน่นอนเลยในวันจันทร์เนาะมื้อเปิดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเราจะมีการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอนบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุทุกคลื่นเลยเนาะทั้ง FM AM และกะมีทางออนไลน์ที่ Facebookลาว National Radio ตื่มสนั้นเนาะไผสะดวกติดตามรับชมและกะติดตามรับฟังกะแม่นติดตามกันได้เลยอันนี้ขอสกปีแจ้งให้รับทราบก่อนสำหรับผู้ใดรอท่าที่จะติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดเนาะแต่หากว่าไผบ่ทันฟังถ่ายทอดสดกะแม่นจักหน่อยมาฟังคืนย้อนหลังเด้เนาะหลังจากจบแล้วก็มาฟังคืนย้อนหลังได้ที่ Facebookอยู่ที่นะ Facebook ของวิทยุหรือว่าผู้ใดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆกับ Facebook เพจลาว National Radio ได้เลยว่าสิฟังเพลงขอรับสายนี้สายหนึ่งก่อนละกันเนาะสบายดี
2: สบายดีเจ้าโซก
1: เจ้าสบายดี
2: ขอวันเพลงเด้อ
1: เจ้าเพลงอย่างเน
2: าะมักดาวโคโซกกับสาวโคโซกกันละ
1: มักแท้ซัมบ
2: อ
1: คือบ่ได้ยินเสียงโดนละเนาะแม่ไผนี่
2: ยังบ่แพ้เพิ่นน่ะบ่มักผู้บ่าวผู้สาวกันได
1: ้โอ้ยบ่แพ้เพิ่นว่าซั่นซาตะอีตนเด้
2: เออ
1: แ
2: ห่งโท
1: ร
2: บ่แพ้เพิ่นเพิ่นเปลี่ยนทุกสายรายการลูกคันเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: จูคนละสาวโคชกบ่าวโคชกพร้อมจิกนิดพร้อม
1: เจ้าเจ้า
2: ใจสบายดี
1: เจ้าสบายดี เอาหมักเบาโคสุกว่าซั่นสาวหน้าต่านได้นี่นะเอิ้นเพิ่นผู้สาวเนาะทางหน้าต่านนี่มีแต่ผู้สาวได้เนาะใจกะวัยรุ่นมักมวนเนาะเพิ่นขอเพลงแต่ละเพลงมาน่ะมีแต่เพลงมวนๆเด้เนาะทีมงานหน้าต่านก็หลายคนเลยเนาะที่กำลังฟังอยู่อ่ะตอนนี้เขาไปเปลี่ยนบรรยากาศก่อนละกันเนาะเพราะว่าเพลงนี่มีรายการกันยังอีกหลายเพลงอยู่เลยยังบ่ได้เปิดให้นะฝนเรือน5นี่เห็นละเด้อ แล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งเพลงหันขอเป็นเสียงตู้บาดใจส่วนเพลงอื่นๆรอถ่ายระยะต่อไปได้ฟังน้ำกันตื่มเนาะ

อยู่น้ำกันท่านผู้ฟังกำลังฟังจอจบลงไปเมื่อกี้นี้มันเสียงตู้บาดใจนอฟังตามที่มีรายการขอมาแล้วเนาะเสียงห้องของบุญต้อมขออภัยทาง Facebook นำเด้อมีรายการภาพจากข้างเนาะแต่ว่าเสียงแจ้งอยู่เนาะมีรายการเนาะเสียงแจ้งฟังชัดเจนกันดีเนาะทาง Facebook ของพวกเราภาพอย่าข้างแดบ่เป็นอย่างเด้อบางทีอินเทอร์เน็ตก็ซ่าแดน้องมีรายการเนาะอนายังบ่ได้เปิดให้เนาะตามแฮงใจทาง Facebook หวังว่ามีรายการที่ขอพิงกันเข้ามายังติดตามกันอยู่เด้อบ่ฮู้ว่าเฮาเห็นละบ่ต้นดูสู้สับนี่เนาะเห็นแล้วเนาะต้นดูสู้ซับเนาะเอาอีกหนึ่งเพลงซะเนาะให้มีรายการทางอันน่ะ Facebook แดอีกหนึ่งเพลงแล้วพวกเขามาพบกัน

กลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังกับรายการเพลงก่อนเที่ยงน้องมอบไห่มินและกันได้รับฟังละเด้อตามคำขอเนาะก็หวังว่าจะถึกอกถึกใจยังมีเพลงที่จะเปิดปิดท้ายกันอยู่เนาะมินและกันบางเพลงอาจจะบ่ทันเด้อเพราะว่าฟ้าเป็นพยานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ว่ายาวสมควรฟ้าเป็นพยานอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นที่เอามาห้องใหม่โคเวอร์ใหม่เนาะลองซอกเป็นเวอร์ชั่นเก่าเบิ่งดูฟ้าของฟ้าเป็นพยานคือสิเป็นผลงานการห้องของศิลปินต้นเนาะต้นแล้วก็พิมพ์นี่แหละฟ้าเป็นพยานตัวนั้นเนาะลองซอกเบิ่งเนาะแล้วก็มักเมาโคซกเนาะสวรรค์เมืองลาวก็ยังบ่ได้เปิดบ่ มีรายการกันสิละรอท่าหลายเพลงแท้เด้ปิดท้ายนี่น่ะเนาะ เอาเป็นว่าเนาะทันเพลงได้ก็สิเปิดเพลงนั้นให้เด้อมีรายการเด้อสวรรค์เมืองลาวเนาะแม่นบ่มีรายการมีรายการอยากฟังเนาะบ่เอาเนาะงามเมืองลาวเนาะเอาเป็นอันนั้นซะเอาที่เพิ่นซอกเห็นก่อนซะเนาะเอาลงฮักสาวโคซกละกะขอเป็นฟ้าเป็นพยานคือว่าคือสิทันอยู่2เพลงคันทันอีกน้อยนึงหันจังสิเอาสวรรค์เมืองลาวเด้อยังซอกศิลปินบ่ทันเห็นเถื่อเด้อมีรายการเอา2เพลงเนาะปิดท้ายรายการมาลากันขอบใจทุกท่านที่รับฟังมื้ออื่นพบกันคือเก่าเด้อFM 103.7 MHz และกับ AM ออกอากาศคือเก่ามื้ออื่นน่ะเป็นรายการบันทึกสำหรับมื้อนี้ขอสวัสดีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนแล้วสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทรงสารอวยพรวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีลาวไทยตีราคาสูงต่อการส่งฝ่ายเงินนับได้รับการพัฒนาและขยายตัวอย่างบ่ยุดยั้งแขวงขมวนวางแผนคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานธรณีหินบุญศรีลังกามีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออก 100,000 กว่าคนและเสียชีวิต77คนองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกยุติความรุนแรงทุกรูปแบบและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: วันที่1ตุลานี้สหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศได้ส่งสารอวยพรถึงสหายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนที่นครหลวงปักกิ่งซึ่งมีเนื้อในว่าเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีในนามคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรอนุอุ่นและพรใสอันประเสริฐมายังสหายและพันสหายไปยังคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลและประชาชนจีนทุกทวนาการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่1ตุลา1949ถือเป็นบาดเลี่ยวประวัติศาสตร์สำคัญแห่งการเริ่มต้นสร้างสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนตลอดระยะ77ปีผ่านมานั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สืบต่อเป็นคันธงน้ำหน้าที่สง่างามในการนำพาประชาชนจีนสร้างสาพัฒนาประเทศจีนตามทิศสังคม

0: ในเวทีภาคพื้นและสากลข้าพเจ้าขอแสดงความสมซื้อและติราคาสูงต่อผลสำเร็จหอบด้านใหญ่หลวงเป็นประวัติการที่ประชาชนจีนญาติมาได้และถือผลสำเร็จดังกล่าวเป็นการปลุกระดมกำลังใจอันแห่งกล้าแก่พวกข้าพเจ้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาประเทศชาติของตนในปัจจุบันพรรครัฐและประชาชนลาวย้ำใดก็ถือสำคัญต่อการเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือกับพรรครัฐบาลและประชาชนจีนและมีความยินดีร่วมกับพรรครัฐและประชาชนจีนเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อการร่วมมือแบบคู่ร่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทีซีดีและการสร้างคู่ความเศรษฐกรรมลาวจีนที่มันคงเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคสมัยให้ได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างแตกดอกออกผลอย่างบ่หยุดยั้งและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติก็คือประกอบส่วนเข้าในภารกิจสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภาคพื้นและในโลกในโอกาสอันสง่าราศีนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจและขอแสดงความฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อพรรครัฐบาลและประชาชนจีนอ้ายน้องที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันใหญ่หลวงแก่ภารกิจปฏิบัติของประชาชนลาวในเมื่อก่อนก็คือในระยะปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันขออวยพรให้ประชาชนจีนโดยภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันมีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนกลางนั้นจงสืบต่อประสบผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจการสร้างประเทศจีนสังคมนิยมทันสมัยที่มีสีสันพิเศษของประเทศจีนตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขออวยพรให้สหายจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจอันมีเกียรติสูงส่งของสหายด้วยความนับถือฐานสหายในโอกาสเดียวกันสหายสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและสหายท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารอวยพรถึงคู่ร่วมตำแหน่งของจีนเช่นเดียวกัน
1: ตอนบ่ายวันที่1ตุลานี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23โอกาสนี้ท่านสอนไซสีพันดอนได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือทานประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างลาวและไทยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบใจไปยังรัฐสภารัฐบาลและประชาชนไทยที่ได้แบ่งเบาความทุกข์โศกพร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้ต่างหน้าพิเศษของรัฐบาลไทยเดินทางมาเข้าร่วมพิธีสถาปนกิจศพของพระธานไสยสมพรผู้วิหารประธานสภาแห่งชาตินอกจากนี้ยังได้แสดงความเห็นใจต่อเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหุนแฮงอยู่นครหลวงบางกอกและบรรดาแขวงใกล้เคียงซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยในเขตดังกล่าวสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการพบพันธมือสองฝ่ายและมีความปิติยินดีที่เห็นว่าตลอดระยะกว่า7ทศวรรษแห่งการสร้างตั้งสายพบพันธ์การทูตในระยะผ่านมาสายพบพันธ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีนั้นนับมือได้รับการพัฒนาและขยายตัวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งอันพ้นดินประมุขรัฐของสองประเทศพระบรมสันวงศ์ของไทยก็คือหัวหน้ารัฐบาลและการนำขั้นสูงในระดับต่างๆได้แลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามอย่างเป็นปกติไทยสืบต่อเป็นประเทศคู่ค้าและประเทศที่มีการลงทุนรายใหญ่เป็นอันดับต้นของลาวนอกจากนั้นท่านสอนไซสีพันดอนยังได้แสดงความหวังว่ากองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13ที่จัดขึ้นอยู่แขวงหลวงพะบางในวันที่2ตุลานี้จะเป็นกลไกอันสำคัญในการช่วยยูเฮงการร่วมมือระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและวางทิศทางแผนการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในต่อหน้าพร้อมทั้งได้เน้นหนักให้ทั้ง2ฝ่ายเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติผลการปรึกษาหรือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในขงเขตการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการสำรวจและปักหลักหมายชายแดน

0: การทำมือด้านเศรษฐกิจการทำมือด้านการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการทำมือด้านพลังงานการทำมือเพื่อการพัฒนาในแขนงการศึกษาสาธารณสุขกสิกรรมท่องเที่ยวการทูตประชาชนและอื่นๆในขณะเดียวกันท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของรัฐบาลลาวในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมในกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการทำมือลาวไทยครั้งที่23ในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อสุขยูภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ประเทศในโอกาสเยี่ยมยามลาวครั้งนี้ท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วยังได้ไปเยี่ยมยามบริษัททาบกธนแรงจำกัดผู้เดียวหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการทำมือลาวไทยครั้งที่13ที่แขวงหลวงพระบางด้วยรถไฟลาวจีน
1: การกำหนดเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงอยู่แขวงเสกองแม้นถือเอาเขตแดนของแต่ละบ้านที่ขึ้นกับตาแสงหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันเพื่อสะดวกในการคุ้มครองที่ดินและเวียกงานป้องกันความสงบท่านบุญลายบุตริเลขาพรรคแขวงเสกองฮู้ว่าการกำหนดตาแสงแม่นอิงใส่ความสะดวกด้านเส้นทางและถือเอาการคุ้มครองขอบเขตของแต่ละบ้านเป็นข้อมูลอ้างอิงในการแบ่งเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงและตาแสงกับบ้านโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและคำแนะนำของคณะจะตั้งศูนย์กลางผักเลขที่431คือตาแสง1ต้องประกอบมี3บ้านขึ้นไปและมีพลเมืองอย่างหน่อย 2,000 คน
2: และการทดลองก็ชอบตรงนี้ผมก็จะยิ่งใช้นิติกรรมของประธานชุมการพรรคควบคู่กันในทุกเดือนสำหรับการกำหนดข้อเขตข้อกระแสงที่ใช้มาเป็นปกมีใช้การกำหนดข้อเขตป่าแล้วก็ต้องมีข้อกำหนดแต่ปี94แต่ละบ้านว่าเรื่องข้อเขตการคุ้มครองการตกปลาขับซานก็ห้องใช้ตัวเขาขอเหตุมาเป็นรายสิบปีเลยพวกนี้ขอขัดแย้งยังมันมีการกำหนดกระแสงอันที่สองมันจะที่ใช้
1: ท่านบุญลายบุตรที่เอมูตื่มว่าการกำหนดเขตแดนตะแสงและจำนวนบ้านที่ขึ้นกับตะแสงจะช่วยให้กงจักขันหักฐานกระทัดหัดประหยัดงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านพื้นฐานโครงล่างอย่างรวมศูนย์ยกสูงประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชนปัจจุบันแขวงเสกองประกอบมี4เมือง16ตะแสงมี203บ้านพลเมือง 140,051 คน
0: คณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ถือเอาการสกัดกั้นและต้านการสนาดบังหลวงเป็นเวียกงานหนึ่งสำคัญโดยได้นำเอาบรรดานิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสนาดบังหลวงที่สร้างและปรับปรุงใหม่ไปจัดตั้งเผยแพร่เสริมซึมให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรหับหู้เข้าใจต่อผลให้และภัยอันตรายของการสนาดบังหลวงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดกาและพันขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำเผ่าวรรณวงศ์หัวหน้ากรมกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีความเห็นว่าคณะพรรคคณะกวดกากระทรวงได้เคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันสกัดกั้นติดตามกวดกาและแก้ไขสมาชิกพนักงานที่มีพฤติกรรมสนาดบังหลวงตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการสนาดบังหลวงโดยได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจลงติดตามกวดกาถ้าเห็นว่ามีปรากฏการณ์สนาดบังหลวงได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องลงเก็บกับข้อมูลแล้วรายงานขั้นถึงท่านคำพ่อวรรณวงศ์มีความเห็นตื่นว่าคณะผักคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เผยเพจเอกสารคำสั่งแนะนำว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาสินำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาและแก้ไขผลการกวดกาได้ลงติดตามกฎกาการใช้จ่ายเงินห่วงเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครูสอนทางนอกประจำปี2022จำนวน3เป้าหมายพร้อมทางได้แก้ไขด้านบริหารต่อพนักงานรัฐกรที่มีพฤติกรรมสอลาดบังหลวง
1: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสะพานเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้หลายกว่า10ตึกีบเทียบสัดส่วนเดียวกันเห็นว่าเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสะพานเขตในฮู้ว่าสาเหตุที่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสะพานเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบาย ที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีสายแดนติดจอดกับเวียดนามและไทยนอกจากนั้นการนำแขวงได้ถือเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
3: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันจัดสรรอยู่แขวงสวรรณเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสริมยงเสริมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและราชอาณาจักรไทยอันนี้จุดหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะมีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2025นี่อันเด่นที่สุดเลยเหมือนการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจับเก็บรายหักอยู่ในทันเทียบเบื้องแล้วเนี่ยพวกเราได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพ้นเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจับเก็บแบบทันสมัยอีซีพาสได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านขัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามานี่หลายข้าเจ้าจะไปขมวลกันมาผ่านอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจากสั้นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสันจักรไทยก็ไปผ่านอยู่นี้ดังนั้นจะเห็นมีอรพลดิน
1: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้เติมว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากเวียดนามและไทยรวมถึงเอรอปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะกับไวยพระธาตุอิงหังอยู่นครไกรสอนพรหมวิหารกับไวยพระธาตุโพนอยู่เมืองไซภูทองและอื่น
0: ๆในวันที่29กันยาผ่านมานี้แขวงขมวนได้จัดกล่องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เพื่อค้นคว้าประเมินผลและวางแผนคุ้มครองอนุรักษ์พื้นที่อุทยานธรณีหินบุญโดยมิทานบุญปันพุทธอามาตย์หัวหน้าแผนกคุ้มครองป่าสงวนผู้ต่างนาจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านบุญปอนทองสวรรณราชห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีเสาสารและนักวิทยาศาสตร์จากหลายสาขาอาชีพทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกล่องประชุมได้รับฟังและปรึกษาหรือในหลายหัวข้อสำคัญเป็นต้นการรายงานสภาพรวมของอุทยานธรณีหินบุญและขั้นตอนในการประกอบเอกสารเพื่อเสนอเข้าเป็นอุทยานธรณีโลกขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกการนำเสนอลักษณะทางด้านธรณีศาสตร์และความสำคัญของอุทยานธรณีหินบุญแผนการคุ้มครองและพัฒนาอุทยานธรณีหินบุญพร้อมทั้งปรึกษาหรือเพื่อกำหนดพระบทบาทและข้อกำหนดของคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้คณะกรรมการอุทยานธรณีแห่งชาตินอกจากนี้กองประชุมยังได้เน้นใส่การค้นคว้าและประเมินผลรอบด้านเกี่ยวกับคุณค่าทางธรรมชาติกสิกรรมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอุทยานธรณีหินบุญซึ่งได้ยกให้เห็นว่าทัศนียภาพในพื้นที่อุทยานธรณีหินบุญเป็นผลผลิตทางด้านวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนทั้งเป็นพื้นฐานให้แก่การสนับสนุนนโยบายการจัดผังและการบริหารการท่องเที่ยวนิเวศโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างยืนยงจุดที่สำคัญแม่นเพื่อรายงานผลการค้นคว้าแหล่งบุหารวิทยาถ้ำฝ่ามือบริเวณประตูทางเข้าอุทยานธรณีหินบุญใกล้บ้านคูนเงินเมืองคูนคำพื้นที่ดังกล่าวเป็นผาธรรมชาติที่ยังคงประดับไปด้วยรูปแต้มบุหารไว้ได้อย่างสมบูรณ์ผลการสังเกตการพบรูปแต้มทั้งหน้าผาหินหลายกว่า285รูปซึ่งมีรูปห้อยฝ่ามือประทับและสัญลักษณ์ต่างๆที่มีโทนสีหลากหลายซึ่งเป็นหลักฐานยั่งยืนทางประวัติศาสตร์ถึงการเคลื่อนย้ายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภาคพื้นยุคก่อนประวัติศาสตร์กรมสุมครั้งนี้เป็นบาดก้าวสำคัญในการรวบรวมข้อมูลทางวิทยานักวิชาการและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมกันวางทิศทางในการคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานธรณีหินบุญให้เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ยืนยงของแขวงขมวนและของชาติในอนาคตต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุรุษมานี่ทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประสุนแขวงไซสมบูรณ์พร้อมโดยคณะได้ลงสุขยงเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่ตาแสงอาวไซเมืองอนุวงศ์โดยมีทานพัฒนาศรีสมพรกรรมการพักแขวงเลขาพักเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประสุนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองอนุวงศ์ทานเล็งโลนาวเก้า กรรมการพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงอ่าวไซพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: โอกาสนี้ท่านพัฒนาศรีสมพรได้รายงานย่อเกี่ยวกับการนำพาสีนำเวียงงานหอบด้านอยู่ตะแสงอ่าวไซเป็นต้นแมนเวียงงานการเมืองแนวคิดเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเวียงงานก่อสร้างพรรคพลังงานเวียงงานเศรษฐกิจเวียงงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าเวียงงานสร้างและประเมินครอบครัวคนทุกข์จากนั้นท่านเล็งล่อหนาวกาวได้รายงานผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวเวียงงานในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ของคณะกรรมการปกครองตะแสงอ่าวไซซึ่งได้นำเอามติคำสั่งคำแนะนำของคันเทิงมาเผยแพร่เสื่อมซึมเป็นปกติสำเร็จการแก้ไขปรากฏการณ์ยอทอต่างๆตามที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะกักตัวผู้ต้องหาได้1รายส่งให้คันเทิงดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายได้สุกยูส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงเป็นสินค้าได้ระดมให้พ่อแม่ประชาชนปลูกพืชผักหอมบัวใหญ่กาเฟมักแอปเปิ้ลและอื่นๆพร้อมนี้ก็ได้เอาใจใส่นำพาซีนำพนักงานแพทย์หมอประจำอยู่โรงหมอตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการบริการพ่อแม่ประชาชนซึ่งสามารถเก็บกรรมผู้ใช้บริการได้ทั้งหมด72คนหญิง56คนนอกนี้เวียงงานด้านอื่นๆก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้โอกาสเดียวกันนี้แขนงการของเมืองก็ได้มอบบางหน้าเวียกให้ตาแสงเป็นผู้คุ้มครองตามภาระบทบาทจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของตาแสงให้มีความหัดกลุ่มในตัวนาคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงชิตบุญรายงาน
1: พิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงวังเปื่อยเมืองเลางามแขวงสารวันจัดขึ้นเมื่อบุดุลมณีที่เดินสำนักงานคณะกรรมการปกครองตาแสงโดยการเป็นประธานของทานโพสศรีหลวงสุริวันกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงเขตเลือกตั้งเมืองเลางามให้เกียรติเข้าร่วมของทานดาววงพรแก้วกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีการนำคันแขวงการนำคันเมืององค์การปกครองบ้านที่ขึ้นกับตะแสงและประชาชนภายในบ้านเข้าร่วม
5: ในพิธีทานโพสีหลวงสุริวันกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองได้กล่าวต้อนรับแขกและกล่าวเปิดพิธีการสั่งตั้งตาแสงก็เพื่อการจัดระบบการบริหารและการปกครองของรัฐให้เป็นการบริหารรัฐโดยพนักงานสังกัดรัฐเป็นผู้บริหารโดยตรงการบริหารรัฐและการปกครองโดยรวมแล้วแม่นปฏิบัติตามทิศนำของพรรคและรัฐบาลเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือเมืองเหล่างามแขวงสารวันพร้อมนั้นท่านเพชรพจันทร์พิมพ์ธิสารห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเหล่างามได้รายงานการกาเกียมและการจัดตั้งปฏิบัติการประกาศตาแสงบางเปื่อยประกอบมี21สุมสนบ้านมีพลเมืองทั้งหมด 14,000 กว่าคนประกอบมีเผ่าลาวเผ่าซวยเผ่ากะตังเผ่ากะโตและเผ่าตะอ้อยประชาชนหลายกว่า80ส่วนห้อยเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพต้นต่อ18ส่วนห้อยอาชีพค้าขาย2ส่วนห้อยเป็นพนักงานตะแสงวังเปื่อยประกอบมีหน่วยผักหักฐานเคลื่อนกับมีคณะผักหักฐานทั้งหมด5สหายพร้อมนั้น APT ก็ได้ผ่านขอตกลงโดยการสั่งตั้งตาแสงผ่านขอตกลงแต่งตั้งประธานห้องประธานแนวว่านานหน่วยงานพนักงานสวยเวียกพร้อมทั้งหมอพาหนะประเภทจักและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมอบเงินสดจำนวน5ล้านกีบเวียงละครนาสเกศีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: วันที่19กันยาผ่านมานี้ที่สโมสรเมืองหนองน้ำท้าแขวงหนองน้ำท้าจัดกองประชุมรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานลดพรการปล่อยธาตุอายเฮือนแก้วโดยปรับปรุงการคุ้มครองภูมิทัศน์ป่าไม้แบบยืนยงอยู่ลาวประจำปี2016โดยเป็นประธานของทานสีจันทร์รอท้องลอยกรรมการประจำพรรคเมืองรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหนองน้ำท้ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในกองประชุมทานสุกันสอนสุวรรณห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองหลวงน้ำท่าได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมที่สำคัญซึ่งประกอบมีเวียกงานสร้างความเห็นดีเห็นพร้อมโดยได้รับหูข้อมูลล่วงหน้าสำเร็จขบวนการขันที่1 2 3ในชาวบ้านเป่าไม้มีผู้เข้าร่วม 1,933 คนยิง756คนเวียกงานทุนกสิกรรมและป่าไม้บ้าน ามารถสั่งตั้งคณะคุ้มครองทุนและเปิดบัญชีได้20บ้านพร้อมทั้งถอนเงินบ่วงส่งเสริมแล้ว19บ้านเป็นเงิน 5,191 ล้านกว่ากีบและบ่วงคุ้มครองป่าใหม่20บ้านรวม 1,364 ล้านกว่ากีบเวียกงานวางแผนนำใส่ที่ดินแบบมีส่วนรวมคันบ้านสำเร็จการวางแผนติดป้ายแผนที่ครบ20บ้านและแก้ไขข้อขัดแย้งที่ดิน6บ้านเป้าหมายเวียกงานส่งเสริมกสิกรรมแบบยืนยงโดยบ่ทำลายป่าใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกและฝึกอบรมครอบครัวเป้าหมาย20บ้านในกิจกรรมปลูกยางพาราผสมประสานปรับปรุงหน้าหนองปลาสวนหญ้าและพักสวนคั่วรวมมูลค่าลงทุนรวม 5,402 ล้านกว่ากีบเวียกงานวางแผนคุ้มครองป่าใหม่บ้านและจัดตั้งปฏิบัติแผนประจำปีได้ทางแล้ว3ประเภทป่าเนื้อที่ 54,346 กว่าเฮกตาร์ปินแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: ต่อไปสันทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
7: บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนในตอนกลางวันและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-32 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 25% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 27-34 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกในระดับคอยในท้ายตอนค่ำพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 28-36 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 27-36 องศาสำหรับแขวงเซสุมบูรณ์จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 25-34 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 26-36 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 28 องศาหลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
0: ์ท่านผู้มีเกียรติรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮวาของทางการจีนรายงานเมื่อบูดุลมานีกระทรวงสาธารณสุขของศรีลังการายงานว่าปีนี้ยอดจำนวนผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกในศรีลังกามีทั้งหมด 1,117 คนโดยคิดไล่ฮอดวันที่17กันยาผ่านมานี้ในนั้นรวมมีผู้เสียชีวิต77คนโดยเฉพาะแขวงเวสเทิร์นมีจำนวนผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออก 52,562 คนกว่าเอา 52 กว่าส่วนห้อยของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในขณะเดียวกันบทรายงานยังระบุว่าเขตกัมปาฮามีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกสูงสุดในบรรดาเขตและหน่วยรายงานต่างๆมีจำนวน 21,234 คนหรือกว่าเอา 21 กว่าส่วนห้อยของผู้ติดเชื้อทั้งหมดถัดลงมาแมนเมืองโคลัมโบ 19,634 คนและเมืองแคนดีมีผู้ติดเชื้อ 7,624 คนโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมปีนี้รวมมี 29,964 คน
0: ตามข่าวต่างประเทศองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกยุติความรุนแรงทุกรูปแบบเนื่องในวันต่อต้านความรุนแรงสากลวันที่2ตุลาโดยเน้นลักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสันติภาพผ่านการสนทนาการศึกษาและความเข้าใจทางวัฒนธรรมความอดทนความเข้าใจทั่วโลกเพื่อพยายามยุดยั้งบ่ให้ผู้คนหันมาใช้ความหุนแหงในการแก้ไขข้อขัดแย้ง
1: สำนักข่าวซินฮวาของทางการจีนรายงานว่า โรโยบูไนแอร์ไลน์สายการบินแห่งชาติบูไนได้รับรางวัลพนักงานต้อนรับถึงเหือบินสั้นนำของอาเซียนอีกครั้งจากงาน World Travel Award ประจำภาคพื้นอาเซียนโอเซียเนียและมหาสมุทรอินเดียปี2016ซึ่งจัดอยู่มันดิวครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วที่สายการบิน Royal Brunei Airlines ได้รับรางวัลพนักงานต้อนรับถึงเหือบินสั้นนำของอาเซียนนับแต่ปี2020ซึ่งแสดงเห็นถึงความเป็นเลิศด้านการบริการรวมทั้งความมุ่งมั่นในการให้บริการอันอบอุ่นและจริงใจแก่ผู้โดยสารทั่วโลก
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไสและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
8: สลองลาวทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลคมทะลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอแสดงความรู้บุญคุณและย่องยอสรรเสริญต่อผลงานอันยิ่งใหญ่ภายใต้การนำพาหอบด้านมีหลักการของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวตลอดระยะ70ปีที่ผ่านมานับแต่ระยะต่อสู่กู้ชาติอย่างละอิดละเอียวด้วยความสลาดซองใสของพรรคจึงนำพาประชาชนลาวบรรดาเผ่าญาติเอาเอกราชแห่งชาติมาให้ปวงชนลาวทางชาติได้กลายเป็นเจ้าของประเทศชาติอย่างแท้จริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยศาสตร์ของการปฏิวัติลาวมั่นยืนสมเสยวันสั่งตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70ปีอย่างสุดใจด้วยความรู้บุญคุณจากคณะพรรคคณะผู้ว่าการและพนักงานธนาคารแห่งสปป.ลาว
10: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
11: เงินขีบเงิน
12: ใส่เงินขีบทั่วทั้งชาติสั่งบทบาทค่าเงินลาวสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
13: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการคมเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30-13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาพบกันในมื้อนี้เฮาก็จะนำเสนอบ่ว่าจะเป็นบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาซึ่งแน่นอนในรายการที่ออกอากาศในวันพฤหัสและวันศุกร์ส่วนสำหรับรายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปินออมมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและมาพบกันในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาสิประเสริฐพร้อมด้วย
12: ข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันศุกร์กันแล้วเนาะท่านผู้ฟังในวันที่2เดือนตุลาคมปี2026ในมื้อแฮม6ค่ำเดือน10ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองซึ่งมื้อนี้ก็คงกับวันศุกร์หลายท่านก็อาจจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและบางท่านก็มีการอนามัยบรรดาห้องล่างห้องการอย่างต่างๆหรือว่าอยู่ตาม แถวทางนกนกเนี่ยหรือว่าอยู่แถวทางชนบทเพิ่นก็อาจจะมีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวนอย่างต่างๆฉะนั้นรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็เป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาทานในการปฏิบัติเวียกงานพร้อมนั้นก็อย่าลืมมาฟังเกี่ยวกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาซึ่งพวกเฮาก็มีข่าวการเคลื่อนไหวมีนิติกรรมมีเพลงสลับปรับเปลี่ยนมีสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารนี้มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเพื่อให้ว่าถ้าหากว่าบรรดาท่านมีความสนใจหรือว่าอยากมีการมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อนธนาคารท่านก็สามารถโทรและสับเข้ามาได้ที่นัมเบอร์021-264-797 021-264-797เพื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับพวกเฮาเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับพวกเฮาทั้งสองที่ว่ามาจัดรายการในมื้อนี้นั่นเอง
13: จ้าและในมื้อนี้เฮาก็จะยังคงดำเนินสืบต่อในการนำเสนอเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำลาวฉบับเลขที่900/ทร.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่16 กันยา ปี 2506ซึ่งเมื่อวานนี้เฮาก็ได้นำเสนอไปฮอดหมวดที่3นั่นก็คือการดำเนินธุรกิจของธนาคารคำลาวซึ่งฮอดมาตราที่20นั่นเองท่านผู้ฟังและในมื้อนี้เฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตราที่21กฎระเบียบสำหรับการนำใส่ผลิตภัณฑ์ซึ่งว่าเนื้อในรายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นก่อนที่จะไปรับฟังเฮาจะให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงมาอบรมกันในระยะต่อไปของรายการ
12: หนังสือแจ้งเชิญประมูลฉบับเลขที่222/HK ลงวันที่7 กันยา 2026ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องจักรไฟฟ้าสำรองให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรเกี่ยวของทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องจักรไฟฟ้าสำรองจำนวน1 เครื่องเพื่อรับใช้เวียกงานวีซ่าเฉพาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องจักรดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมประมูลต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขดังนี้1มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำใช้ในปัจจุบัน2มีใบยั่งยืนการมอบพันธะอากรประจำปี2025 3มีใบยั่งยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากในระดับดีจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำรองย้อนหลัง3เดือนแต่เดือนมิถุนาหาสิงหาปี2026 4มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวของหรืออื่นๆที่ติดพันยังหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องจักรประเภทดังกล่าวในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเกี่ยวของมีเอกสารยั่งยืนมาพร้อมสำหรับบริษัทที่จะเข้าร่วมซื้อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตาม4รายการอย่างครบถ้วนและมีการยั่งยืนจากผู้อำนวยการของบริษัทเกี่ยวของมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าซื้อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆขั้นตอนการประมูลผู้ที่ได้ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการประมูลคือ1ต้องประกอบเอกสารการประมูลให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสาร TOR 2สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมได้มือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกันซองหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวข้อง3ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเฮ็ดเวียกกันบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพัวพันซื้อซองประมูลอยู่แผนกบริหารห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021-241-268 021-241-268เริ่มแต่วันที่8 กันยา 2026หาวันที่5 ตุลา 2026ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าของการพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร์
11: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือเหตุธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวท่านบ่ควร 1. ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถูกบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
13: หนังสือแจ้งเชิญประมูลฉบับเลขที่221ทับหกนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่7กันยายนปี2016ถึงบรรดาวิสาหกิจและบริษัททั้งหลายเรื่องเข้าร่วมการประมูลการสนองเครื่องฟอกอากาศให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวห้องการธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องเกี่ยวของทราบว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวมีจุดประสงค์จะจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศจำนวน8ชุดเพื่อติดตั้งอยู่ตึกอาคารของธนาคารแห่งสปป.ลาวชั้น1และชั้น2ฉะนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงแจ้งมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่สนองเครื่องดังกล่าวเข้าร่วมในการประมูลโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมต้องมีมาตรฐานเงื่อนไขเบื้องต้นดังลุ่มนี้ 1. มีใบทะเบียนวิสาหกิจและใบอนุญาตดำเนินธุรกิจที่แขนงการเกี่ยวข้องออกอนุญาตและนำใส่ได้ในปัจจุบัน 2. มีใบยังยืนการมอบพันธอากรประจำปี2025 3. มีใบยังยืนฐานะการเงินหรือยอดเหลือเงินฝากในระดับดีจากธนาคารธุรกิจใดหนึ่งและในรายงานบัญชีสำห้องย้อนหลัง3เดือนเดือนที่6หาเดือนที่8ปี2016 4. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรืออื่นๆที่ติดพันอย่างหน่อย3ปีขึ้นไปมีผลงานในการสนองเครื่องฟอกอากาศในระยะผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเกี่ยวข้องบริษัทที่จะเข้าร่วมสื่อซองประมูลต้องประกอบและสำเนาเอกสารตาม4รายการขางเทิงอย่างครบถ้วนและมีการยังยืนจากผู้อำนวยการบริษัทเกี่ยวข้องมาพร้อมธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงจะขายซองประมูลให้ได้สำหรับมูลค่าสื่อซองประมูลแม้ราคา2ล้านกีบต่อซองซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะบ่ถูกส่งคืนบ่ว่ากรณีใดๆผู้ที่ซื้อซองประมูลแล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอนประมูลคือดังนี้ 1. ต้องประกอบเอกสารประมูลให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร 2. สำหรับมือเปิดซองประมูลธนาคารแห่งสปป.ลาวจะแจ้งการตามภายหลังและผู้เข้าร่วมการประมูลต้องถือซองประมูลซองราคาและเอกสารเกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของตนมาพร้อมในมือเปิดซองตัวจริงโดยจะเปิดซองประมูลจากราคาของแต่ละภาคส่วนพร้อมกัน ส่งหน้ากับคณะกรรมการเกี่ยวของ3ถ้าได้รับการคัดเลือกจะได้เซ็นสัญญาร่วมเวียกกันบรรดาวิสาหกิจและบริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถพบพันธุ์สื่อซองประมูลอยู่แผนกบริหารหงการธนาคารแห่งสปป.ลาวตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หมายเลขโทรศัพท์021241268 021241268เริ่มแต่วันที่8กันยาปี2006หา5ตุลาปี2006ดังนั้นจึงแจ้งเชิญมายังบรรดาวิสาหกิจและบริษัทเพื่อทราบและเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าของการพานุศักดิ์แก่นวงพจันทร
12: ์ท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารซึ่งถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับโฆษกสุขเทวาและแฝงสุรีดำเนินรายการเพื่อนธนาคารในระยะนี้30นาทีอยู่กับพวกเรา2คนซึ่งว่าบรรดาทานก็อาจจะได้รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกับฟังวิทยุหมุนขึ้นมาที่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาฟังรายการเพื่อนธนาคารที่ว่าพวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวในแต่ละมื้อนั่นเองทานก็สามารถติดตามรับฟังของพวกเรารายการเพื่อนธนาคารที่ออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้พวกเราก็จะยังสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงมาด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำลาวฉบับเลขที่900ทับทหล.ลงวันที่16กันยา2026นั่นเอง
13: เจ้าและมาสืบต่อกันที่มาตราที่21กฎระเบียบสำหรับการนำใส่ผลิตภัณฑ์กฎระเบียบสำหรับการนำใส่ผลิตภัณฑ์แม่นเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารคำลาวสนองให้ผู้สมใส่ศึกษาก่อนนำใส่ผลิตภัณฑ์ใดหนึ่งธนาคารคำลาวต้องสั่งกฎระเบียบสำหรับการนำใส่ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้มีเนื้อในชัดเจนครบถ้วนและเข้าใจง่ายสำหรับผู้สมใส่ซึ่งต้องมีเนื้อในตนต่อคือดังนี้1. สอดคล้องกับคู่มือบริหารผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 2. จุดประสงค์ของการให้บริการผลิตภัณฑ์และขอบเขตการให้บริการ 3. เงื่อนไขผู้สมใส่ 4. สิทธิ์และพันธะของผู้สมใส่ 5. การกำหนดราคารวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 6. ขั้นตอนการนำเสนอขอนำใส่ผลิตภัณฑ์และ 7. สิทธิ์และพันธะของธนาคารคำลาวเซ็นขอบเขตความรับผิดชอบของธนาคารคำลาวการแก้ไขคำเสนอการปรับไหมการโจการยกเลิกการให้บริการภายหลังกฎระเบียบสำหรับการนำใส่ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองจากผู้ที่มีสิทธิอำนาจของธนาคารคำลาวแล้วต้องนำส่งกฎระเบียบดังกล่าวมายังกรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจภายใน15วันเพื่อพิจารณารับรู้ในกรณีมีการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าวให้ธนาคารคำลาวรายงานและสนองเอกสารเกี่ยวกับการปรับปรุงดังกล่าวให้กรมคุ้มครองธนาคารธุรกิจภายใน15วันเพื่อพิจารณารับหูและนี่ก็แม่นกฎระเบียบสำหรับการนำใส่ผลิตภัณฑ์นั่นเองท่านผู้ฟัง
12: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาต่อที่มาตรา22ก็คือการกำหนดราคาและค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์ท่านผู้ฟังสำหรับธนาคารคำลาวนี่ต้องมีการกำหนดราคาและค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานดังนี้เนาะอันที่1ก็แม่นคำนึงถึงสิทธิ์และผลประโยชน์อันสอบถามของผู้สมใส่2ก็คือมีโครงสร้างที่ชัดเจนรวมทั้งวิธีการคิดรายต้นทุนและกำไรพร้อมทั้งการประเมินความอาจสามารถในการสำลักของผู้สมใส่3ก็เป็นรับประกันว่าพันธะในสัญญาต้องบ่เกินความสามารถสำลักของผู้สมใส่นั่นเอง4ก็เป็นสอดคล้องกับระเบียบการที่เกี่ยวข้องเซ็นผลิตภัณฑ์ที่ติดพันกับอัตราดอกเบี้ยต้องปฏิบัติตามระเบียบการเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาววางออกในแต่ละระยะสำหรับกลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจที่สามารถออกหรือคำสั่งให้ยุติให้ทรงคืนการเก็บค่าธรรมเนียมที่เห็นว่าบ่เป็นธรรมต่อผู้สมใส่สำหรับธนาคารคำลาวนี้ต้องแจ้งราคาและค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้สมใส่รับทราบเนาะท่านผู้ฟังก่อนที่ว่าจะเซ็นสัญญานำใส่ผลิตภัณฑ์กับธนาคารคำลาวและสามารถแจ้ง ผ่านช่องทางต่างๆเพิ่มเติมตามความเหมาะสมนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและอยู่ในมาตรา23เนาะท่านผู้ฟังเพิ่นก็ยังได้กำหนดเติมเกี่ยวกับการปกป้องผู้สมใส่สำหรับธนาคารคำลาวนี้ต้องปฏิบัติเวียกงานปกป้องผู้สมใส่ตามที่ได้กำหนดไว้ในดำรัสว่าด้วยการปกป้องผู้สมใส่การบริการทางการเงินฉบับเลขที่225/ล.บ.ลงวันที่6เมษายน2020และระเบียบการที่ว่าเกี่ยวข้องกำหนดนั่นเอง
13: จ้าท่านผู้ฟังและนี่ก็แม่นข้อตกลงว่าโดยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำลาวนั่นเองท่านผู้ฟังเป็นหยังจึงว่าออกข้อตกลงฉบับนี้ก็เพื่อเป็นการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังปกป้องสิทธิ์ในการนำใส่ของผู้สมใส่นั่นเองเพื่อหักษาผลประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายให้มีความน่าเชื่อถือและก็ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลดังคำขวัญของเพิ่นว่าคำลาวสู่คำโลกนั่นเองท่านผู้ฟังก็เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลที่ว่าเพิ่นได้วางออกนะท่านผู้ฟังและนอกจากกฎระเบียบต่างๆหรือว่าการกำหนดการปกป้องผู้สมใส่แล้วก็ยังมีข้อห้ามและมาตรการต่อการละเมิดน้ำอีกท่านผู้ฟังแต่ก่อนจะไปรับฟังแต่ละข้อห้ามหรือว่ามาตรการต่อการละเมิดเฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศให้กับท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงมาอบรมกันในระยะสุดท้ายของรายการ

0: จ้าท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นผลงานเสียงเพลงที่พวกเฮามาสร้างความเบิกบานมวลซืนสลับปรับเปลี่ยนให้กับบรรดาทานได้รับฟังกันบ่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อตกลงและก็มีสิ่งที่ดีๆจากธนาคารแห่งสปป.ลาวแล้วก็มีเสียงเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันมาในระยะนี้พวกเฮาก็ยังจะสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำลาวตื่มอีกเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้าและมาสืบต่อกันที่หมวดสุดท้ายของข้อตกลงฉบับนี้นั่นก็คือหมวดที่4ข้อห้ามและมาตรการต่อการละเมิดมาตราที่24ข้อห้ามห้ามธนาคารคำลาวรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานมีพฤติกรรมคือดังนี้1เคลื่อนไหวและดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาว2เรียกหรือกำหนดเงื่อนไขที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายให้ผู้สงสัยปฏิบัติในการรับการบริการของตนหรือในกลุ่ม3สนองหรือเปิดเผยข้อมูลที่บ่ถูกต้องตามความเป็นจริง4เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยบ่ได้รับอนุญาต5ดำเนินธุรกรรมในบัญชีของลูกค้าโดยบ่สอดคล้องกับระเบียบการหรือบ่ได้รับอนุญาต6สร้างอุปสรรคกีดขวางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเวียกงานติดตามกวดกาการดำเนินธุรกิจของธนาคารคำลาว7ส่งมอบคำปลอมบ่มีคุณภาพและบ่ได้มาตรฐาน8ปลอมแปลงเอกสารและปิดบังข้อมูลความเป็นจริง9พฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องและนี้ก็แม่น9ข้อห้ามที่ว่าเฮาได้วางออกให้กับธนาคารคำลาวรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานซึ่งว่าถ้าหากว่าผู้สงสัยหากเห็นผู้บริหารหรือว่าพนักงานที่ว่าอยู่ในธนาคารคำลาวหากมีพฤติกรรมที่ว่านอนใน9ข้อห้ามนี้ท่านก็สามารถรายงานให้กับกรมที่เกี่ยวข้องให้เพิ่นได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบการที่เพิ่นได้กำหนดไว้และวางออกและมาต่อกันที่มาตราที่25มาตรการต่อการละเมิดธนาคารคำลาวรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานที่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจและข้อตกลงฉบับนี้จะถูกปฏิบัติมาตรการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงว่าด้วยมาตรการต่อการละเมิดของธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่400/ทห.ล.ลงวันที่30พฤษภาคมปี2022หรือฉบับที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแต่ละระยะและนี่ก็แม่นหมวดที่4ข้อห้ามและมาตรการต่อการละเมิดนั่นเองท่านผู้ฟัง
0: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเฮามาหับฟังอยู่ในหมวดที่5ก็คือบทบัญญัติสุดท้ายเนาะท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ในมาตรา26ก็คือการจัดตั้งปฏิบัติมอบให้กลุ่มคุ้มครองธนาคารธุรกิจและกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าการติดตามและกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงฉบับนี้ให้ได้รับผลดีธนาคารคำลาวนี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้อย่างเข้มงวดนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและนอกจากนี้เพิ่นยังได้กำหนดอยู่ในมาตรา27ก็คือผลศักดิ์สิทธิ์สำหรับข้อตกลงฉบับนี้มีผลศักดิ์สิทธิ์นับแต่วันลงลายเซ็นเป็นต้นไปเนาะก็คือและก็ยังมีข้อตกลงฉบับนี้เพิ่นได้เปลี่ยนแทนข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำฉบับเลขที่1277/ทห.ล.ลงวันที่29พฤศจิกายน2024ซึ่งว่าข้อตกลงดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงจากฉบับก่อนมาปัจจุบันนี้ถือว่าข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำลาวฉบับเลขที่900/ทห.ล.ลงวันที่16กันยายน2026นี้ถือว่าเป็นฉบับล่าสุดนั่นเองที่ว่าธนาคารคำจะต้องได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัตินั่นเองเนาะท่านผู้ฟังสำหรับข้อตกลงดังกล่าวนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวที่เพิ่นได้ลงลายเซ็นนั้นก็คือท่านนางบุญคำวรจิตนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังถือว่าในมื้อนี้เนาะสุเทวาพวกเฮาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารคำลาวถือว่านับตั้งแต่มาตรา1ไปจนฮอดมาตรา27นั่นเองที่ว่ามีหลากหลายเนื่องในที่ว่าสำคัญและก็จำเป็นบ่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ที่ว่าสร้างธนาคารคำนี้มาแม่นหยังหรือว่าเพื่อให้ข้อตกลงดังกล่าวนี้มีการหัดกลุ่มและก็มีการปฏิบัติระเบียบการให้ถูกต้องตามที่ว่าการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวและก็ตามการกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบของสปป.ลาวตื่มอีก
1: เจ้านับตั้งแต่วันสั่งตั้งธนาคารคำลาวขึ้นมาในสังคมลาวเฮาก็ถือเห็นได้ว่าธนาคารคำลาวมันมีความเติบใหญ่เข้มแข็งแล้วก็มีความทันสมัยขึ้นเรื่อยๆและก็นอกจากมีความทันสมัยแล้วก็ยังมีความปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็มีระเบียบการที่ว่าหัดกุมทั้งผู้สมใส่แล้วก็ทั้งผู้ปฏิบัติเวียกงานที่ว่านอนในธนาคารคำลาวของพวกเฮาก็ถือว่าได้มาตรฐานแล้วก็ได้มาตรฐานสากลตามคำว่าที่ว่าคำลาวสู่คำโลกอีหลีท่านผู้ฟังเอ่ย
0: ็ถือว่าเห็นประชาชนลาวยังบางท่านก็ยังบ่ทันได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับธนาคารคําว่าเป็นหยังต้องมีธนาคารคําเนาะก็ถือว่าเห็นเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าการโฆษณาของเพิ่นก็ถือว่าเกือบว่าเข้าสู่ทุกบอนอยู
1: ่
0: สปป.ลาวรวมทั้งสากลตื่มอีกที่ว่าเห็นระยะนี้ก็ถือว่ามีประชาชนลาวเฮาจํานวนหลวงหลายที่ว่าได้ไปฝากคํานั่นเองรวมทั้งมีการซื้อขายคําถือว่าตลาดธนาคารคำของพวกเรานี้มีบรรยากาศคึกคืนรวมทั้งถือว่ามีการทันสมัยได้บ่จำเป็นต้องไปต่อคิวในการซื้อคำเพิ่นก็มีตู้เนาะตู้กดคำเพียงแต่ทานเพิ่นก็จะมีเป็นบล็อกให้ทานเนาะทานก็สามารถซื้อได้บ่ว่าจะเป็น1กล้าม2กล้ามแล้วก็มีกล่องถือว่างามอีหลีถือว่าเป็นทั้งทันสมัยหรือว่าบางทานอาจจะซื้อไว้เก็บสะสมหรือว่าอาจบ่อยากเก็บสะสมก็เอามาฝากไว้ที่ธนาคารคำนอกจากที่ว่ามาฝากแล้วยังมีดอกเบี้ยตื่มอีกฉะนั้นก็ขอเชิญบรรดาทานเนาะที่ว่ามีคำหรือว่าอย่างอยากมีความสนใจเกี่ยวกับธนาคารคำนั้นก็สามารถเข้าไปพัวพันอยู่ที่ธนาคารคำลาวได้
1: เจ้าและมาฮอนนี่เวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็หมดเวลาลงแล้วก่อนจะจากกันไปทางรายการของพวกเฮาขอฝาก2ทางติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการเพื่อนธนาคารและนอกจากนั้นก็เป็น2ทางการติดต่อธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นก็คือ2ทางเว็บไซต์ www.bul.gov.la 2ทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาว2ทาง TikTok bul_channel และ2ทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพลาว23ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 11:00 เป็นต้นไปนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
0: เจ้าและนั้นก็เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งท่านผู้ฟังเวลาของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้วเนาะท่านผู้ฟังมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ์พร้อมด้วย
1: สุขเทวาศิประเสริฐ
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ความสุขสุขดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงบรรดาประเทศด้วยพัฒนาที่จะออกจากสถานภาพประเทศด้วยพัฒนาต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติวางออกเป็นต้นรายรับแห่งชาติเฉลี่ย1,300ดอลลาร์ต่อคนต่อปีขึ้นไปท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารองค์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับประเทศด้วยพัฒนาที่จะออกจากสถานภาพประเทศด้วยพัฒนาต้องปฏิบัติเงื่อนไขขององค์การสหประชาชาติกำหนดไว้เป็นต้นรายรับแห่งชาติเฉลี่ย16คนต่ำสุดบ่ให้หลุด1,300ดอลลาร์ขึ้นไปส่วนลาวเฮาแมน2,300กว่าดอลลาร์ต่อคนต่อปีดัชนีทรัพย์สินมนุษย์ต่ำสุด66%ในนี้แมนความเอาหลายปัจจัยเช่นเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขดัชนีความบอบบางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมเอาการเงินการพัฒนาเศรษฐกิจและอื่นๆท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารให้ฮู้ตื่มว่าภายหลังที่ประเทศลาวออกจากสถานภาพประเทศด้วยพัฒนาแล้วสิ่งที่ประเทศเฮาจะได้รับแม่นมีหลายโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนต่างประเทศหลายขึ้นเช่นสถาบันการเงินในด้านการลงทุนการกู้ยืมมาตรการการผลิตจะสูงขึ้นสุกโยให้ลาวเข้าสู่ขบวนการแข่งขันด้านต่างๆได้หลายขึ้นกว่าเก่าจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: รายการ Colorful Music
5: Welcome to Colorful Music
4: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
5: The program updates world music trend for you

เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวดัตช์แล้วก็อิหร่านแล้วก็บราซิลนักฮ้องสองสามคนมาฮ้องรวมกันบอกว่าจะเป็นเซดาริซาแฮปโรวิต้าแล้วก็เยชอตฮ้องเพลงนี้อับบิลี่ไม่ถึงความสามัคคีจังหวะก็ได้ใจเมื่อรายการมันก็จะเป็นเวอร์ชันเฟรนช์ภาษาฝรั่งนะกินไม่ก็ได้แต่ชื่อแต้มปล่อยโดนระบอเพลงนี้ก็ปล่อยตั้งแต่2024เดือน6 2024ก็ยังเป็นที่ต้องการของแฟนๆเพลงบางคนก็มักจังหวะเพิ่นว่าฟังแล้วมันได้ใจโดนๆกิ้งไม้ก็หยิบมามิกซ์ซับกันไปเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านสองทางนี้ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาขอบใจเป็นยังบริษัทเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการกาซามาสั้นหาดผ่านไลน์สองทางจะติดตามผ่านคาลิฟูนมิวสิกทุกมื้อได้ที่ว่ามีโปรใหม่ๆเพิ่นก็จะติดต่อทีมงานพวกเฮาให้มาเว้ามาว่าผ่านช่องทางนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้หรือจะติดตามผ่านทางแฟนเพจของเรา Telecom

0: ลองเหลาทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจ

0: เลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการตอนนี้เพิ่นแจกยังบ่แจกตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลเป็นการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งบริษัทครบรอบ30ปีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถเข้าไปลุ้นรางวัลเพียงแต่ตื่มมูลค่าโทรในเครือข่าย 100,000 กีบขึ้นไปเพิ่นแจกไปแจกแต่ละเดือนละเดือนละห้อยล้านจนถึงท้ายปีแปลว่าแต่ละเดือนเพิ่นแรนเดิมออกไปเนาะแล้วท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่นั่นก็คือ 1.4 ตื้อแล้วรางวัลเป็นไส้คอคำเป็นคำว่าสั้นๆ300ปลายล้านกันลุ้นไปนำกันเพียงแต่ตื้มเงินตื้มเงินนั้นต้องแมนแซนกิฟขึ้นไปเขาจึงมีสิทธิ์เข้าไปลุ้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

ผ่านกันไปอีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่ยิงไม้หยิบไม้มีรายการได้ฟังก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อย2016นี่บอกับบอเป็นซิงเกิลของโพสต์มาลอนนักของคันทรีอ่ะของหวนกับมอร์แกนวอลเลนซึ่งทางซองก็เป็นนักร้องเพลงคันทรีจากอเมริกาโพสต์มาลอนก็เป็นแรปเปอร์เป็นซิงเกอร์ร้องเพลงนี้ Why I Had Some Hell ก็ชื่อว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเนาะตอนที่ผู้เกี่ยวปล่อยออกมาใหม่ๆแล้วตอนนี้โดนๆพวกเขาก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังจังหวะก็ได้ใจอยู่สวยๆแบบซีไล่คนทำประทานอาหารกระยานว่าจะนอนปากทีมงานเอาเพลงคืนมาให้ฟังเพื่อจะได้ wake you up พร้อมใจเราโทรคมทีเดินทางห่วมๆกับพวกเฮามีรายการท่ามว่าบริการ FTTH ถ้าเฮาใจลงหน้าเป็นปีนี่นะแท้มแท้ว่า4เดือนแท้มอีลี่ได้กิ่งไม้เบาเรื่อยๆว่ากิ่งไม้ก็ท้อนเงินไว้เป็นเดือนปอนไว้รวบรวมเป็นปีแล้วก็จ่ายลวงหน้ากันไปก็ได้4เดือนฟรีอีเลี่ยจนลืมลั่งแทนที่เขาจะจ่ายแต่ละเดือนไปแต่เขาบ่ได้แท้มนี่มันบึดนึงมันคือว่าหมดอ่ะบึดนึงมันคือแบบมาฮอดไหวเนาะปีนึงคือว่าบึดเดียวได้4เดือนฟรีก็คือว่าลืมลั่งกันไปพุ่นได้

สำหรับคะแนนสะสมในเครือข่ายเราโทรละข่มตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเฮานั้นสามารถเอาไปแลกมูลค่าโทรหรือแลก data ได้เด้อเส้นว่าเฮาสามารถเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มื้อรหัสตัวนี้มันเลข10ชื่อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกแบบใดลือมิดรายการจะเอาห้อยคะแนนแลก data มันมี3ทางเลือกให้เนาะห้อยคะแนนแลก5กิกใส่ได้1มือรหัสมันเลข11ห้อยคะแนนแลก3กิกใส่ได้3มือรหัสมันเลข12และห้อยคะแนนแลก2กิกใส่ได้5มือรหัสมันเลข13จำกันได้แล้วเนาะรหัสของแต่ละแพ็คเกจที่เราจะไปแลก10 11 12 13มีรายการสามารถทำการแลกผ่านบริการ M Service หรือจะกดผ่านหน้าจอกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อบางคนฟังแล้วคงจะงงว่าเอ๊ะคะแนนเราเอามาแต่ใส่คะแนนแมนทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรละคม 1,000 กีบไม่ถึง1คะแนนเวลาเราใช้เวลาเราโทรมันระบบก็จะสะสมคะแนนอยู่แถวนั้นแล้วเราสามารถเอาคะแนนนั้นมาแลกสิ่งที่เพิ่นระบุในขณะนี้ก็คือแลกเป็นมูลค่าโทรแลกเป็น dataแต่ละฤดูกาลเพิ่นก็จะระบุออกมาว่าเจ้าสามารถเอามาแลกแบบนี้แบบนั้นแต่ระยะนี้แมนมูลค่าโทรและ data เท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหะนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: Colorful Music The Best Radio in Town
5: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
5: แท้วะอีลีวะ
6: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทรคม
4: You are listening to Colorful Music Enjoy
2: เอ้อนี่ตุ๋น
8: หึ
2: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: โ
2: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
8: โอ
2: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
8: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
2: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ก็ขอบใจเราโทรละคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาคงทราบกันไปบริการเราโทรละคมนอกกิ่งไม้กับปอให้รายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นบริการ FTTR ซึ่งเป็นบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นสามารถเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแล้วเน้นความแห่งข้องเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดสปอนนครลุ่มเวียงจันทร์ก่อนตามด้วยบริการยิ้มกับ Family Package สปอร์ตผู้ใดที่ใช้มือถือบริการเบิร์ตตึมเงินว่าซั่นซะบริการเบิร์ตตึมเงินแล้วพวกเฮามีซ่องแพ็คเกจซึ่งซื้อเป็นแพ็คเกจแล้วเฮาสามารถลงทะเบียนใช้นำกัน3เบอร์5เบอร์สินะก็ตามด้วยบริการ IR ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ถ่ายไปเที่ยวนั้นบ่จำเป็นต้องซื้อซิมปลายทางเปิดใช้ IR แล้วมีเป็นแพ็กเกจคงจะทราบกันไปรายการบ้องว่าเปิดเพลงของลิซ่าให้ฟังแน่โกลของลิซ่าห้องห่วมกับนักห้องดังอื่นๆอ่ะมาฟังนำกันเลย
1: Taking all that our hearts can hold.
2: Guess I'm.

0: ยังทำ goals goals goals goals
1: นี่รายการก็คงจะได้ยินคำว่า goals แปลบ้านเฮาก็แปลว่าโกนนั่นแหละเนาะโกนบ้านน่ะคือซุ่นหลวงที่นักกีฬาเตะบ้านมุ้งเปาไปอยู่แถวนั้นมอบให้แล้วเนาะมีรายการอยากจะฟังผลงานของลิซ่าลิซ่าห้องงอมกันกับแอนนิต้าและกันยังมีเรม่าห้องเพลงนี้ปล่อยด่วนแล้วบอกระวางท้ายเดือนแล้วนี่เองวันที่21เดือนพฤษภาที่ผ่านมาใจมีรายการแม่นบอขอบใจเด้อที่ทรงแห่งใจเข้ามาผ่าน021224173มาขอบใจเราโทรละคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาบริการ FTTH ตอนนี้พวกเขายังมี10แพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกความไวได้ตามใจแล้วปกติแพ็กเกจพื้นฐานก็35เมกนะความไว 165,000 กิบต่อเดือนเป็นรายการสามารถเลือกเป็นแพ็กเกจ55เมก70 80 100 200 160 180 300 300 300สูงถึง400อันนั้นก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งบางคนก็ต้องการคมไวแบบฟ้าแมปหรือว่าแบบธรรมดาไทยเฮาเจ้าค่อยก็ใช้แบบพื้นฐานสินะก็แล้วแต่เพิ่นจัดทางเลือกให้เต็มรูปแบบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาสามารถเลือกคมไวได้ตามใจกับเราโทรคมถือว่าคุ้มสุดคุ้มนะผู้ใดจะเปิดใช้บริการ FTTH ก็เคี้ยวตัดสินใจสำหรับแพ็กเกจ 5G ลาวดิจิตอลไลฟ์กับลาวโทรคมตอนนี้มีแพ็กเกจ 150,000 กิกะใช้ได้1เดือนเด้อใช้ได้1เดือนแล้วมีถึง50กิกะผู้ใดสนใจตัวนี้ก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องไม้ดาววอลตึมบ้าน1กดดาว559เครื่องไม้ดาว513เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสำหรับแพ็กเกจซิมเดียวเที่ยวทัวร์ไทยโบจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพวกเรามี3แพ็กเกจด้วยกันไปมือหนึ่ง 15,000 กิฟต์เท่านั้นได้การรหัสเป็นเล็ก1แล้วยังมีบริการ3มือรหัสแพ็กเกจตัวนี้เล็ก3ราคา 40,000 มี1อาทิตย์รหัสแม่นเลข7ราคานั้นแม่น 70,000 กระดังที่พวกเราสมัครนั่นล่ะกันท่าว่าเลข1ก็ใส่ได้1มื้อเลข3ก็ใส่ได้3มื้อเลข7ก็ใส่ได้อาทิตย์1สินะเอาชื่อรหัสแล้วเนาะเลข1เลข3เลข7เลือกอ่อนได้1วิธีสมัครสมัครได้ทางเบอร์ตืมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เราสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติสมัครแบบเดียวกันง่ายๆมีรายการจดไว้กดเครื่องไม้ดาวส่ง34เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวตามด้วยรหัสที่เราต้องการเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ถือว่าสุดคุ้มนั่นล่ะเซ็นมาไปมือหนึ่งสมัครแพ็กเกจเล่งหนึ่งอ่ะ 15,000 กิฟต์เดี๋ยวนี้ 15,000 กิฟต์บางเทื่อไปซื้อน้ำกันอย่างไรอันนี้เขาสามารถติดต่อกันได้เมิดมือถือว่าคุ้ม

ำหรับแพ็กเกจแนทสุดคุ้มไซแพ็กเกจแนทซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนมีรายการสามารถสมัครตัว10กิก10กิกนี่ไซได้10มื้อ 25,000 กิกรหัสมันเล็ก1แล้วยังมีแพ็กเกจ 40,000 1เดือนแต่มีดาต้าถึง15กิกอันนั้นรหัสมันเล็ก2เด้อสะเพาะเบอร์แนทนอกจากนั้นยังมีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คือ35กิก 85,000 ต่อเดือนรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเล็ก3วิธีสมัครก็คือกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข1นั้นสะเพาะ 10,000 นะเลข1นั้นสะเพาะ 25,000 ใส่ได้10มือเลข2นั้น 40,000 15กิกเลข3นั้น 85,000 35กิกสินะแค่กดเอาจะเอาเลข1เลข2เลข3แล้วแต่ใส่เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: Zito.
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เพลงนี้เป็นผลงานของมาโดน่าท้องเพลงนี้ไว้ที่ผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมา Love Sensation แปลรวมๆภาษาบ้านเฮาก็คือความรู้สึกหักเป็นความหักก็ได้หรือว่าความรู้สึกของการว่าหักหรือว่าสัมผัสความหักประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสังกัดอยู่ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่15ของมาดอนน่าแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Love Sensationความหมายอันหนึ่งหรือว่ามีเนื้อในเพลงตอนหนึ่งที่ย้ำลายเลือกเกินบอกว่า when you are here with me there is nothing that we cannot do แต่เวลาเขาฟังเพลงเขาจะฮองอ่ะมันก็จะ brain in เข้าไปคำเมาต่างๆแล้วมันฝังแกค่อนข้างจะยากซึ่งแปลว่าเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันบ่มีสิ่งใดที่จะกี่พวกเขาจะเฮ็ดบ่ได้มันคือความมั่นใจมันคือความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับคำว่าหักอะเนาะการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเก้าไม้มิกซับกันไปขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขากับบริการลาวโทรคมถ้าว่าฝั่งกิ่งไม้ปล่อยไปแล้วอธิบายไปก็ยังบ่ทันเข้าอกเข้าใจยากจะได้ข้อมูลอีกเตือนพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถสั้น 5,101 เกี่ยวกับบริการมือถือเด้อบริการตั้งตัวกัน175178ส่วนอินเทอร์เน็ต131นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามผ่านสายด่วนบริการเสริมบ่ว่าเกี่ยวกับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างหรือบัตรดาวน์โหลดเสียงเพลงรอไซด์ Data และข้อมูลต่างๆสินะ
1: สลองลาวทะละคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

ก็ขอบใจทุกคนที่ทุนอินมามื้อนี้ผิดพลาดประการได้ข้ออภัยใกล้มงแล้วยังซ่องนาทีมีความหมายเพิ่นมาคือโอกาสนี้เซย์กู๊ดบายกันไปมาพอกันมื้ออื่นมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายบ๊ายบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงรัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อปฏิบัติมาตรการต่างๆจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้ให้แข็งแกร่งกว่าเก่าพร้อมกันนั้นให้ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกกักเกียมจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติที่7ตุลาคมครบ32ปีให้ดีมีเนื้อในและความหมายเน้นใส่ความสำคัญของการศึกษาครูนักเรียนโดยถือเป็นขบวนการปลุกระดมการหักอาชีพครูการเข้าเรียนและอื่นๆท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ว่าให้สืบต่อสุ่มใส่พันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10คือแต่ปี2026หา2030เพิ่มทวีการโฆษณาสุขศึกษาการซักยากันพยาธิและส่งเสริมสุขภาพให้ทุกภาคส่วนในสังคมรับรู้เข้าใจพร้อมทางยกระดับคุณภาพการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่า
2: การพันขยายแผนพัฒนาสาธารณสุข5ปีครั้งที่10และปี2026หาปี2030เพิ่มทวีภาคส่วนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพในการบริการของบรรดาห้องหมอรัฐให้ดีขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านเคิงคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้เติมว่ารัฐบาลเน้นหนักให้สืบต่อลงสวยแขวงในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตาแซงโดยเฉพาะให้เร่งปรับปรุงนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งความรับผิดชอบของแขนงการต่างๆต่อเวียกกันดังกล่าวพร้อมทั้งสุ่มใส่กักเกียมเนื้อในและเข้าร่วมรายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริหารงานศูนย์กลางผักสมัยที่12โดยเฉพาะห้างนิติกรรมที่ติดพันกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหรอ
1: บอกผมไม่เห็นเลย
0: ตายแล้วบุเมนมันตะลิ่งอยู่หนทางคุณว่าหนังเหรอ
1: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกอีกยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจะที่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกขันถ่าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดติดที่นอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นเขาบอกบุเมนมันอยู่หนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื
2: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปยังถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

สุขีมันเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีม่วนซื่นกับเสียงเพลงงามเมืองลาวจากเสียงขับห้องของงาแสงอัมพรมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้สบายดีพี่น้องป้องปายหมดสู้ผู้สุขคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านกลับขึ้นมาพบกันอีกเส้นเคยกับรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอควบคู่กับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศในยามบ่ายบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่หลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้ามาแต่ว่าบางท่านอาจจะต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในขณะนี้กับบ่เป็นอย่างท่านผู้ฟังสามารถที่จะพักผ่อนไปนำหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการเพลง

ป้ายของพวกเขาไปนําได้มิดรายการถ้าผู้ฟังบางท่านอาจจะกําลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางถ้าว่ามีฝนตกฝนลินก็ขอให้ระมัดระวังใส่ความไวที่เหมาะสมบ่ใส่ความไวเกินกําหนดส่วนท่านที่กําลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านตามตลาดตะลีหรือว่าท่านที่กําลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในห้องลาห้องการก็รับฟังรายการของพวกเขาเพลินๆไปนํากันอยากให้มิตรรายการท่านผู้ฟังพากันมีความสุขไปพร้อมๆกับการเฮ็ดเวียกปล่อยให้สิ่งต่างๆค่อยๆเกิดขึ้นและก็บ่เคร่งเครียดหรือว่าเคร่งตึงกับหน้าที่เวียกงานหลายเกินไปท่านผู้ฟังเฮ็ดอะไรก็ให้มีความสุขไปพร้อมกันมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีการปล่อยวางก็คือว่าเป็นการยอมรับว่าสิ่งต่างๆในชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าว่าเมื่อมีความเสี่ยงบางอย่างเข้ามาก็ให้ฮู้ทันมันด้วยสติแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็ต้องจากไปแล้วก็พวกเขาต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นความสุขความทุกข์ความสัมพันธ์แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ปัจจัยต่างๆเฮาบ่จําเป็นที่จะต้องไปควบคุมได้หมดทุกอย่างถ้าว่ามันเกินความที่เราสามารถที่จะควบคุมได้เราก็มีแต่ปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของคนเราการที่เราบ่ยึดติดบ่ได้หมายความว่าเราบ่สนใจแต่ว่ามันหมายถึงการเอาใจใส่อย่างมีสติและก็เตรียมพร้อมยอมรับในความเป็นจริงเมื่อเฮารู้จักปล่อยวางสิ่งที่ผ่านเข้ามาก็จะบ่เป็นพิษภัยอันตรายบ่เป็นมลพิษกับชีวิตของเฮาแล้วก็สิ่งที่ผ่านไปก็นําเอาเก็บไว้เพียงแต่เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ชีวิตให้ตัวเฮาเองนั่นแหละท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงและจากนั้นจึงค่อยกลับขึ้นเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการน้ำกระตื้ม

0: าแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

พิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักในทุกของเขตเวียกงานแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเสื้อสูความศักดิ์สิทธิ์แห่งการคุ้มครองหลัดคือเงื่อนไขรับประกันให้แก้การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามแนวทางและยุทธศาสตร์ของผักเพื่อเสริมขยายกำลังของชาติสมทบกับกำลังแห้งของยุคสมัย

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันเจ้าเห็นลูกเขาบอกเหื
1: ้อบอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่บนทางคุณวะหนังเหื
2: ้อโอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นออีกยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตากถนนทางจะซื้อขึ้นมาเบิ่งบอแยกเอาลูกแดงขันถ่าเขาบอกมีสติได้ลูกเจ้าตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดที่นอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นเขาบอกบุเมนมันรีดบนทางไปแจ้งมาอยู่ไอ้เหื
3: ้อบอกวันป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

ซื่อว่าโลกี่กวงเมืองคนมันบ่เที่ยงมันหักเอียงซอยงอยคือคอยตะลิ่งของหลังเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวดอนหลังเทื่อลูกไทยบ้านสอนเท้าพ่อพญาขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังควบคู่กันกับเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นในยามบ่ายให้แก่มิตรรายการทุกท่านโดยเฉพาะแล้วก็แม่นทันทีต้องได้สืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามบ่ายส่วนว่าทันทีได้พักผ่อนในยามบ่ายก็บ่เป็นอย่างท่านผู้ฟังสามารถที่จะพักผ่อนไปนำหรือว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังเสียงเพลงม่วนๆและก็ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจากรายการของพวกเราไปพร้อมกันได้ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามบ่ายแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่ระยะนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยมาเตือนถึงพี่น้องบ้านเฮาท่านผู้ฟังเตือนภัยจากต่างแดนผู้ใดการหลอกลวงลักพาตัวทางไซเบอร์และก็เกี่ยวกับกลโกงมิจฉาชีพในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ในต่างประเทศสมือนี้ก็มีกลลวงของกลุ่มมิจฉาชีพคนบ่ดีที่มีให้เห็นได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการเพื่อเอามาตั่วยั่วหลอกลวงประชาชนสมือนี้มิจฉาชีพพากันมาหลากหลายช่องทางท่านผู้ฟังนับตั้งแต่การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานที่มาจากภาคส่วนต่างๆแม้แต่คนที่ไกลตัวเขาเองในต่างประเทศก็ได้เริ่มมีมิจฉาชีพที่ใช้กลลวงในรูปแบบใหม่อันนี้ก็เป็นการหลอกลวงแบบการลักพาตัวทางไซเบอร์ว่าสัตว์มันสิเป็นคือแนวใดพวกเรามาติดตามรับฟังนำกันลองเบิ่งการหลอกลวงลักพาตัวทางไซเบอร์หรือว่าเวอร์ชวลคล้ายแนปปิ้งอันนี้เป็นการสร้างกลโกงของมิจฉาชีพที่บ่ได้มีการลักพาตัวหรือว่ากักขังตัวโดยการที่เอาตัวไปเป็นตัวประกันตามที่พวกเราเคยเห็นผ่านมาแต่ว่ามันจะใช้วิธีในการข่มขู่และก็บงการเฮ็ดให้เหยื่อเฮ็ดตามคำสั่งท่านผู้ฟังโดยที่มิจฉาชีพจะมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตั่วยั่วหลอกลวงและก็บงการเหยื่อยกตัวอย่างเช่นเหยื่อที่ถูกข้อหาคดีการฟอกเงินหลักๆนี่หลังจากนั้นก็มิจฉาชีพจะได้ใส่คำเบาที่ยั่วว่าต้องได้ทำการโอนเงินให้มิจฉาชีพทั้งหมดเพื่อเอาไปทำการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินส่วนหลายแล้วเหยื่อที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำหรือว่าตกเป็นเหยื่อในการถูกหลอกลวงก็เป็นจำพวกนักเรียนนักศึกษาเยาวชนแต่ว่าล่าสุดนี่มีให้เห็นนี่ก็แม่นพนักงานบำนาญหรือว่าเกษียณแล้วก็ยังตกเป็นเหยื่อได้ก็มีให้เห็นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านพวกเฮามิจฉาชีพผู้เสียหายจะมีการแยกตัวออกไปอยู่ในห้องพักตามสถานที่บ่ว่าจะเป็นบ้านพักหรือว่าโรงแรมแล้วก็มีการใส่เหยื่อจัดฉากถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอว่าตนเองกำลังถูกลักพาตัวถูกเอาไปมัดมือมัดตีนไว้เป็นตัวประกันสมมุติว่าหลังจากนั้นก็มิจฉาชีพจะนำเอารูปภาพหรือว่าวิดีโอที่แม้แต่มีการใส่ AI สร้างทั้งรูปทั้งเสียงก็มีสร้างเป็นคลิปวิดีโอก็มีส่งให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อมีการเอิ้นเอาค่าไทยโดยที่มิจฉาชีพบ่ได้กักขังตัวประกันแต่ว่าให้ตัวประกันนะเป็นผู้สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองซึ่งว่าเป็นการตัวเหยื่อหลอกลวงแบบสองชั้นโดยการเหยื่อเอาเงินจากเหยื่อแล้วเหยื่อเอาเงินจากญาติพี่น้องหรือว่าผู้ปกครองพ่อแม่พร้อมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีการตั้งสติก่อนในขั้นดำอิฐท่านผู้ฟังการป้องกันนี่โดยขั้นตอนของมิจฉาชีพมันจะถูกออกแบบมาเพื่อเร่งให้เหยื่อมีการตัดสินใจที่ไวขึ้นและก็การป้องกันจากภัยมิจฉาชีพเหล่านี้ก็สำหรับนักเรียนนักศึกษานี่ก็ต้องบ่ฟ้าฟังบ่ให้หลงเชื่อในขั้นทำอิฐตั้งสติแล้วแล้วก็กวดบึ้งความผิดปกติของคนที่มาติดต่อว่ามันมีลักษณะคือแนวใดบ่โอนเงินบ่ว่าจะกรณีใดก็แล้วแต่บ่เชื่อทันทีกวดสอบกับหน่วยงานทางการซะก่อนว่าแม่นหน่วยงานทางการหรือบ่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่มิจฉาชีพมันใส่ติดต่อมา
สำหรับทางด้านผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องถ้าว่ามีมิจฉาชีพข่มขู่ให้มีการโอนเงินพร้อมทั้งส่งหลักฐานถึงลูกหลานให้จับตัวเป็นตัวประกันอันนั้นก็บ่ให้ฟ้าวหลงเชื่อเถื่อให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่อการพิจารณาใจแยกคักแน่ว่ากลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าแม่นเจ้าหน้าที่ตัวปลอมที่ติดต่อมาเพื่อเอื้อนเอาค่าไทยและนี่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญเอามานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพทางสื่อออนไลน์ตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ไหลยะต่อไปของรายการนับกระตือ

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหรอ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วบุเมนมันไปรีดีหนทางคุณว่าดังเหรอ
2: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่นอกเป็นยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนี้ตามคนหนทางจะซื้อขึ้นบนเบิ้งบนแยงเอาลูกแดงขันถ่าขันบนมีสติแดงลูกจะตายเลย
0: โอ
2: ้
0: ยลูกไปติดลูกเอ้ยจะเห็นนะบอกบุเมนมันรีดีหนทางกันยังมาอยู่ไอ้เนื้อ
3: บกวนป้าปล่อยลูกไปเรียนถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

องใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ทอคล้องตีได้ก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันบางท่านอาจจะกำลังผูกฟังเลี้ยงสัตว์เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการเกษตรกรรมอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาบางท่านก็อาจจะกำลังขับรถขับลาอยู่ตามถนนหนทางก็ขอให้มีสติระมัดระวังในการใช้ความไวขับขี่พาหนะนะท่านผู้ฟังทั้งนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพลงยามบ่ายของพวกเราอยู่ในขณะนี้ย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะแล้วก็แม่นไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงลายมียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อถ้าบ่มียุงลายก็บ่มีพยาธิไข้เลือดออกอย่างไรแล้วก็พวกเราควรจะทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก็คือการทำลายกระโปะกระป๋องภาชนะต่างๆที่ง่ายอยู่ตามอ้อมเหงื่ออ้อมสารคว่ำบ่ให้มีน้ำค้างตามภาชนะเหล่านั้นและถ้าว่าต้องสงสัยเป็นไข้โดยบ่ฮู้สาเหตุก็บ่ควรที่จะซื้อยามากินเองควรไปพบแพทย์หมอเพื่อตรวจอย่างละเอียดถ้าว่าเอาบ่ทันอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ย้อนปัจจุบันนี้นั้นยังบ่ทันมียาที่สามารถที่จะปิ่นปัวพยาธิไข้เลือดออกได้โดยกงเพียงแต่มีการปิ่นปัวหรือว่าหับห้องตามสภาพอาการเพื่อการประคับประคองไปเท่านั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพลงยามบ่ายและมาเฮานี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวเบิ่งเวลานี้ไหลไปว่างว่างปั่นกระแสน้ำบ่อยากลาก็ต้องได้ลาเหลียวเบิ่งเวลาใกล้จะหมดจะให้มีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นปิดท้ายรายการด้วยเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงนั่นล่ะหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องได้ขอลามิดรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้ความสุขและความโชคดีจงเกิดมีแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงคณะภาคคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมได้สุ่มใส่นำภาษีนำจัดตั้งผ่อนขยายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคมติคำสั่งต่างๆของศูนย์กลางพรรครัฐบาลสภาแห่งชาติและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะภาคกระทรวงภายใต้คำขวัญการนำพาเข้มแข็งการคุ้มครองศักดิ์สิทธิ์วัฒนธรรมศิวิไลท่องเที่ยวยืนยงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดกาและผ่านขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบดลมณีท่านคำเผาวรรณวงศ์หัวหน้ากรมกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าการติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบพรรคสมัยที่11มติคำสั่งข้อกำหนดของคันเทิงวังออกแม้นได้เฮ็ดอย่างสม่ำเสมอคณะพรรคได้เอาใจใส่ปรับปรุงการจัดตั้งให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆเฮ็ดให้สมาชิกพรรคมีวินัยและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นท่านคำเผ่าวรรณวงศ์มีคำเห็นเติมว่าคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เอาใจใส่นำพาซีนำและปฏิบัติระบบดำเนินชีวิตของหน่วยพรรคเป็นปกติปรับปรุงเนื้อในการดำเนินชีวิตการเมืองโดยสุ่มใส่กวดกาตีราคาคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความเป็นเอกภาพภายในสูงมีความสามัคคีนักแน่นปรับปรุงแบบแผนวิธีการนำพาวิธีเฮ็ดเวียกของตนให้เทศเหมาะตัวจริงหลายขึ้นเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายเพิ่มทวีการสีนำเวียกงานติดตามกวดกาและแก้ไขสภาพย่อท้อต่างๆภายในพรรคได้อย่างเข้มงวดจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น.-15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
3: ยาเสพติดเป็นพิษเป็นภัยผู้กินตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจคือพ่อกับแม่สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05 น.-15:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์และในมื้อนี้ก็รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศรีประภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ก็คงกับวันศุกร์วันที่2ตุลาคมปี2026แฮม6ค่ำเดือน10ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียก็คือปีม้าซึ่งมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ท่านก็จะได้รับฟังข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการยุติธรรมอยู่ในระยะที่2ของรายการเนาะส่วนระยะที่3ของรายการก็จะได้เสนอเนื้อในของกฎหมายโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับผลหายของยาเสพติดพร้อมทางโทษในกรณีที่ว่ากลับคืนมาเสพยาเสพติดคืนไม่ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าโดยยาเสพติดและอยู่ในประมวลกฎหมายอาญารายละเอียดติดตามรับฟังได้ในระยะที่3ของทางรายการเนาะแต่ว่าในตอนต้นๆของรายการแบบนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังเพลงจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราเติมอีก

เสียงเพลงมวนๆก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วหวังว่าจะสร้างความม่วนซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นของทางรายการแล้วว่าในระยะที่2แม่นจะได้เสนอข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะการยุติธรรมสำหรับมื้อนี้จะนำเอาข่าวกองประชุมสรุปเวียกงานช่วยเหลือทางด้านกฎหมายทั่วประเทศครั้งที่2ซึ่งว่าในท้ายเดือนกันยา2026ที่โรงแรมคราวพาซ่านครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงยุติธรรมร่วมกับสภาทนายความลาวได้จัดกองประชุมสรุปเวียกงานช่วยเหลือทางด้านกฎหมายทั่วประเทศครั้งที่2พร้อมเปิดนำไซต์เว็บไซต์การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลและบริการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายผ่านระบบออนไลน์โดยการเป็นประธานร่วมของท่านนางศรีสุดาโสภาวันดีรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและท่านโทมัสลามาอุปทูตแห่งราชอาณาจักรลุกเซมบวกเขาร่วมมีผู้ต่างหน้าจากห้องการบดากมศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจสถาบันยุติธรรมแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมสภาทนายความศาลประชาชนสูงสุดองค์การอัยการประชาชนสูงสุดกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงการต่างประเทศมหาวิทยาลัยแห่งชาติศูนย์กลางสหพันธ์แม่ยิ่งลาวบรรดาแผนกยุติธรรมแขวงเป้าหมายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งหมด227ท่านท่านนางศรีสุราโสภาวันดีได้กล่าวว่าเพียงงานช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือแบบอาสาสมัครหรือโพโบโนเป็นเวียกงานสำคัญในการอำนวยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายและความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันเวียกงานช่วยเหลือทางด้านกฎหมายได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยทนายความและได้รับการกำหนดละเอียดในดำรัสว่าด้วยการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายการบริการดังกล่าวเป็นการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายโดยบ่เสียค่าผ่านองค์การและห้องการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายของคณะยุติธรรมสหพันธ์แม่ยิ่งลาวและสภาทนายความในขั้นศูนย์กลางแขวงและเมืองผ่านมาเวียกงานดังกล่าวได้รับการผันขยายอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแบบประจำอยู่สถานที่และเคลื่อนที่การให้บริการความช่วยเหลือแบบอาสาสมัครโพโบโนของสภาทนายความรวมถึงการช่วยเหลือด้านกฎหมายผ่านการจัดตั้งของแขนงยุติธรรมสาม

0: พันเมยิงลาวและสภาทนายความลาวพร้อมนั้นยังได้จัดพิมพ์ปึ้มคู่มือแผ่นพับโปสเตอร์วิดีโอสั้นและเว็บไซต์ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเพื่อแนะนำช่องทางในการให้บริการกองประชุมนี้ยังได้เน้นให้คะแนนการยุติธรรมสหพันธ์เมยิงลาวและสภาทนายความร่วมกันพัฒนาความรู้และยกสูงความอาจสามารถของบุคลากรโดยนำใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเวียกงานให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงเพื่อให้การบริการด้านกฎหมายมีความว่องไวโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับกองประชุมครั้งนี้บรรดาผู้แทนได้รับฟังบทนำเสนอเกี่ยวกับหลักการและเนื้อในสำคัญของเวียกงานช่วยเหลือด้านกฎหมายพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นบทเรียนและประสบการณ์จากการปฏิบัติตัวจริงเพื่อเป็นบอนอิงในการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายและร่วมกันปรับปรุงให้บริการเวียกงานยุติธรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายและความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์การช่วยเหลือด้านกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลและบริการช่วยเหลือด้านกฎหมายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานการส่งเสริมรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายการเข้าถึงความยุติธรรมและการปกครองที่ดีจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลุกซัมบูร์กท่านผู้ฟังที่หักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการเสนอข่าวกองประชุมสรุปเวียกงานช่วยเหลือทางด้านกฎหมายทั่วประเทศครั้งที่2ที่ว่าทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังส่วนว่าระยะหน้าผู้ดำเนินรายการจะเสนอเนื้อในของกฎหมายเกี่ยวกับผลหายของยาเสพติดพร้อมทั้งโทษในกรณีที่กลับคืนมาเสพยาเสพติดใหม่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดและประมวลกฎหมายอาญาเนาะรายละเอียดติดตามรับฟังได้ในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้ฟังโฆษณาจากทางรายการก่อน
1: ฮัลโหลเสี่ยว
2: ฮัลโหลเสี่ยวตัวอยู่ไซ
1: กันกำลังขับรถอยู่เสี่ยวกำลังกลับแก้เครื่องมาส่งเพิ่น
2: วะส่งเครื่องแล้วมาแบกเงินเอาเด้อมีแบกสีลมน้ำ
1: ไล่ๆแล้วจิไปหาเด้อป้าฝ่างานเลยนี่คือกินตลาดแท้เชียวแต่มื้อนี้เฮาลืมนําบ่ได้หลายเลยมื้ออื่นเฮาต้องได้ไปส่งคืนเพิ่นแต่เจ้ามื้อ
3: โอ้ยเชียวโดนๆพบกันจัดหนักจัดเต็มนะเฮาน่ะเออนี่หมู่เฮาบักดําก็ขับรถแก้เครื่องคือตัวนี้แหละแต่มันก็ดื่มตลอดยังบ่เป็นหยัง
4: สบายดีเฮาดําเด้อเฮามียาดีเด้อเชียวเดี๋ยวเฮาจัดให้เลย
1: เอายกซะป้าโทรหาโมงเจ้าแล้วคือแม่งลาป้านี่7โมงก็มีเวียกเน้อก็จะไปกวนเลยฟ้าวแ
4: ลเดี๋ยวๆเฮามียาดีแก้เหงานอนเอา2เม็ดไปก่อนเด้อเซียวถ้าติดใจจึงโทรเฮาอีกกินเม็ดเดียวห้ามฮองว่าบ่เหงานอนและขับรถบ่เมื่อยอีก
1: ว่าขอเด้อเซียวไปกวนเด้อไปกวนเด้อฟ้าวเฮงกันนะจ๊ะเนี่ย
5: สบายดีมาแต่ไสเนาะขอกดเอกสารรถแน่
6: ขออนุญาตเปิดประตูรถกดเครื่องเลยเด้อ
1: และไล่อาย
5: ด้านหลังมีหยังบ่ขอกดคนขับเด้ออ
6: ันนี้มันยาเสพติดตัว
1: โอ้น้องก็หาฮู้น้องก็ยังมาได้สําเหนือมือหมู่น้องเอาเถอะมันว่ายาแก้เหงานอนน้องกินเม็ดนึงอย่างเม็ดนึงอยู่นี่แหละกินเม็ดเดียวบ่ฟิตี
5: เม็ดเดียวก็พิษทั้งกินทั้งมีไว้ครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา320การเสพหรือการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในวรรคที่3ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยาอียาบ้าและยาไอที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กรัม 5.3 กรัมจะถูกลงโทษตามอิสรภาพแต่2ปี55ปีและจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบ55 10ล้านกีบ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายและมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของทางรายการก่อนยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศรีประภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่หักแพงดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอในระยะผ่านมาว่าอยู่ในระยะที่3นี้จะได้เสนอเนื้อในของกฎหมายซึ่งว่ามื้อนี้จะนำเอาเนื้อในเกี่ยวกับผลหายของยาเสพ ติดพร้อมทั้งโทษในกรณีที่กลับคืนมาเสพยาเสพติดใหม่ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดและประมวลกฎหมายอาญามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนำกันเนาะท่านผู้ฟังคำว่ายาเสพติดนี้แม่นสารกระตุ้นหรือระงับระบบประสาทที่ว่าได้มาจากพืชที่ให้สารเสพติดหรือจากการสังเคราะห์สารเคมีเมื่อเสพแล้วจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อร่างกายต่อจิตประสาทและจะมีความต้องการเสพนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกเนาะผลที่ตามมาจากการเสพยาเสพติดนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้เสพเองแล้วยังเป็นสาเหตุที่พาให้เกิดปรากฏการย่อท้อต่างๆในสังคมอีกด้วยท่านผู้ฟังและเกี่ยวกับผลร้ายของยาเสพติดนี้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะรับรู้แล้วว่ามันมีผลร้ายอย่างหลวงหลายและมหาศาลต่อทั้งผู้ที่เสพเองและต่อสังคมฉะนั้นมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับผลร้ายของยาเสพติดประเภทเกิดห้ามซึ่งมีผลร้ายดังนี้ท่านผู้ฟังทำอิดแมนผลหายต่อผู้เสพคือยาเสพติดเกิดห้ามนี้มีผลหายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของผู้เสพเฮ็ดให้บทบาทเฮ็ดให้เกียรติศักดิ์ศรีและอนาคตตกต่ำสมองของผู้ที่เสพนี้ถูกทำลายกลายเป็นบ้าเสียจิตมีการใส่ความหุนแหงทำลายชีวิตของตนเองและทำลายชีวิตของผู้อื่นซึ่งว่าเฮามักจะเห็นผู้ที่เสพยาเสพติดแล้วมันไปทำลายสมองไปเฮ็ดให้เป็นบ้าเสียจิตแล้วมักจะก่อความเสียหายต่างๆอาจจะก่อความเสียหายอยู่ในเฮือนในซานของตนเองหรือว่าสร้างผลกระทบให้แก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงอีกเนาะท่านผู้ฟังเฮ็ดให้สังคมนี้เกิดมีความบ่สงบเกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นผลหายต่อผู้ที่เสพเองต่อมาผลหายต่อผู้ผลิตและผู้กระทำอื่นซึ่งว่าผู้ผลิตผู้ปรุงแต่งผู้ซื้อขายจำหน่ายครอบครองเก็บรักษานำเข้าส่งออกนำผ่านสปป.ลาวยาเสพติดประเภทเกิดห้ามนี้แน่นอนก็จะมีผลหายหรือว่าส่งผลกระทบต่อผู้ที่กระทำนั้นก็คือจะเสียบทบาทเสียเกียรติศักดิ์ศรีเสียอนาคตซึ่งว่าจะถูกดำเนินคดีและจะถูกลงโทษตามกฎหมายเนาะโทษเกี่ยวกับผู้ที่ว่าผลิตผู้กระทํานี้แม่นมีหลายอย่างซึ่งว่าจะแยกตามประเภทจะแยกตามน้ำหนักจะแยกตามผลร้ายที่ว่ามันเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งว่าอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานี้ก็ได้กำหนดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโทษไว้เนาะบัดนี้ผลหายต่อมาผลหายต่อครอบครัวแน่นอนว่าถ้าครอบครัวใดมีผู้ที่เสพยาเสพติดอยู่ในครอบครัวนั้นก็จะเกิดมีความสับสนวุ่นวายเกิดความแตกแยกกันผิดท้องต้องเถียงกันเสียชื่อเสียงเกิดมีการใช้ความหุนแหงมีการทำร้ายชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวและผลกระทบด้านอื่นๆก็จะตามมาถ้าว่าพ่อเสพก็จะส่งผลกระทบบ่เฉพาะแต่ผู้เป็นพ่อเองอยู่ในครอบครัวผู้ที่เป็นเมียผู้ที่เป็นลูกก็จะได้รับผลกระทบตามมานั่นเองมันนี้ผลหายต่อสังคมสำหรับยาเสพติดนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบและก็ให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆขึ้นในสังคมเป็นต้นก็ให้เกิดมีสิ่งย่อท้อและอาชญากรรมทำลายและข่มขู่ความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมเช่นว่าผู้เสพยาเสพติดเมื่ออยากเสพยาเสพติดแต่ว่าบ่มีเงินซื้อเฮ็ดได้ไหนเนาะท่านผู้ฟังก็จะไปซอกลักซอกงัดซอกแงะลักเครื่องของผู้อื่นปุนจีสิ่งทรัพย์ของคนอื่นเหล่านี้เป็นต้นซึ่งว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นสาเหตุหนึ่งแม่นมาจากยาเสพติดผู้ที่เสพยาเสพติดนี้แล้วไปสร้างปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆขึ้นอยู่ในสังคมนั่นเองต่อมาเม็ดผลหายต่อประเทศชาติยาเสพติดเกิดห้ามนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติต่อประชาชนเป็นต้นสาวนุ่มเยาวชนที่ว่าเป็นอนาคตของชาติแทนที่ว่าเยาวชนสาวนุ่มใหญ่มาแล้วจะเป็นอนาคตที่ดีของชาติแต่ผัดไปติดยาเสพติดแล้วก็จะบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันชาติป้องกันความสงบบ่สามารถเป็นกำลังแห่งในการสร้างชาติและพัฒนาประเทศชาติได้และผู้ฟังที่ฮักแพงเลยที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการนำเสนอผลหายของยาเสพติดซึ่งว่ามันมีผลหายอย่างหลวงหลายและมหาศาลและเมื่อรับรู้ถึงผลหายของมันแล้วแต่ถ้าในกรณีที่ว่าบุคคลใดที่ว่าเสพยาเสพติดและได้รับการปิ้นปัวแล้วแต่ว่าผู้เกี่ยวนั้นยังกลับคืนมาเสพใหม่อีกครั้งจะมีการลงโทษบ่จะได้รับโทษบ่ถ้าว่ามีจะถูกลงโทษคืออะไรซึ่งแน่นอนว่าถ้าบุคคลใดที่เสพยาเสพติดและได้รับการปิ้นปัวแล้วแต่ว่าผู้เกี่ยวนั้นยังกลับคืนมาเสพใหม่อีกเนาะ ก็จะได้รับการลงโทษท่านผู้ฟังซึ่งว่าอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา321ได้กำหนดเกี่ยวกับการกลับคืนมาเสพใหม่ไว้ว่าผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการเป็นปัวแล้วกลับคืนมาเสพใหม่ให้ปฏิบัติดังนี้1ได้รับการเป็นปัวครั้งที่1โดยได้รับการยังยืนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะผู้สอบศูนย์ปิ่นปัวยาเสพติดออกมาแล้วแต่ว่าผู้เกี่ยวนี่ยังกลับคืนไปเสพใหม่อีกก็จะถูกตำหนิวิจารณ์และจะถูกปรับใหม่แต่ 100,000 กีบหา 300,000 กีบนี่แม่นการปิ่นปัวครั้งทําอิฐเนาะโดยได้รับการยังยืนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะผู้สอบแล้วแต่กลับคืนไปเสพใหม่บัดนี้2ได้รับการปิ่นปัวครั้งที่2ได้รับการยังยืนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกจากคณะผู้สอบศูนย์ปิ่นปัวยาเสพติดออกมาแล้วแต่ผู้เกี่ยวนี้ก็ยังกลับคืนไปเสพใหม่อีกก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหาร1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่ 300,000 กีบหา 500,000 กีบซึ่งวันนี้แม่นเป็นครั้งที่2ครั้งที่2นี้จะมีโทษตัดอิสรภาพได้เนาะท่านผู้ฟังก็คือโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหาร1ปีและถูกปรับใหม่พร้อมเนาะแต่ว่าครั้งทําอินแมนจะถูกตำหนิวิจารณ์และถูกปรับใหม่แต่ว่าครั้งที่2นี้จะมีโทษพร้อมก็คือโทษตัดอิสรภาพบัดนี้ครั้งที่3ได้รับการปิ่นปัว3ครั้งขึ้นไปโดยได้รับการยังยืนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะผู้สอบศูนย์ปิ่นปัวยาเสพติดออกมาแล้วแต่ก็ยังกลับคืนไปเสพใหม่อีกก็จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่1ปีหา3ปีและจะถูกปรับใหม่แต่ 500,000 กีบหา5ล้านกีบซึ่งว่าครั้งที่3นี้โทษตัดอิสรภาพนี้ก็จะสูงขึ้นและโทษปรับใหม่นี้ก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้ก็แม่นโทษทางอาญาที่ว่ากฎหมายได้กำหนดโทษใส่ผู้กระทำผิดในสถานการกลับคืนมาเสพยาเสพติดที่ว่าประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดไว้และเมื่อเฮาฮับฮู้แล้วว่ายาเสพติดนี้มีผลหายอย่างหลวงหลายและเมื่อเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดแล้วก็จะได้รับโทษตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายนั้นฉะนั้นพวกเฮาทุกคนก็ต้องได้ห่างไกลจากยาเสพติดเมื่อเข้าไปพัวพันแล้วมันบ่มีอะไรดีขึ้นดอกเนาะท่านผู้ฟังพร้อมกันนั้นก็ขอฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านให้เอาใจใส่เบิ่งแยงให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลานของตนให้ดีบ่ให้ไปพัวพันหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสอกกิจกรรมอื่นๆให้เขาเจ้าได้เฮ็ดบ่ว่าจะเป็นการเฮียนฮ้องเพลงการเล่นกีฬากีฬานี้ก็มีหลายประเภทคือกันถ้าว่าลูกเฮามักกีฬาประเภทใดเฮาก็ส่งเสริมไปทางนั้นดังคำเว้าที่ว่าเสียเหงื่อเพื่อกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาเพื่อยาเสพติดนั่นเองท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและทั้งหมดนี้ก็แม่นการเสนอข่าวการเคลื่อนไหวเบี้ยงานของคณะกรรมการยุติธรรมและเนื้อในของกฎหมายเกี่ยวกับผลหายของยาเสพติดและโทษของการกระทำผิดที่กฎหมายได้กำหนดไว้มาฮอนนี้เวลาของทางรายการเฮาก็ใกล้จะหมดลงแล้วเนาะต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่มาให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวมาฮอนนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมาพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สบายดี

การปิ้นปั่วสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการปิ้นปั่วสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นฉุกเฉินทานสามารถเข้ารับการปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222

สบายดีตอนทำอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเส้นเขาเส้นเคยเวลาดีๆแบบนี้ 15:30 ถึงเวลา 16:00 น.วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับรายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพนะนำหับใส่ไปรายการนำเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการนะผลประโยชน์สำหรับสมาชิกประกันสังคมเพื่อรับประกันให้ทานที่เป็นสมาชิกแล้วได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีการเสียสิทธิ์การเสียสิทธิ์หมายถึงยังหมายถึงการที่เฮามีเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนแต่เฮาบ่ได้มาขอเงินอุดหนุนอันที่1อันที่2มาขอซ่าก่ายเงื่อนไขนะก่ายระเบียบการนะเป็นต้นแม่นการยื่นเอกสารของเงินอุดหนุนบ่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนระยะสั้นระยะยาวนะก็จะมีกำหนดระยะสั้นก็จะมีเงินเกิดลูกเงินป่วยการเงินเสียชีวิตก็ให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนะนับแต่มีเอกสารยังยืนจากหมอนะหรือว่าออกการสิส่วนเงินอุดหนุนระยะยาวก็จะมีเงินเสียกำลังแรงงานนะเงินบำนาญเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่อันนี้ก็แม่นให้ยื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนนะขออภัยบ่เกิน6เดือนนะอันนี้ส่วนเงินอุดหนุนระยะยาวเช่นเงินอุดหนุนบำนาญเสียกำลังแรงงานนะเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวนะหรือว่าเงินใหม่พอใหม่ไม่ใหม่ให้ยื่นเอกสารบ่เกิน6เดือนนะผ่านมาพนักงานรัฐกรเองก็ดีเกิดลูกมาแลนเอกสารยังมีความซักซ่าบางเทื่อกายไปโดนแล้วเนาะกาย3เดือนนี้แล้วเนาะบ่ได้มาขอลูกจนฮอด1ปีบางคนจนลูกจนย่างได้แล้วอันนั้นมาขอเงินเกิดลูกแน่ว่าซั่นเงินบำเหน็จลูกว่าซั่นบ่ฮู้เหตุผลบ่ฮู้ว่ามีนโยบายอันนี้ก็บ่สามารถปฏิบัติได้เนาะเพราะว่ามันกายดนเกินที่จะเฮ็ดหนังสือเสนอพิจารณานะเนาะหนังสือเสนอเพื่อนะเหตุผลความจำเป็นอย่างนั้นเนาะคำว่าระดับกายไปดนแล้วมันก็เป็นความหยุ่งยากให้ได้เสียสิทธิผลประโยชน์เนาะแม้แต่การไปใส่บัตรอยู่หมอเช่นเดียวกันเนาะบ่ได้แจ้งเพิ่มคู่สมรสบ่ได้แจ้งเพิ่มลูกเวลาไปหมอบ่มีชื่อเพราะว่าบ่ได้แจ้งอัปเดตข้อมูลเข้าก็เฮ็ดให้เสียสิทธิผลประโยชน์ต้องได้จ่ายเงินเองเนาะอันนี้ก็แม่นเอิ้นว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะทุกท่านท่านผู้ฟังนี่แหละเนาะได้มีความเอาใจใส่เพิ่มขึ้นนะต่อการเฮ็ดงานประกันสังคมของพวกเขาความจริงแล้วบ่จำเป็นต้องเข้ามาหาพวกเขาก็ได้นะเพียงแต่ยกโทรศัพท์โทรมาปรึกษาหาหรือเนาะบ่เข้าใจตัวใดหรือว่าอยากเชิญทีมงานประกันสังคมของพวกเขาลงไปอธิบายฮอดบริษัทฮอดองค์การจัดตั้งของรัฐเนาะจัดในนามกระทรวงบ่ได้ก็จัดในนามของกรมกองแผนกการก็ได้เนาะจัดเฉพาะโหลดนะหนังสือก็ใบเสนอกับหนังสือโดยหัวหน้ากรมมาโหลดสินะหัวหน้าแผนกมาโหลดหัวหน้าองค์การมาโหลดเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงานของท่านเนาะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาทางประกันสังคมนี่เห็นไปเสนอลงเผยแพร่ในนามเป็นกระทรวงนะเพิ่นว่าบ่มีเงื่อนไขนะท่านเนาะเพราะว่าแต่ละกระทรวงก็แต่ละกรมก็ยุ่งยากเนาะที่จะเต้าโฮมกันก็ปฏิเสธนะทางพวกเขาไปก็เฮ็ดให้พนักงานนั่นแหละเนาะอันนั้นบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมแล้วก็เกิดมีกรณีเสียสิทธิผลประโยชน์ก็เฮ็ดให้เอิ้นว่ากระทบจิตใจเนาะของผู้ประกันตนเฮานี่แหละเฮาแนวจ่ายเงินทุกเดือนเด้บัดเกิดเหตุมาบัดใช้บัดบ่ได้ก็ย้อนว่าไปบ่ถึกขั้นตอนอันที่1
หรือว่าบ่ได้รับเงินอุดหนุนก็ย้อนว่ามันอยู่ในเอกสารซ่าเห็นบ่เพราะว่าบ่ได้รับรู้ข้อมูลประกันสังคมเพราะแล้วเนาะก็อยากให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญเวียกงานประกันสังคมเนาะซึ่งการลงโฆษณาเวียกงานประกันสังคมของเฮาก็บ่ได้ติดพันค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะก็บ่ได้มีค่าใช้จ่ายหมายความว่าลงโฆษณาให้ฟรีบ่ได้เสียค่ามีแผ่นพับมีกฎหมายลงไปให้พร้อมเพื่อให้ท่านได้ศึกษาด้วยตัวเองตื่มเนาะมีบทบรรยายส่งเป็นไฟล์ท่านพร้อมเนาะสามารถเบิ่งได้ผ่านมือถือเวลาว่างหั่นน่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคณะนำประกันสังคมเพิ่นก็เห็นความสำคัญเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้เนาะโดยดีตลอดมาและสำหรับรายการของเฮาในมื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อมื้อนี้ก็เอาใจพนักงานรัฐกรเนาะโดยเฉพาะแม่นหัวข้ออุดหนุนบำนาญภาครัฐเนาะอุดหนุนบำนาญภาครัฐกรระยะผ่านมาอาจจะเคยเอามาเว้าเนาะสำหรับอุดหนุนบำนาญภาควิชาการเพราะว่าทั้ง2ภาคนี้มันก็มีความคล้ายคลึงและก็แตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคันว่าเอามาเว้าในหัวข้อเดียวกันเนาะทั้งภาครัฐภาควิชาการภาคสมัครใจปนกันนี่ย่านมีรายการสิเกิดความสับสนเนาะก็เลยแยกมาเฉพาะอีกหัวข้อ1โดยเฉพาะแม่นมื้อนี้ก็เป็นบำนาญภาครัฐกรโดยเฉพาะแม่นผู้ที่เป็นพนักงานรัฐกรเนาะก็รับฟังก็เป็นผลประโยชน์หรือว่าท่านใดบ่แม่นรัฐกรก็ฟังน้ำกันได้นะเพื่อเป็นความรู้ในโอกาสต่างๆเนาะในงานบูธวางแสดงอย่างต่างๆทำประกาศกรมนี่เพิ่นมักเชิญไปร่วมนะขึ้นบรรยายท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อมีส่วนร่วมได้รับของที่ระลึกจากทางประกันสังคมนะในหลายๆโอกาสนั่นแหละเนาะแล้วก็สำหรับเงื่อนไขเงื่อนไขการรับอุดหนุนบำนาญสำหรับพนักงานรัฐกรเนาะอันที่หนึ่งก็คืออย่าลืมเนาะรัฐบัญญัติที่ได้มีการนะแจ้งออกมาเนาะอิงตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศซึ่งในรัฐบัญญัติเก่าได้มีการระบุเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมาตรา34และ38ในกฎหมายนะ34และ38ในกฎหมายว่าด้วยการประกาศสังคมฉบับเลขที่ 54/2/พ.ศ.เปลี่ยนแทนเนาะหมายความว่าในกฎหมายนะยังรักษาคือเก่าแต่เฉพาะมาตรา34และ38นี้เปลี่ยนบ่ให้ใส่ตัวเก่าเอาตัวใหม่ที่ระบุอยู่ในรัฐบัญญัติก็คือมติของสภาแห่งชาติเนาะเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2025นั่นแหละเนาะก็ใส่เอิ้นว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเฉพาะมาตรา34และ38เท่านั้นในภาครัฐเนาะบำนาญภาครัฐเงื่อนไขก็คือแมนปีประกันตน25ปีขึ้นไปหญิงชายคือกันเนาะ25ปีขึ้นไปฮะเพศหญิงอายุ55ปีขึ้นไปนะคันว่าเมื่อเทียบใส่นโยบายระเบียบเก่าเงื่อนไขเก่าก็แมนหมายความว่ายังคือเก่าเนาะสำหรับเพศหญิง25ปีขึ้นไปแต่สำหรับเพศชาย57ปีขึ้นไปหมายก็ว่า57ปีนี่แม่น560ปีนะต้องเข้ารับบำนาญเนาะ57ปี560ปีนะต้องเข้ารับบำนาญบ่ก่ายนี่ได้เนาะคันว่าอิงตามรัฐธรรมนูญก็คือมติของสภาแห่งชาตินี่นะเนาะหมายก็ว่าให้เพศชายนี่บำนาญไว้ขึ้นนะแต่เพศหญิงก็สามารถบำนาญตอน55นะสามารถบำนาญตอนอายุเกษียณอันนะ55ปีเนาะอันนั้นมันเงื่อนไขที่มีการปรับปรุงใหม่ในมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/2/พ.ศ.หรือว่าสภาแห่งชาติและได้มีการกำหนดก็คือแมนผู้ที่มีปีการ
อันแยกเฉพาะต่างหากด้วยบัดนี้เด้อผู้ที่มีปีการ23ปีบ่ฮอด25ปีแต่ปกติแบบนั้นต้อง25ปีแต่ผู้ที่มีปีการ23ปีบ่ฮอด25ปีนี้ถ้าอายุครบเกษียณก็สามารถขอบำนาญก่อนได้เนาะก็สามารถขอบำนาญก่อนได้บ่จำเป็นต้อง25ปีถ้าว่าอายุครบเกษียณแล้วตอนเอิ้นว่าปีการ23ปีนะก็สามารถขอบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดเงินบำนาญลง 2% คันว่าขอบำนาญตอน24ปีตัดอยู่ 1% คันขอตอน25ก็คือบ่ได้ตัดเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าส่วนห้อยอันนี้แม่นผู้ที่อยากขอบำนาญก่อนปีการครบแต่ว่าอายุครบนะอายุครบเกษียณแต่ว่าปีการยังบ่ฮอดสามารถขอก่อนได้เนาะอันนี้แม่นอีกข้อหนึ่งและนอกจากนั้นนะนอกจากนั้นสำหรับผู้ที่เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975นะผู้เข้าการปฏิวัติก่อนปี1975หรือผู้เสียกำลังงานประเภท1หาประเภท4และกับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับธาตุเบื่อท่านเคมีสารพิษสารเคมีนะที่มีผลอันตรายต่อสุขภาพนะแต่5ปีขึ้นไปนี้โดยมีการยั่งยืนของแพทย์อายุเกษียณก็คือแมนเพศชายนะเพศชาย55ปีขึ้นไปนะเพศชายมัน55ปีขึ้นไปแปลว่าจากปกติ60ปีนะ57หา60ปีแมนตอน55สามารถขอได้สำหรับผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขบ่ว่าจะเป็นเสียกำลังงานประเภท1หาประเภท4เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับตัดเบื่อสารพิษสารเคมีนะหรือว่าเข้าการปฏิบัติก่อนปี1975นะอันนี้แมนสำหรับเพศชายส่วนเพศหญิงก็คือแมนสามารถขอตอน50ปีขึ้นไปก็ได้นะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีธาตุเบื่อนี่นะเนาะหรือว่าอยู่ในเป็นผู้เสี่ยงครับประเภทหนึ่งครับประเภท4นะหรือว่าเฮ็ดเวียกการปฏิวัติก่อนปี1975เนาะแต่ว่าเพิ่นสิจัดให้เป็นกลุ่มครับบำนาญอยู่ในบำนาญระยะที่3นะบำนาญระยะที่3ก็คือแม่นกลุ่มที่จะได้ครับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ70หา85ส่วนห้อยเนาะ70หา85ส่วนห้อยและก็นอกจากนั้นในรัฐบัญญัติก็คือมติดังกล่าวได้มีการระบุเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผู้ที่เฮ็ดเวียกในระบบเก่าก่อนปี1975นะก็คือแม้นว่าเรื่องของการให้คิดไล่ปีการ3ปีได้ให้เท่ากับ1ปีการและก็จัดให้อยู่กลุ่มบำนาญประเภท2นะคำนับบำนาญประเภท2ก็คือจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญอยู่ในระยะ75ส่วนห้อยหา90ส่วนห้อยนะ75ส่วนห้อยหา90ส่วนห้อยนะอันนี้ก็อาจจะมีความสับสนอยู่หลายอันเนาะสำหรับท่านผู้ฟังเพราะว่าจะมีการกำหนดในการเปลี่ยนแปลงในมาตรา34หลายข้อเนาะหลายข้อส่วนมาตรา38ที่มีการปรับปรุงก็คือว่าเรื่องของการคิดไล่อุดหนุนบำเหน็จเทื่อเดียวนะอุดหนุนบำเหน็จเทื่อเดียวเป็นวาระยะต่อไปซะจึงมาโอ้มาลมให้มีรายการได้ฟังกันตื่มเนาะเกี่ยวของกับหัวข้อดังกล่าวในมาตรา34และ38เกี่ยวของกับอุนุนบำนาญและบำเน็จสำหรับพนักงานรัฐกรเอาเป็นวาระยะต่อไปตอนนี้ให้มีรายการรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามฟังรายการประกันสังคมในทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงซาด FM 103.7 MHz อยู่กับโฆษกสันติภาพนำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับอุนุนบำนาญมาโอมาลมให้มีรายการได้ฟังโดยสปอร์แมนอุนุนบำนาญภาครัฐกรเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือในมาตรา34และ38เป็นรัฐบัญญัติของประธานประเทศและก็ทางเป็นมติของทางสภาแห่งชาติเลขที่162ลงวันที่30พฤษภาคม2025นะมาโอมาลมให้มีการได้ฟังเกี่ยวของกับการคุ้มครองอุดหนุนปราบนั้นนะภาครัฐกรประเด็นก็คืออาจจะมีว่าเรื่องของการปรับปรุงบางอันบางอันทบทวนในหนึ่งก็คือแม่นปีการก็แม่น25ปีนะเพศหญิง55ปีขึ้นไปเพศชายแม่น57ปีที่ว่ามีการปรับปรุงเนาะ560ปี57 560ปีเนาะเพศชายต้องได้เข้ารับบำนาญส่วนผู้ที่อายุครบเกษียณแต่ว่าปีการวันฮอดก็สามารถขอรับบำนาญไว้ก็คือแม่นตอน23ปีเนาะสามารถขอปีการ23ปีอายุครบเกษียณสามารถขอบำนาญได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 2% นะเงินบำนาญขอตอน24ปีปีการเนาะอายุครบเกษียณก็ขอได้แต่ว่าเพิ่นจะตัดอยู่ 1% นะสำหรับบำนาญและก็นอกจากนั้นก็คือสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีนะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพนะมีการยั่งยืนของแพทย์นะเหตุเวียกในนะติดพันกับสารพิษสารเคมี5ปีขึ้นไปนะหรือว่าเป็นผู้เสี่ยงกับรายงานประเภท1หาประเภท4หรือเป็นผู้ที่เข้าการก่อนนะปฏิบัติเนาะก่อนปี1975กลุ่มนี้มันถูกจัดให้อยู่เป็นผู้รับบำนาญอยู่ในระยะที่3นะซึ่งในระยะที่3ก็เงินบำนาญอยู่ในระยะ75 85ส่วนห้อยนะอันนี้แม่นทบทวนในระยะเบื้องต้นที่ว่าโอ้เราให้มีรายการให้ฟังเนาะบัดนี้เกี่ยวข้องกับมาตรา38สำหรับผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จหมายความว่าลาออกเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสำหรับพนักงานรัฐกรนะในนั้นผู้ที่จะขอเข้ารับบำเหน็จก็คือแมนวิธีการคิดไรนะเพิ่นจะเอา85ส่วนห้อยจะเท่ากับ85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนนะแล้วไปคูณให้ 1.5 เดือนแล้วไปคูณให้จำนวนปีการของผู้เกี่ยวนะอีกท่านึงก็คือเอา85ส่วนห้อยไปคูณให้เงินเดือนนะเงินเดือนสุดท้ายของผู้เกี่ยวไปคูณให้ 1.5 แล้วก็ไปคูณให้ปีการนะแต่ก่อนแล้วแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณให้ 1.5 ไปคูณให้ปีการแต่ว่าปัจจุบันแม่นเอาเงินเดือนสุดท้ายไปคูณให้ 1.5 ไปคูณให้ปีการแล้วไปคูณให้85ส่วนห้อยอันนั้นคือเป็นเงินบำเหน็จที่ทานจะได้ครับที่ทานจะได้ครับสำหรับผู้ที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสำหรับทานที่อยากออกไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวหมายว่า85ส่วนห้อยไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายนะแล้วไปคูณใส่ 1.5 ไปคูณให้จำนวนปีการของบุคคลอันนั้นคือเงินบำเหน็จนะเพื่อไปสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้าใจว่าบำเหน็จก็คือแมนจะได้เงินเป็นก้อนอยู่แต่ว่าจะบ่ได้เป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วหมายความว่าจะถูกตัดออกจากฐานข้อมูลประกันสังคมแตกต่างจากผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญนะผู้ที่รับอุดหนุนบำนาญก็คือจะได้รับการคุ้มครองต่อไปอีกนะเพราะว่าจะเป็นบ่ได้จ่ายเงินสมทบสองมาจะเป็นผู้รับเงินสมทบแทนก็คือแมนประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีในแต่ละเดือน3 จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติพร้อมโดยครอบครัวนะ4เกิดมีการเสียชีวิตได้เงินเสียชีวิต5คันว่าครอบครัวครบเงินไขเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินใหม่ประกันสังคมยังจะไปเลี้ยงดูครอบครัวของผู้เกี่ยวเนาะหมายความว่ารับเงินอุดหนุนใหม่และการลูกกำพร้าเลี้ยงดูลูกไป68ปีเนาะก็ถือว่ายังคุ้มครองยาวนานเนาะก็ยังคุ้มครองยาวนานบัดนี้การคิดไล่เงินอุดหนุนเนาะการคิดไล่เงินอุดหนุนสำหรับภาครัฐนี่แม่นบ่ยากเนาะเพิ่นได้มีการกำหนดอิงตามระยะเข้ารับบำนาญเนาะอิงตามระยะเข้ารับบำนาญก็คือนะผู้ที่รับบำนาญประเภทหนึ่งแม่นผู้ที่เฮ็ดเวียกแต่ปี1955 54ขึ้นหลังจะได้รับเงินบำนาญอยู่85 100% หรือว่า100ส่วน100เนาะผู้บำนาญระยะที่1หมายความว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกก่อนปี1954เนาะจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง85 100ส่วน100หรือว่า 100% นะอันที่2ผู้ที่รับบำนาญในระยะที่2แม้นระยะเฮ็ดเวียกระหว่างปี1955หาดปี1974ก่อนปลดปล่อยเนาะก่อนปี1975ก็คือในระยะ1955-1974จะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง75หา90ส่วน100หรือว่า 90% ส่วนผู้บำนาญระยะที่3ก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกนับแต่ปี1975เป็นต้นมาเป็นต้นมาเป็นต้นมานี่ก็คือมีกำหนดเช่นเดียวกันเนาะเป็นต้นมาก็คือมาฮอดเดือนธันวาปี2017เดือนธันวาปี2017กลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินบำนาญระยะ3จะได้รับเงินบำนาญตามสุดแมน70ส่วน100หาสูงสุดแมน85ส่วน100และกลุ่มที่4ผู้ที่เข้ารับบำนาญในผู้ที่เฮ็ดเวียกในระยะ1มาก่อน2018เป็นต้นมาฮอดถึงปัจจุบันนะผู้ที่สังกัดรัฐหรือว่าเฮ็ดเวียกมาตั้งแต่วันที่1มาก่อน2018มาถึงปัจจุบันจะได้รับเงินบำนาญอยู่ในระหว่าง60ส่วน100หา75ส่วน100สูงสุดเนาะ75ส่วน100บ่เกิน75ส่วน100หรือว่าบ่เกิน 75% อันนี้ก็แม่นการคิดไล่สำหรับผู้รับอุดหนุนบำนาญภาครัฐเนาะก็จะมีระเบียบการที่เฉพาะแตกต่างจากพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจมาโอมาลมให้บริการได้ฟังในมื้อนี้เนาะก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลรายละเอียดที่อาจจะเป็นกำหนดเนาะเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างซับซ้อนหน่อยนึงแต่ก็ท่านว่าบ่เข้าใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าให้ทีมงานของพวกเราได้อธิบายเพิ่มเติมก็ได้เนาะโทรมา1508ในโมงราชการเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้เบิ่งเวลากันเหลือบ่หลายพบๆกับสันติบาลได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลามีกันไปก่อนสบายดี
1: การเป็นป่วยสุขภาพในระบบประกันสังคมปัจจุบันนี้ประกันสังคมได้ยกระดับการให้บริการเป็นป่วยสุขภาพโดยเซ็นสัญญากับห้องหมอศูนย์กลางและบรรดาห้องหมอแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเบิ่งแย้งให้แก้ผู้ประกันตนและผู้เกิดสิทธิ์ที่นำใช้บัตรประกันสังคมกรณีกวดเขตนอกเพียงแต่ทานยืนบัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอที่ตนเองเลือกไว้ในบัตรในกรณีนอนห้องหมอหรือต้องได้เข้ารับการผ่าตัดทานสามารถเลือกเข้านอนปิ้นปัวอยู่ห้องหมอใดก็ได้ที่เป็นคู่สัญญานำประกันสังคมประกอบด้วย5ห้องหมอศูนย์กลาง17ห้องหมอแขวงและห้องหมอเมืองที่ขึ้นกับแขวงกรณีเจ็บเป็นสุขเสริญทานสามารถเข้ารับการปิ้นปัวอยู่ห้องหมอของรัฐได้ทันทีห้องหมอใดก็ได้ที่อยู่ใกล้แต่ต้องแจ้งห้องหมอที่ตนเองเลือกหรือแจ้งประกันสังคมภายใน72ชั่วโมงทานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-5548-9030หรือ020-5434-6222
2: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
3: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงลึกซึ้งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทคำนาทีดำเนินรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงท่านสามารถติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการของพวกเราจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถติดตามรับฟังได้และตอนต้นรายการมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาทีการแถลงข่าวเกี่ยมเปิดกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจะมีการพิจารณา6ปัญหาสำคัญของชาติและรับรองเอาห่างกฎหมาย8ฉบับซึ่งในวันที่1ตุลาคม2016ท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบท่านให้ฮู้ว่ากองประชุมครั้งนี้จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่5ตุลาและจะดำเนินไปฮอดวันที่11ตุลาคม2016ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติซึ่งจะได้ใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญของชาติก็คือ 1. พิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่ง 2. พิจารณารับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2016และทิศทางแผนการประจำปี2017 3. พิจารณารับรองเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2017ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดการแห่งรัฐบทรายงานผลกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2015ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐ 4. พิจารณารับรองเอาบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุด 5. พิจารณารับรองเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017 6. พิจารณารับรองเอาห่างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสั่งใหม่1ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากกฎหมายปรับปรุง7ฉบับคือ 1. กฎหมายว่าด้วยรัฐบาล 2. กฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาว 3. กฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชน 4. กฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน5. กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 6. กฎหมายว่าด้วยการต้านสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์ 7. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าพร้อมเดียวกันนี้ท่านบุญจันทร์ศรีวงพันธ์ยังกล่าวตื่มอีกว่าเพื่อเปิดโอกาสให้สังคมได้มีส่วนร่วมในระยะดำเนินของประชุมห้องว่าการสภาแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดเห็นและคำเสนอโดยกงจากประชาชนที่มีความสนใจส่งคำคิดเห็นและข้อเสนอของตนไปยังกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้โดยผ่าน3ช่องทางก็คือ1โทรศัพท์สายด่วน156ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่21ตุลาคม2016ในมงรัฐการหรือจะส่งผ่านทางอีเมล nalao.156@gmail.com และแอปพลิเคชันลาวหน้าสามารถส่งได้ทั้ง3ช่องทางในระยะของการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติวันที่5จนถึงวันที่21ตุลาคม2016นี้เอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

านผู้ฟังที่หักแพงขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีกมาที่คราวนี้เกี่ยวกับโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยบุรีคำไสแม่นเล็งแผนสดเสยประชาชนก่อนเสื่อมต่อเส้นทางยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามความคืบหน้าของโครงการยักษ์ใหญ่ทางด่วนเสื่อม2นครหลวงเวียงจันทน์ฮานอยก้าวไปอีกบาดก้าวล่าสุดทางการแขวงบุรีคำไสได้เปิดเผยห่างแผนการสดเสยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในระยะส่วงปากสันหาเทงทุยระยะทาง 203.8 กิโลเมตรโดยได้นำเอาห่างอัตราสดเสยดังกล่าวมาเผยแพร่อยู่ห้องการบ้านทองใหญ่เมืองปากสันเพื่อให้ครอบครัวที่ถูกผลกระทบและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้กวดกาพร้อมทั้งประกอบคำคิดเห็นเพื่อสุกยู่ให้โครงการที่รัฐบาล2ประเทศ

เทศได้ตกลงหัวมือกันตั้งแต่ปี2016สามารถเดินหน้าต่อไปอย่างว่องไวสำหรับแผนสดเซยดังกล่าวจะกวมเอาทั้งหมดมีที่ดินสิ่งปลูกสร้างพืชผลปลูกต้นไม้กินมากรวมถึงผลกระทบต่อฮีดของประเพณีที่อาจเกิดขึ้นพิเศษแมนกำหนดให้เจ้าของโครงการต้องโอนเงินสดเซยเต็มจำนวนเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนโดยกงภายใน60วันรัฐกาลหลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติและมีผลบังคับใช้เส้นทางด่วนสวงนี้แมนเจริญแต่บ้านท้องใหญ่เมืองปากสันผ่านอยู่28บ้านใน4เมืองก็คือเมืองปากสันเมืองบริคันเมืองเวียงทองและเมืองไซจำพรมุ่งหน้าสู่ซ้ายแดนลาวเวียดนามพร้อมทั้งเสื่อมต่อกับทั้งหลวงแห่งชาติเลขที13ใต้อีกด้วยและเส้นทางสายนี้ถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญพอแขวงบริคำไซเป็นจุดเสื่อมต่อที่ใกล้ที่สุดระหว่างเวียดนามและไทยโดยผ่านลาวซึ่งจะช่วยยกระดับการเสื่อมโยงภาคพื้นสุขยู่การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลโดยในการพบปะเมื่อโมมานี่ระหว่างสหายทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสปปลาวและสหายฟาร์มยาตุกรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการแห่งสสเวียดนามก็ได้เห็นดีเอกภาพร่วมกันที่จะสืบต่อสุขยู่โครงการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมส่วนทางฝั่งเวียดนามโครงการทางด่วนวิ่งแทงทุยมีมูลค่า910ล้านดอลลาร์สหรัฐความยาวประมาณ60กิโลเมตรจากแขวงเงอานหาด่านสากลแทงทุยน้ำอ่อนก็ได้เริ่มลงมือก่อสร้างแล้วนับแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและมีการกำหนดให้สำเร็จในปี2029ด้วยระบบขวา51แห่งทางลอด58แห่งและอุโมงค์เจาะภูไดเวยาว485เมตรซึ่งแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของทั้งสองชาติในการเสื่อมจอดพื้นฐานโครงรางคมนาคมและเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็แมนบางส่วนความคืบหน้าของโครงการทางด่วนเสื่อมต่อ2นครหลวงเวียงจันทน์ฮานอยทางรายการชีวิตติดพันสังคมนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังถ้าหากว่ามีความคืบหน้าแนวใดตื่มจะมารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ตอนหาทุกทานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้พวกเขามาสืบต่อหับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมอีกมาที่เวียกงานการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากกันแน่เพิ่นว่าปฏิบัติหาหลักการต้นตอเพื่อให้การพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากได้หับผลสำเร็จเวียกงานการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากแม่นหนึ่งในเวียกงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของภาคและรัฐบาลนับตั้งแต่สถาปนาสปปลาวเป็นต้นมาจุดประสงค์หลักก็แม่นเพื่อลดพรความแตกต่างระหว่างตัวเมืองและชนบทพร้อมทั้งนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาเนื่องในเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากในระยะ2027-2030ที่นำมาเผยแพร่ในกล่องประชุมเมื่อวันที่21กันยายนที่หอประชุมแห่งชาติซี่ให้เห็นว่าแม่นเพื่อผันขยายมติกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030เพื่อระดมกำลังแห้งสังรวมในการแก้ไขความทุกข์ยากสร้างพื้นฐานโครงรางอยู่เขตชนบทและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อกำหนดแผนเวียกงานตัวจริงที่เป็นบุริมสิทธิ์และจำเป็นหีบด่วนในการปลุกระดมกำลังแห้งและความสามารถบ่มซ่อนของทั่วสังคมเข้าในการแก้ไขความทุกข์ยากและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อก้าวไปสู่ความอยู่ดีกินดีสู่ชนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวเพื่อดึงอัตราความทุกข์ยากให้ลดลงมาเหลือเพียง1ตัวเลขสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองพร้อมทั้งสร้างบ้านจุดสุ่มตัวแบบอย่างน้อยแขวงละ 4-5 บ้านนอกจากนี้ยังสุ่มใส่สร้างอาชีพเข้าถึงระบบปกป้องสังคมพัฒนาพื้นฐานโครงรางจัดสรรภูมิลำเนาและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่5ฐานให้เข้มแข็งเพื่อให้ได้รับผลสำเร็จต้องหับประกันให้ได้5หลักการต้นต่อเซนหับประกันความเข้มงวดเด็ดขาดที่แสดงถึงความตัดสินใจสูงสุดของพรรคและรัฐบนพื้นฐานความเข้าใจและเป็นเอกภาพสูงต่อความจำเป็นที่ต้องได้ผ่านขยายมาตรการอย่างเข้มงวดเด็ดขาดบนพื้นฐานกฎหมายและระเบียบการความยุติธรรมเหตุแท้ทำจริงและมีการนำพาซี่นำการจัดตั้งปฏิบัติเป็นระบบและต่อเนื่องหับประกันความโปร่งใสในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติทุกสั้นคนในสังคมสามารถเข้าห่วมและติดตามกวดกาความคืบหน้าและข้อคงค้างในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติและหลักการความโปร่งใสแม่นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จของการปฏิบัติคาดหมายของวาระแห่งชาติทั้งเป็นการสืบต่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมและสากลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเป็นการสร้างความจูงใจให้ทุกสั้นคนในสังคมให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้านอกจากนั้นแม่นหับประกันด้านวิทยาศาสตร์วิชาการและการมีส่วนร่วมต้องอิงใส่หลักวิทยาศาสตร์และวิชาการเพื่อค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยข้อมูลกกฮากปัญหาต่างๆอยู่ชนบทเพื่อวางแผนในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งการจัดตั้งบ้านและประชาชนบรรดาเผ่าสอดคล้องกับความที่ห้องต้องการตัวจริงของฮากฐานและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นหับประกันความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีการนำพาซี่นำอย่างรวมศูนย์เป็นเอกภาพมีการนำไส้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติมีจรรยาบรรณจรรยธรรมและมีความชำนาญทางด้านหลักวิชาการและวิชาเฉพาะระดับที่แน่นอนและมีความรับผิดชอบสูงบ่อาจเฮ็ดตามลำพังใจตามความรู้สึกอัตวิสัยของผู้ใดผู้หนึ่งหับประกันคุณภาพและความยืนยงต้องยกสูงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติเวียกงานให้ได้มาตรฐานทั้งหับประกันให้ครอบครัวบ้านและเมืองที่พ้นทุกข์แล้วบ่ให้กลับคืนมาทุกข์อีกลดพรความผิดพลาดความสักซ่าและความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความพึงพอใจให้แก่สังคมและสากลพร้อมทั้งเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาคุ้มครองและนำไส้ผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในระยะยาวรวมแล้วทัศนะของการนำพาของพรรคลัดเฮาต่อกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากบ่ได้แยกออกจากเวียกงานปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแม่นการพัฒนาแบบกวมรวมและยืนยงที่เอาประชาชนเป็นใจกลางการแก้ไขความทุกข์ยากบ่แม่นหน้าที่ของกระทรวงหรือแขนงการใดหนึ่งแต่แม่นความรับผิดชอบรวมของทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจะต้องได้พากันผ่านพาและทุกภาคส่วน
ต้องหันเปลี่ยนจินตนาการเฮ็ดแท้ทำจริงมีการประสานงานที่กลมเกี่ยวและนำใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้มีประสิทธิผลสูงสุดและเสื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าพวกเขาจะสามารถยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเรื่อยๆประเทศชาติจะก้าวออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาและก้าวสู่ความเจริญหุ่งเหืองสีวิไลตามจุดหมายที่ภาครัฐได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ท่านผู้ฟังที่หักแพงในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายและสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้างใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ลา17 โมงผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567 กิโลเฮิรตซ์หรือ529 เมตรและขึ้นสั่นความที่6,130 กิโลเฮิรตซ์หรือ49 เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้แม่นมื้อวันศุกร์แฮม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่2ตุลาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเฮาจะไปที่เมืองเสียงฮอนแขวงไสยบุรีไปล้มสายกับท่านพ่องสิทธิไสรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเสียงฮอนท่านจะไม่ฮู้ว่าทั้งเมืองเสียงฮอนเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างขบวนการคำนับรับต้อนวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีปีนี้ทางเมืองเสียงฮอนเพิ่นได้มีการจัดกิจกรรมอย่างแน่ตอนนี้พวกเราไปล้มสายกับท่านพองสิทธิไสสบายดีท่านพอง
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
1: เจ้าเจ้าสบายดีสบายดีเจ้า
0: เป็นเจ้าใดเนาะทั้งเมืองเสียงฮอนเฮาได้มีการสร้างขบวนการคำนำรับต้อนให้แก่วันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาคมครบ32ปีคือในใดในเจ้ามีกิจกรรมหยังแน่
1: เจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วเมืองเสียงฮอนได้สร้างกิจกรรมหรือว่าขบวนการเพื่อคำนำรับต้อนวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีเนาะอันที่1ก็ทั้งเมืองเสียงฮอนได้เฮาก็โดยปฏิบัติตามแผนการเคลื่อนไหวของคณะประจำพรรคเมืองมาเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับวันดังกล่าวนี้แต่มื้อนี้ถ้าเฮาจึงได้เต่าโฮมเอาพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมดอยู่ภายในเมืองเนาะจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างขบวนการครับรับตัววันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีนี้เนาะอันที่1ก็เพื่อเป็นการสร้างขบวนการครับวันดังกล่าวหั้นเนาะอันที่2ก็เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างครูอาจารย์ด้วยกันกับอำนาจการปกครองเมืองเนาะให้มีความสามัคคีแน่นแฟ้นเนาะอันที่2ก็เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาเนาะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างเมืองเสียงฮอนกับอำเภอ2แควอำเภอทงสร้างจังหวัดนานลาจักไทที่จะได้จัดการแข่งขันขึ้นในท้ายเดือนพฤศจิกายน2026นี้อยู่ที่อำเภอ2แควเจ้า
0: อ๋อเจ้า
1: เชิญเลยการแข่งขันเจ้าการแข่งขันกีฬาสุนนี่ถือว่าไทเฮาได้มี2ประเภทกีฬาเนาะคือประเภทกีฬาบันทรงยิงซ้ายรวมมีซาวทีมเนาะในนั้นก็มีทีมยิงเก่าทีมประเภทตั้ง16ทีมเป็นทีมผสมยิงซ้ายเนาะต่อคาดการณ์ว่าไทยเฮาจะได้ดำเนินการแข่งขันมาเป็นมื้อนี้เราจะให้สำเร็จต่อการแข่งขันชุดนี้
0: เจ้า
1: ระพันการแข่งขันทั้งครูอาจารย์ทั้งหมดอยู่เสียงฮอนไทยเฮานี่มี370กว่าท่านเนาะถือว่ามาการเข้าร่วมก็คือว่าจะครบเนาะยังจํานวนนึงครับส่วนที่มีความจําเป็นอยู่ทางห่างไกลหรือว่ามีลูกน้อยเนาะนี่ไทเฮาชุดหลายก็แม่นมาครบแต่จํานวนก็มีบรรยากาศสมควร
0: เจ้าและนอกจากอันนั้นการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาแล้วเนื่องในวันครูแห่งชาตินี่ทั้งเมืองเสียงฮอนเฮาได้เอาใจใส่หรือว่าให้ความสําคัญคือได้ต่อเวียกงานของบุคลากรก็คือแม่พิมพ์ของชาตินี
1: ่เจ้าประชาพันธ์มาทั้งเสียงฮอนโดยเฉพาะกับแม่นเดือนนี้เนาะเดือนที่เก่านี่ไทเฮาเป็นระยะไขสุขเฮียนใหม่ทางเมืองเสียงฮอนไทเฮาคณะนําของเมืองไทเฮาก็ปฏิบัติตามแผนที่ว่านักเฮียนที่ว่าข้างบ้านหรือว่านักเฮียนบ่อป่าลาการเฮียนน่ะไทเฮาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเนาะลงระดมลงซุกยู่ให้ได้เข้านักเฮียนได้เข้าโรงเฮียนเนาะมาฮอดปัจจุบันนี่ถือว่าทางเมืองเสียงฮอนไทเฮานี่ก็ถือว่าตัวเลขนักเฮียนป่าละหรือว่านักเฮียนข้างบ้านก็มีจํานวนน้อยเนาะจำนวนหน่อยกว่าปีผ่านๆมานี้เอาก็ได้มีความเอาใจใส่รวมทั้งในการบำรุงรักษาครูอาจารย์การจัดวางซับซ้อนต่างๆให้เฮาก็ได้เฮ็ดอย่างเป็นระบบเนาะอันนี้เนาะระยะผ่านมาอยู่เมืองเสียงฮอนเฮาเป็นที่นั้นโดยเฉพาะเป็นปีนี้นี้เนาะ
0: เจ้าและนอกจากการจัดกิจกรรมกีฬาแล้วแล้วก็การให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วเฮามีกิจกรรมอื่นๆอีกบ่เจ้านอกจากกีฬานี่เพื่อเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาตินี
1: ่โอ้เจ้าเพื่อสรุปแม่นแล้วเมื่อวันมาเมื่อก่อนได้เฮาก็ได้จัดกิจกรรมเอาไปร่วมกับมันอันนี้เนาะให้เฮาได้จัดการแข่งขันที่ว่าย่างเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุหมู่บ้านก็จัดกิจกรรมเนาะคือว่าในนั้นก็มีทางครูอาจารย์เฮาก็เข้าร่วมเป็นจํานวนหลายเนาะอันนี้เนาะ
0: เจ้าท่านจะให้ท่านเว้าความหมายความสําคัญของบุคลากรครูเฮาน้อยหนึ่งในอยู่ทางเมืองเสียงฮอนเนาะเฮาได้มีการยกสูง ยกสูงระดับความสามารถของครูขึ้นได้การฝึกอบรมครูได้เพื่อเฮ็ดให้ในการไปปฏิบัติหน้าที่ในการสิทธิ์สอนนักเรียนอยู่ภายในเมืองเฮาได้มีความรู้ความสามารถนี่เจ้า
1: เจ้าๆระยะเบื้องต้นให้เฮาก่อนจะเปิดโรงเรียนนี่ให้เฮาก็ได้จัดองค์ประชุมเนาะหมู่บริหารการศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์หรือว่าครูฮักจําปีหั่นให้เฮาก็ได้นําเอาบรรดาที่พิกรรมเฉพาะก็แม่นนโยบายของภาคของรัฐแล้วบ่แจ้งก็คือเอกสารนิติกรรมต่างๆที่พัวพันถึงกันถึงเป็นงานศึกษานี่ลงจัดตั้งซึมๆเนาะให้ทางครูอาจารย์ได้เฮาได้รับรู้เข้าใจแจ้งถึงสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองหั่นเนาะในการประกอบส่วนเอาได้ว่าในการสั่งสาพัฒนาเมืองสงขลาแหละเนาะจะให้ครูอาจารย์ได้เฮาก็จํานวนหลายก็มีความเป็นเอกภาพนั่นแหละเนาะปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายของคันเฮิงโดยเฉพาะในการจัดวางตับสอดบอลไปประจําการหรือว่าพูดจํานวนทั้งหมดบ่มีการคัดของมองใจเนาะมีความเป็นเอกภาพสอดต่อกับการบรรจุสับสนหน้าที่หั้นเนาะอันนี้ให้เฮาก็ได้เอาใจใส่นําหั้นต่อกับเรื่องงานพัฒนาครูนี่ให้เฮาก็ได้มีการบํารุงเนาะได้บํารุงก่อสร้างตลอดระยะประสงค์ไปเฮียนทั้งระยะสั้นระยะยาวก็มีหลายเนาะที่สปจ.บ่สามารถทําได้ตัวเลข
0: เจ้า
1: เจ้าเนาะบ้านเจ้า
0: เจ้าตอนนี้ก็อาดาครบถ้วนสมควรเจ้าและท่านในนามท่านซีนําเวียกงานวัฒนธรรมสังคมท่านเห็นว่าในนามยกสูงระดับความสามารถของครูขึ้นได้การฝึกอบรมครูได้เพื่อเฮ็ดให้ในการไปปฏิบัติหน้าที่ในการสิทธิ์สอนนักเรียนอยู่ภายในเมืองเฮาได้มีความรู้ความสามารถนี่เจ้า
1: เจ้าเจ้าระยะเบื้องต้นให้เฮาก่อนจะเปิดโรงเรียนนี่ให้เฮาก็ได้จัดองค์ประชุมเนาะหมู่บริหารการศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์หรือว่าครูฮักจําปีหั่นเฮาก็ได้นําเอาบรรดาที่พิกรรมเฉพาะก็แม่นนโยบายของภาคของรัฐแล้วบ่แจ้งก็คือเอกสารนิติกรรมต่างๆที่พัวพันถึงกันถึงเป็นงานศึกษานี่ลงจัดตั้งซึมๆเนาะให้ทางครูอาจารย์ให้เฮาได้รับรู้เข้าใจแจ้งถึงสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองหั่นเนาะในการประกอบส่วนเอาได้ว่าในการสั่งสาพัฒนาเมืองสงขลาทั้งแหละเนาะจะให้ครูอาจารย์ให้เฮาก็จํานวนหลายก็มีความเป็นเอกภาพนั่นแหละเนาะปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายของคันเฮิงโดยเฉพาะในการจัดวางตับสอดบอลไปประจําการเอาได้ว่าครูจํานวนทั้งหมดบ่มีการคัดของมองใจเนาะมีความเป็นเอกภาพสอดต่อกับการบรรจุสับสอดหน้าที่หั้นเนาะอันนี้ให้เฮาก็ได้เอาใจใส่นําหั้นต่อกับเรื่องงานพัฒนาครูนี่ให้เฮาก็ได้มีการบํารุงเนาะได้บํารุงก่อสร้างตลอดระยะประสงค์ไปเฮียนทั้งระยะสั้นระยะยาวก็มีหลายเนาะที่สปจ.ก็บ่สามารถทําได้ตัวเลข
0: เจ้า
1: เจ้าเนาะบ้านเจ
0: ้
1: า
0: เจ้าตอนนี้ก็อาดาครบถ้วนสมควรเจ้าและท่านในนามท่านซีนําเวียกงานวัฒนธรรมสังคมท่านเห็นว่าในนามเวียกงานวัฒนธรรมสังคมของพวกเฮาอยู่ทางเมืองเชียงฮ้อนเฮาได้มีการเอาใจใส่ในด้านใดแน่เจ้า
1: เจ้าเจ้าเวียกงานพัฒนาสังคมได้เฮาเมืองเชียงฮ้อนเฮาก็ได้ถือเป็นปัญหาสําคัญเนาะเป็นปัญหาสําคัญเฮาแหละที่เฮาว่าเวียกงานการศึกษาเนาะไทเฮาก็ได้ถือเอาเวียกงานการศึกษาไปก่อนเก่านึงเนาะเกี่ยวกับเวียกงานศึกษานี่ฉะนั้นไทเฮาบ่ได้ปะละอันนั้นฝั่งเมืองไทเฮาก็ได้ลงสัมผัสตัวจริงเนาะเกี่ยวกับปัญหาเสนอของครูอาจารย์ที่มีความจําเป็นมีความยุ่งยากเนาะไทเฮาก็ได้สนองเนาะหรือว่าได้แก้ไขปัญหาที่ว่าถ้าเฮาทางเมืองเฮาแก้ไขได
0: ้
1: เนาะปัญหาที่ว่าเป็นปัญหาที่ทางเมืองเฮาตัดสินบ่ได้ไทเฮาก็ได้เฮ็ดหนังสือหรือนําเสนอหาอันแข็งเนาะคันเพิ่งเพื่อมีวิธีแก้ไขแล้วช่วยแนะนําให้เฮาระยะผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการพัฒนาครูอาจารย์นี้ระยะนี้เฮาก็ได้สุ่มใส่การแบ่งปันของตัวเลขเนาะที่ว่าให้มาเฮ็ดได้จบสั้นม.7เนาะได้ไปเรียนต่อครูจังซั่นเนาะไปเรียนถึงสาครูหั่น
0: เจ้า
1: ตามการแบ่งปันของทั้งแขวงคือเฮาก็ได้ระดมเป้าหมายดังกล่าวได้ไปเรียนเนาะที่ว่าครบตามจํานวนที่ทางแขวงได้แบ่งปันให้เนาะอันนี้เฮาก็ได้เอาใจใส่คือนั้น
0: ครับเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าและท่านอันนั้นเมืองเชียงฮ้อนเฮาเนาะแล้วก็มีเป็นแขวงแฮกเซียวหรือว่ามีมิตรภาพใส่กับแขวงทั้งฝากประเทศเพื่อนบ้านเนาะท่านเนาะและเว้าเรื่องเกี่ยวกับเน้นหนักเรื่องครูนี่เฮามีการแลกเปลี่ยนด้านนี้นํากันบ่นอกจากจะเป็นกีฬาแล้วและด้านอื่นๆเด
1: ้โอ้เจ้าๆส่วนหลายทั้งเฮามันติดกับอําเภอของไทยที่แม่นไทยเฮาผ่านมาที่เฮาจะได้มีแต่แลกเปลี่ยนทั้งด้านการกีฬานี่แหละเนาะด้านวิชาการอื่นๆแต่เฮาบ่ได้แลกเปลี่ยนนํามีแต่ต้องว่าเฮาแลกเปลี่ยนทั้งด้านเรียกงานสาธารณสุขเรียกงานการผลิตกสิกรรมต่างๆนี่เฮาได้แลกเปลี่ยนแต่ส่วนเรียกงานพัฒนาครูที่เฮาบ่ได้แลกเปลี่ยนเนาะระยะผ่านมาเป็นเรื่องนั้นเนาะเกี่ยวกับเรียกงานดังกล่าวนี้
0: จ้าเจ้าเจ้าลั่นทั้งเฮาได้อาดาบรรดาครูอยู่ในเมืองเชียงฮอนเฮาเนาะเจ้าเฮาได้มีการเน้นหนักให้ทั้งอาณาทางภาคส่วนของอาดาครูนี่เนาะเจ้าเรื่องเกี่ยวกับการยกสูงจรรยาบรรณจรรยธรรมของครูขึ้นได้ได
1: ้เจ้า
0: โดยเฉพาะเป็นผู้บริหารการศึกษา
1: เจ้าแท้เฮาคือประธานได้รับผู้หลายเทื่อแล้วแท้เฮาก็ได้ท่านมาให้เฮาก็ได้มีการศึกษาอบรมหั่นแหละเนาะศึกษาอบรมมาแล้วเว้าเรื่องไอ้ฮักอาชีพครูเนาะพนักงานครูส่วนหลายก็ถือว่ามีจรรยาบรรณดีหั่นแหละเนาะบ่มีปัญหาที่ว่าห่างเสียงที่ว่าประชาชนหรือว่าสมาคมของนักเรียนไหนได้ส่งข่าวมาเนาะแท้เฮาก็ถือว่าบ่มีเนาะสังสารมันมีก็เป็นจํานวนน้อยเนาะอันนี้ระยะผ่านมานี่เป็นคือนั้นหั่นทางเมืองเชียงของเฮาเนาะ
0: อืมเจ้าเจ้าเจ้าแปลว่าตัวนี้เป็นเฮาได้เน้นหนักเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณจรรยธรรมของครูเนาะในการศึกษานักเรียนอยู่ภายในเมืองเชียงฮอนเฮาก็เห็นได้เรื่องเกี่ยวกับระดับการศึกษาหรือว่าการเรียนผลของการเรียนการสอนนี่แหละเนาะ
1: เจ้าจ้ะแม่นล่ะจ้ะแม่นล่ะ
0: เจ้าและสิ่งท้าทายของเกี่ยวกับการเรียกงานของการบริหารก็คือการน่ะนะพัฒนาครูนี่อยู่ทางเมืองเชียงฮอนในนามท่านเป็นในห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเชียงฮอนท่านเห็นว่าสิ่งท้าทายในการพัฒนายกระดับความสามารถหรือว่าเรื่องเวียกงานนั้นของบุคลากรครูเฮานี่อยู่ทางเมืองเชียงฮอนเนี่ยพบสิ่งท้าทายอย่างบ่
1: เจ้าแต่ว่าบางฮอดระยะนี้เนาะช่วงสิ่งท้าทายตัวกับครูอาจารย์ในเฮานี้อันที่1ก็เว้าเรื่องอันนี้แหละเพราะว่าทางเมืองเชียงฮอนเฮาตัวนี้ตัวว่าครูเนาะว่ายกระดับหั่นนะจำนวนหนึ่งมันบ่อยากไปเนาะบ่อยากไปแต่ซาบ่อยากยกระดับกันต่อเนาะอยากเด็ดบ่อยากไปยกระดับต่อซาอันครูทินพัดส่วนที่1เนาะอันที่2นี่เกี่ยวกับครูอาจารย์ในเฮานี่เนาะก็มีจำนวนหนึ่งเนาะจำนวนหนึ่งก็ยังมีแนวคิดเปรียบเทียบสังสาหั่นแหละเนาะประธานเนาะเปรียบเทียบสังสาหรือว่ากับคะแนนการอื่นซะหลังจากนั้นทางมูลเสียงฮอนได้เฮาก็ปัจจุบันนี้ให้เฮาก็ได้นี่แหละในการผลิตเนาะในการมีสนยางพลานหลายเนาะส่วนหลายในครูอาจารย์ในเฮานี่บางเทื่อบางครั้งคราวบางทุกคนเนาะที่ว่าถ้าหันไปคิดยางตนเซาเนาะหรือว่า
0: เจ้า
1: บางเทื่อการมาประจําการก็บ่ทันกับวงเวลาหรือว่าปฏิบัติเป็นประชากรหันบางครั้งคราวก็บ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดเนาะอันนี้มันบ่เป็นพื้นฐานหรอกเป็นบางครั้งคราวเนาะอันนี้เนาะอยู่เมืองเชียงฮอนเฮานี่เนาะแต่ส่วนจะปะละแท้ก็บ่มีเนาะบ่มีหรอกเจ้า
0: เจ้าและนอกจากสิ่งท้าทายแล้วปรากฏการณ์อยู่ฮ้อนี่เด้ท่านบ่ว่าแต่ครูแล้วก็อยู่ในวงการของการศึกษานี่เนาะอยู่ทั้งเมืองเฮานี
1: ่
0: เกี่ยวกับปรากฏการณ์อยู่ท่อที่ในปัจจุบันนี้หลายเนาะท่านเห็นว่าในปัจจุบันอยู่ทั้งเมืองเชียงฮอนเฮาได้มีการสุ่มใส่แก้ไขขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างเกิดขึ้นในทั้งเมืองเชียงฮอน
1: เจ้าทําเมื่อเชียงฮอนเฮาปรากฏการยอดพ่อโปรเจกต์การศึกษานิดนึงก็เว้าเรื่องอันนี้แหละนักเรียนมีความเสี่ยงเนาะนักเรียนอาจจะปะละการเรียนหั่นเนาะอันนี้มีความเสี่ยงสูงเนาะอันที่2ก็แม่นนี่แหละการปรากฏการยอดพ่อทั้งอันนี้แหละว่าทางด้านสังคมนี้เป็นต้นแม่นปัญหาสิ่งเสพติดโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาคอลลาเจนมันกระท่อมที่ให้เฮาก็ได้มีคณะกรรมการเนาะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกวดกาตลอดเมื่อเชียงฮอนให้เฮาเนาะคือว่าแต่เฮามีระเบียบคุ้มครองต่างหากเฉพาะคณะกรรมการแก้ไขตัวเรื่องการคุ้มครองอันนี้สิ่งเสพติดเชียงฮอนในเฮานี้เนาะอันนี้ภาคเองที่ว่าปัญหาสังคมที่เกิดกับเชียงฮอนเนาะที่ว่าภาคเองในการนักเรียนที่ปะละนี่แหละเนาะเนื่องจากว่าเนาะนักเรียนจํานวนนึงอยู่เขตนอกเนาะพ่อแม่หันไปออกเฮ็ดงานอยู่บ่อนอื่นซ
0: ัก
1: ไปเอาลูกไปนําเจ้าเอาลูกไปนําออกเฮ็ดงานออกเฮ็ดงานไปอยู่สวนกล้วยจีนบ่อยู่ทางบ่อแก้วอยู่ทางสยะบุรีพุ่นเนาะอันนี้ให้เฮามีความเสี่ยงไปทางนั้นหั่นเนาะ
0: อืมเว้าเรื่องตัวนี้เว้าเรื่องอันปรากฏการณ์ยท่อเรื่องอันน่ะน้ํากระท่อมคอลลาเจนนี่โอ้บ่แม่นแต่เกิดแต่อยู่ไสบ่อนใดบ่อนนึงมันทั่วบ่เด้อันนี้แม่นเฮาจะต้องได้มีการสมทบกับผู้ปกครองเนาะท่านเนาะบ่ว่าแต่นั้นและแผนจุดสุ่มในตัวหน้าเรื่องเกี่ยวกับขงเขตการศึกษานี่ท่านจีมีการสุ่มใส่ขึ้นได้ไดมีแผนการขึ้นได้ไดบ่เจ้า
1: เจ้าแผนถ้าเฮาก็องค์คณะพรรคเบิ่งแต่เฮานิดนึงสิสุ่มใส่ก็จะได้สืบต่อหั่นแหละเนาะสืบต่อนําเอาประดานแนวทางของพรรคของรัฐนั่นแหละโดยเฉพาะก็แม่นนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวของกับเรื่องงานการศึกษาเนาะลงจับตั้งซึมๆหลายครั้งหลายเทื่อให้ทั่วให้ถึงหั่นแหละเฮ็ดให้เขาเจ้าเหล่านั้น แต่มีความรับรู้เข้าใจแจ้งถึงเรื่องงานการศึกษาว่ามันมีความสําคัญเนาะต่อกับการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองเราได้เนาะอันนี้ให้เฮาก็ได้สืบต่อเฮ็ดให้เขาเจ้าได้เข้าใจแจ้งต่อให้ทั่วให้ถึงเนาะกันโดยเฉพาะให้เขาเข้าใจแจ้งถึงความรับผิดชอบที่พรรครับได้มอบหมายอะไรกันเฮ็ดหน้าที่นี้เนาะอันนี้โดยเฉพาะกับเมืองได้ชุมเซอันนี้แหละเนาะเป็นหลักเนาะที่2ก็ที่ได้ใส่เบิ่งกันนโยบายหรือว่าเบิ่งแย้งหั่นแหละเนาะเบิ่งแย้งนโยบายต่างๆตามความเหมาะสมเนาะในเมื่อปัญหาต่างๆหรือว่าที่ทางโรงเรียนทางแต่ละเขตมีความจําเป็นโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานโครงล่างของการศึกษาบ่เนาะนักเรียนอยู่เขตนอกขาดเขินปัจจัยการเรียนหรือว่าสิ่งที่จําเป็นทางเมืองเฮาก็จะได้เอาใจใส่ช่วยหั่นแหละจะได้ติดตามกฎกาและจะได้แก้ไขเนาะเท่าที่ช่วยกันได้เท่าที่แก้ไขได้เนาะอันนี้ให้เฮาอยู่ในแผนเฮาครับหวังว่าจะแก้ไขเป็นด้านนั้นเนาะ
0: เจ้าก็เฮาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขก็มีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ในโครงเขตการศึกษาโรงเรียนทางไกลซอกลีกเด้อยู่ทั้งเมืองเฮานี่ยังหลายบ่ท่านมีหลายบ่ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าการประกอบส่วนทางสังคม
1: เจ้ามีหลายอยู่เนาะที่นี่ทั้งมื้อซื้อห้องก็ได้รับโครงการนั้นนี่นั้นเนาะคือว่ามูลนิธิเกี่ยวฝัดเด็กหั่นอีกหลายนี่เฮาก็ได้อยู่2 3หลังเนาะโรงเรียนหั่นนะ
0: เจ้า
1: เนาะแต่มาเบิ่งความที่ห้องต้องการในเขตชนบททางเฮาแล้วก็มีความจําเป็นก็ยังหลายแห่งอยู่เนื่องจากว่าโรงเรียนดังกล่าวก็ได้ซ่อมแปลงมาได้ทุกมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็บางหลังก็มีสภาพทรุดโทรมเก่าแก่หั่นแหละเฮาก็ได้ปรับได้ปรุงไปแต่ว่าก็มีความจําเป็นต้องได้พัฒนาหั่นแหละเนาะครับเป็นงานการศึกษาเนี่ยคงพื้นฐานโครงล่างนี้เนาะให้เฮาก็ได้มีแผนเนาะในเมื่อบรรดาการนําเพิ่นมาให้เฮาก็ได้นําเสนอเนาะว่าเพิ่นหากมีสิ่งนําให้เฮาได้มีแผนคิดไล่ต่างๆให้เฮาก็ได้มีการตั้งเตรียมไว้แล้วเนาะปัจจุบันสิ่งฮอนเฮามีความจําเป็นเนาะในการปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างในการศึกษานี้เน
0: าะเจ้าเจ้านอกจากเรื่องเรียกงานการพัฒนาสถานที่นักเรียนการแก้ไขปรากฏการณ์ยทแล้วไปปัจจุบันนี้คือสภาพเศรษฐกิจคือทางฮู้น่ะเนาะท่านเนาะเฮาได้มีการมีแผนบ่ที่ช่วยให้ครูเนาะให้มีเวียกเฮ็ดงานทําก็คือมีเวียกเสริมโดยเฉพาะก็เป็นการนะส่งเสริมครูนี่แหละสร้างเวียกเฮ็ดงานทํามันนอกจากการสิทธิ์สอนนักเรียนแล้วอยู่ทางพุ่นเฮามีบ่
1: เจ้าเจ้ามีเจ้าอย่างนี้คือทางเมืองซื้อฮอนได้เฮานี่คือว่าได้รับการส่งเสริมเนาะในการปลูกยางพาราเนาะท่าน
0: เจ้าย
1: างพารานี่มาฮอดปัจจุบันเมืองซื้อฮอนได้เฮานี่ปลูกยางพารานี่ฮอด 8,000 กว่าเฮกตาร์แล้วเนาะฮอดปัจจุบันนี่ยางพาราที่คีดหั่น 4,000 กว่าเฮกตาร์แล้วฉะนั้นครูอาจารย์อย่าไปได้เมืองซื้อฮอนได้เฮามีสวนยางพาราเนาะเกือบกว่าจะบ่ทุกคนเนาะท่านเนาะท่านผู้ฟังเจ้าในนั้นเฮกตาร์นึงก็500ต้นเนาะจํานวนคนยังบ่มีแม่น300ต้นขึ้นไปเนาะแต่บัดนี้ราคายางพาราซึ่งฮอดในเฮานี่เพิ่นได้เอาโรงงานมาตั้งอยู่ที่นี่ซึ่งฮอดไปแล้วเนาะคือว่าปัจจุบันนี้ราคายางพารากิโลนึงก็28,000กีบฉะนั้นในครูอาจารย์ในเฮานี่ที่ว่าสิมีรายรับต่อยางพารานี่ถ้ามียาง500ต้นก็จะได้ประมาณ6ล้านกีบต่อครั้งต่อครั้งนึงมัน2อาทิตย์นึงมันให้เฮาเก็บซื้อเทื่อนึงเนาะ
0: เจ้าไปว่าบ่ได้รายเป็นเดือนเนาะต่อครั้งเนาะกีดได้จากข้างก็เป็นได้เงินตามนั่นก็แปลว่าเว้าเรื่องเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้แกนครูเนาะด้านเรื่องด้านเศรษฐกิจให้แกครอบครัวนี่ก็เห็นว่าทางครูเฮาก็มีความเข้มแข็งหลายเจ้า
1: เจ้าเจ
0: ้
1: า
0: และท่านคงเข้ามาหากิจกรรมในมื้อนี้เนาะที่เฮาได้มีการจัดกิจกรรมนี่แต่ละปีนี่ได้จัดทุกปีบ่ท่าน
1: เจ้าแต่ละปีที่เฮาขอโทษเฮาบ่ได้จัดแต่ละปีนั้นมีแต่ปีนี้ที่เฮาก็ได้เป็นความตัดสินใจจัดเนาะแต่ละปีเฮาบ่ได้จัดทันมานี่เฮาได้อาศัยแต่ว่าเปิดกีฬาประจําปีแต่เฮาได้เฮ็ดเนาะแต่ปีนี้เฮ็ดเฉพาะในโครงการศึกษานี้แต่ละปีที่เฮาเปิดกีฬาประจําปีแม่นทุกภาคส่วนจะได้เข้าร่วมสิภายในเมืองเนาะจะมีสํานักงานองค์การปกครองบ้านเข้าร่วมแต่ได้เฮ็ดเฉพาะในโครงการศึกษาเนาะบรรดาครูอาจารย์ทั้งหมดเฮ็ดเฉพาะ
0: แปลว่าเฉพาะอยู่แต่ว่าอันมีการแข่งขันเกียร์มันไปแข่งนี่แม่นนั่นประเทศเพื่อนบ้านนี้แม่นบ
1: ่จ้ะแม่นละอันนี้เป็นอันนึงที่ว่าเฮาสิคัดตัวนักกีฬาเนาะเจ้าคัดตัวนักกีฬาเนี่ยคือไปเข้าร่วมกันแข่งขันมิตรภาพประเทศเพื่อนบ้านนี่เนาะ
0: เจ้าการคัดนี่เป็นภายหลังที่มีการคัดแล้วนี่เฮามีการกะเกี่ยมขึ้นได้ใดบ่เพื่อสิเอาไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านนี่มีการฝึกอบรมขึ้นได้ใด
1: ภายหลัง
0: ฝึกซ้อม
1: แน่แล้วถ้าเฮาได้ตัวนักกีฬาเฮาก็จะได้มีการฝึกซ้อมเราจะได้มีการฝึกซ้อมนั่นแหละตามประเภทกีฬาที่ทางประเทศเพื่อนบ้านหั่นเพิ่นกำหนดมาว่ามีจักประเภทกีฬาแต่เฮาก็จะได้กะเกียมได้ฝึกซ้อมกันเนาะคือว่าไปของกันแข่งขันนั้นเอาแต่เฮาได้มีแผนเนาะได้มีแผนล่ะ
0: อืมเจ้าและตอนท้ายนี่ท่านอยากฝากถึงครูอาจารย์อยู่ทั่วประเทศหนึ่งในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาคมครบ32ปีโดยเฉพาะทางทั่วประเทศแล้วก็โดยเฉพาะให้เป็นอยู่บางเมืองเสียงห่อเฮาท่านอยากฝากถึงคือได้ใดนะเจ้า
1: เจ้าท่านนี่ข้าพเจ้าในนามต่างหน้าให้ท่านองค์การปกครองเมืองเสียงห่อในนามผู้ที่นําเป็นงานประชาสังคมทางเมืองเสียงห่อเนาะอยากฝากฟังถึงครูอาจารย์ทั้งหมดนี้เนาะให้ประชาท่านให้ได้รับรู้และเข้าใจเนาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตัวเองเนาะโดยเฉพาะดําเนินงานการศึกษานี้เนาะว่าครูอาจารย์ทั้งหมดแม่ที่โพสาดเนาะแล้วมันประเทศชาติจะมั่งคั่งเข้มแข็งหรือจะพัฒนาแนวใดก็มันขอฝากฟังกับทั้งครูอาจารย์ทั้งหมดนี่แหละเนาะเป็นแนวทิมดีๆเนาะในการศึกในการสอนเป็นแบบอย่างที่ดีในรอบด้านเนาะก็จะอยากฟังไปทางบรรดาท่านทั้งหมดที่ได้รับฟังรายการนี้อยู่เนาะ
0: เจ้าเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาคม32ปีนี้ใหญ่ท่านอวยพรถึงครูอาจารย์ในครอบเขตทั่วประเทศนะเจ้า
1: เจ้าในโอกาสวันครูแห่งชาติครบ32ปีมาถึงนี้ข้าพเจ้าขอให้ใส่ให้ความรักครูอาจารย์ทั้งหมดจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งเฮาหันมายืนเนาะเฮ็ดสําเร็จหน้าที่ตามการมอบหมายทุกประการเนาะ
0: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านพองสิทธิไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเสียงฮอนทั้งเป็นผู้ซีนําเรียกงานวัฒนธรรมสังคมอยู่ทางเมืองเสียงฮอนที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเขาในมื้อนี้เด้อ
1: เจ้า
0: ขอขอบใจหลายๆขอให้การจัดกิจกรรมกีฬาสามัคคีเนาะในได้ยังได้โอกาสกำนำรับตอนวันครูแห่งชาตินี้ขอให้สำเร็จไปด้วยดีเด้อ
1: เจ้าขอบใจ
0: เจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านพองสิทธิไสรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเสียงฮอนซึ่งท่านก็ได้ให้มาให้ฮู้เกี่ยวกับทางเมืองเสียงฮอนเพิ่นก็ให้ความสําคัญต่อวันครูแห่งชาติก็คือวันสําคัญดังกล่าว7ตุลาคมครบ32ปีซึ่งปีนี้ครบ32ปีและปีนี้ทางเมืองเสียงฮอนเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่ว่าแต่ละปีเพิ่นบ่ได้จัดแต่ปีนี้เพิ่นได้จัดใหญ่ซึ่งจัดใหญ่นี่เป็นการคัดเลือกการแข่งขันแล้วเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมกีฬามิตรภาพของทั้งประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยนอกจากจังหวัดน่านมีอยู่2สําเมืองที่เพิ่นสิมีการจัดการแข่งขันมิตรภาพร่วมกันเนาะอันนี้เพิ่นก็คัดเลือกไว้เพื่อจัดกิจกรรมตัวนั้นแล้วนอกจากนี้เพิ่นก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เพิ่นให้ความสําคัญต่อวันสําคัญดังกล่าวเป็นต้นก็มีวันการจัดกิจกรรมเป็นปาฐกถาวันครูแห่งชาตินี่ความสําคัญเซิงครูก็เป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นผู้ซิดสอนเฮ็ดให้การพัฒนาประเทศชาติก็คือบุคลากรนี่แหละในเพื่อเฮ็ดให้ประเทศชาติมีความเจริญเนาะเพื่อพัฒนาแผนเข้าประกอบส่วนเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติโดยเฉพาะเป็นบุคลากรนี่เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งเนาะถ้าบ่มีครูที่ซิดสอนเฮ็ดให้เฮานี่เป็นบุคลากรที่ดีแล้วแม่นไผสิมาซิดสอนเฮาเนาะผู้ใดถ้าว่าบ่ได้เรียนหนังสือก็แม่นว่าสิแหละว่าแม่นอันการตั้วยั่วไปในทางที่บ่ดีนี่ก็เป็นไปได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ในระยะนี้ก็คือเว้าได้เฮาได้สัมภาษณ์ทั้งท่านรองประธานปกครองเมืองนี่ก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ย่อท้ออันนึงอีกที่เกิดอยู่ทุกขงเขตเนาะทุกแขวงเป็นคือกันเบิดทั้งเมืองเสียงฮอนนี่เพิ่นก็เกิดคือกันแต่ว่าเพิ่นก็สุ่มใส่แก้ไขโดยเฉพาะเป็นปรากฏการณ์ย่อท้อภายในกลุ่มนักเรียนนี่แหละคงเขตการศึกษาโดยเฉพาะในแม่นกลุ่มนักเรียนในวัยหนุ่มนี่ที่ปัจจุบันนี้แม่นหลักกินน้ํากระท่อมกินคอลลาเจนสูบยาสูบไฟฟ้าบ่แม่นว่าแต่อยู่ในโรงเรียนนอกสถานที่อันนี้ก็บ่แม่นว่าแต่ฝากถึงครูอาจารย์ในการเป็นผู้เป็นหูเป็นตาเบิ่งนักเรียนหรือว่าอบรมสิทธิ์สอนนักเรียนให้รู้ในสิ่งที่บ่ดีเนาะอันนี้เนาะเขาเอิ้นว่าเป็นยาเสพติดสนิดนึงที่เดี๋ยวนี้มันมาแฮงหลายมันแฮงหลายนอกจากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาม้าแล้วบัดนี้มันก็ยังมาเป็นตัวนี้นี่มันเป็นภัยเงียบที่ว่า ลี่อยู่ทางใดแล้วก็มันกินได้ถ้าว่าไปกวดจับอยู่ในอันวัตถุที่การจับดื่มเครื่องดื่มนี่เอาไปปนได้เบิดสิ่งยาเสพติดสนิทนี่นี่มันอันตรายหลายตัวนี้ก็ฝากถึงบ่ว่าแต่ครูก็ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละนอกจากนักเรียนออกจากโรงเรียนไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปหาครอบครัวไปหาครอบหาครัวหรือว่าติดตามลูกหลานของตนเองเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่าบ่เห็นลูกหลานของตนเองเลิกจากโรงเรียนมาแล้วก็ให้ติดตามน้ํากันแน่ย่านอาจจะไปแวทั้งไม้แล้วก็ไปมั่วสุมสิ่งเสพติดนี่แหละที่เป็นภัยคมคู่นอกจากว่าเสพติดแล้วบ่ได้บ่มีเงินซื้อแล้วก็ไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีไปลักปุ้นจี้สิ่งทรัพย์ที่ลักงัดแงะไปเป็นบุคคลที่บ่ดีของสังคมเพราะว่าหยังอันนี้เนี่ยมันเป็นภัยเงียบและก็ภัยอันตรายหลายต่อคงเขตการศึกษาก็คือการสร้างบุคลากรให้เป็นคนดีของชาตินี่บ่แม่นง่ายเด้ครูอาจารย์นี่เพิ่นเป็นผู้ที่อดทนและก็เป็นผู้ที่เอาใจใส่อีหลีอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดีของชาติแต่ว่าสิ่งตัวนั้นก็นักเรียนเองก็ต้องได้เป็นคนดีของชาติก็ต้องเป็นตัวเองนี่แหละเป็นเจ้าการของตัวเองที่ว่าเอาใจใส่ตัวเองที่ว่าหลีกเลี่ยงเรื่องปรากฏการณ์ยโทดังกล่าวนี้ผู้ใดก็อย่ามู่คู่ผู้ใดก็อย่าถ้าเฮาเห็นแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่บ่ดีบ่แม่นหมู่สวนว่าเอาลองซิมเบิ่งลองดื่มเบิ่งน้ําอันนี้นี่นะน้ําหยังก็อย่าดื่มไปก่อนบางเทื่อมันผิดต่อสุขภาพเฮานี่ซอกเกิดอันตรายต่อชีวิตได้เด้เนาะอันนี้ก็ฝากถึงไว้ลุ่มไว้หนุ่มน้องนุ่งลูกหลานเบิดทุกผู้ทุกคนที่เป็นตกขับเคลื่อนของชาติเฮานี่แหละเป็นกําลังแห่งขับเคลื่อนของชาติเฮาอย่าสู้เอาสิ่งอบายมุขพวกนี้มาเข้าในชีวิตของพวกเฮาเนาะอันนี้ก็แม่นอันตรายหลายอันนี้ก็อยากฝากถึงน้องนุ่งลูกหลานสาวหนุ่มวัยหนุ่มเฮาในปัจจุบันนี้อาจารย์ผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอำไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนหับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเซนเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเราทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนหับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันศุกร์มื้อสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจทุกทั่วหน้าในอาทิตย์นี้เนาะเพราะว่ามื้ออื่นมื้อฮือคือวันเสาร์และวันอาทิตย์กำหนดเป็นมื้อพักราชการแต่ว่าในภาคส่วนของเอกชนหรือว่าวิสาหกิจรวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระก็บางเทื่ออาจจะทุกมื้อเป็นมื้อเฮ็ดเวียกหรือว่าทุกมื้อเป็นมื้อพักผ่อนเนาะแล้วแต่เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของแต่ละท่านแต่ว่าตามการกำหนดทางราชการและแม่นแนวนั้นวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เท่านั้นส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มันพักพบกันในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวท้ายอาทิตย์คืนนี้อาจารย์แสงฟ้าเพิ่นจะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังรวมได้จากการประกอบส่วนของเพิ่นมีรายการเนาะมีหลายคำมื้อนี้น่ะคู่คำทำอิฐมีคำว่าไว้อะไรและไว้อะไรสุขติและสุขติต่างการสะกดเนาะคะขอใครคะขอควายมีคำว่าเถิดเทิ่นแล้วก็เทิ่นอีกเทิ่นหนึ่งดอกซ้อนก่อขออภัยออกเสียงบ่ได้เทิดสระเอิดทอเทิดเนาะสระเอิญทอเทิ่นไม่เอกเทิ่นไม่โทเทิ่นแล้วก็สระเอิญทอเทิ่นไม่เอกเทิ่นไม่โทเทิ่นต่างกันก็คือทอถุงแล้วก็ทอถุงที่เฮาใช้เป็นคําลงท้ายเนาะมีรายการว่าสังเกตเห็นการใช้ตัวจริงในสังคมนี่ก็ปรากฏเห็นทั้ง3เลยว่าสะกดแนวใดจึงถูกแท้มีคําว่าเทศบาลตัวเมืองแล้วก็ในเมืองมีคำว่าซุ่มซนและซุ่มนุ่มซนเนาะทั้งหมดมี12คำใดมีรายการมื้อนี้เนาะจะให้อาจารย์แสงฟ้าช่วยอธิบายและแก้ไขข้อข้องใจให้แก่เพิ่นมีรายการในเมื่อมีคำถามมาก็ต้องมีคำตอบเนาะมีการเสนอก็ต้องมีการสนองมีรายการติดตามรับฟังการอธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลานุภาพ

0: ณะนี้มีรายการพวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าทางโทรศัพท์ได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงแจ้งเป็นปกติดีคือเก่าแม่นบ่อาจารย์
1: เจ้าแจ้งดี
0: พบกันมื้อนี้วันศุกร์มื้อสุดท้ายแล้วเนาะของการเฮ็ดเวียกในอาทิตย์นี้หลายคำศัพท์อาจารย์คู่คำทำอิฐนี่ปรากฏเห็นการใช้ในสังคมนี่แหละเนาะไว้อะไรและไหวอะไรต่างกันก็มีแต่การสะกดคำวอวีและตุวออาจารย์
1: จ้าสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่นับถือเลยครับแข็งวันนี้พวกเขาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอ

0: ข้าปาลีอะไรเงี้ยแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าอะไรก็หมายถึงง่วงไงง่วงหาและนึกถึงด้วยความเสียดายเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นไว้อะไรก็หมายถึงแสดงความคิดถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยความเสียดายในทางพิธีการคือว่าไว้อะไรนี่แม่นอาการก้มหัวสงบนิ่งเนาะเวลาไว้อะไรนี่เพิ่นย่อมือนกบ่ดอกซ้อน
1: บ่บ่ได้ย่ออาจารย
0: ์เออบ่ได้ย่อมือนกเพราะว่าย่อมือนกนี่มันไว้มันบ่
1: เจ้าแม
0: ่เออไว้อะไรคือว่าแม่นอาการก้มหัวสงบนิ่งบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างเนาะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเขาวางพวงมาลาไว้อะไรต่อการจากไปของสหายไซสุมพรภูมิวิหารอันนี้คัดมาจากหนังสือพิมพ์เนาะเลขตัวอย่างหนึ่งผู้เข้าร่วมพิธีทรงสการท่านสมไซสุมพรภูมิวิหารทุกคนได้ยืนก้มหัวไหว้อะไรเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณของเพิ่นบ่เลขตัวอย่างหนึ่งโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้อะไรเพื่อระลึกถึงครูอาจารย์ที่ได้จากไปอันนี้แม่นความหมายหรือตัวอย่างคําว่าไหว้อะไรเนาะอันนี้ถือว่ามหาปัจจุบันมีกระสังเกตเห็นว่าบรรดาสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและการเขียนก่อผู้ซึ่งประถือหลายได้ดอกซ้อน
1: เจ้าส่งเสริมอาจารย์
0: ใช้คำไว้อะไรเป็นบอก
1: เจ้าแม่
0: แต่เคียงคู่กันนั่นแต่ยังปรากฏเห็นอยู่คำว่าไว้อะไรเป็นบอกไว้อะไรนี่คือว่าเป็นคำที่เขียนผิดถ้าผู้ใดเขียนเป็นตัววอไว้ที่ว่าย่อมือนกนะ
1: เจ้า
0: ถือว่าเป็นการผสมคำผิดโดยการเอาคำว่าไว้ที่เป็นคำกิริยาหมายถึงคำความเคารพโดยยกมือขึ้นนกมาผสมกับอะไรย้อนเกิดความเข้าใจผิดหรือการหลงออกเสียงหรือว่าสะกดตามเสียงมันหยุดหมายความว่าใกล้เคียงกันนี่ดิสองคำนี้เป็นมาดอกซ้อน
1: เ
0: วลาออกเสียงไหวกับไหวไหวกับไหวเห็นไหมเสียงมันหยุดมันต่างกันคือเวลาเขียนไหวอะไรนี่ถือว่าเป็นคำผิดเป็นคำที่สะกดผิดและใส่ผิดย้อนการไหวอะไรนี่จะไม่มีการยอมงบเด็กประการใดเนาะมีแต่ก้มหัวก้มหัวสงบนิ่งเน
1: า
0: ะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างการใส่คำว่าไหวนะใส่ในบริบทการแน่นดังนั้นจริง
1: ส่งเสริม
0: เรื่องการอ่านเด็กอ่านตื่นเนาะถ้าว่าเฮาเมื่อตีบ่อ่านตื่นจักหัวนี่จะเป็นยังไง
1: มันก
0: ็สิปัญญาเฮานี่จะ
1: มันสิปู้เด้
0: แล้วปู้ลง
1: มันสิปู้ลงแล้วเฮาก็สิบ่ได้รับความรู้อันใหม่เด้อาจารย์เราก็สิรู้แต่เท่าอันที่เรารู้หั่น
0: จังเจ้าตัวการอ่านตื่นแต่ว่าเรามีโอกาสกันอ่านเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมปัญญาละเอียดให้เรามีมุมมองที่กว้างขวางเนาะในตัวอย่างหนึ่งในบริบทการแก้ไขปัญหาเนาะเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตการเราต้องใช้ปัญญาและสติในการแก้ไขหลายกว่าการใช้อารมณ์งานบทซ้อน
1: แม่นแท้อาจารย
0: ์ถ้าว่าสมมุติว่าเกิดวิกฤตการณ์ใดๆนึงแล้วเฮาใส่อารมณ์น่ะเพื่อไปแก้ไขได้ครับผลสําเร็จเพราะ
1: บ่นอกจากนอกจากแก้ไขบ่ได้แล้วยังเพิ่มอีกได้เพิ่มปัญหาอีก
0: แห้งยุ่งยากขึ้นไปอีกดังนั้นเวลาเกิดวิกฤตการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเฮาต้องใช้สัญญาและสติเข้าในการแก้ไขและบัดนี้ในบริบทเทคโนโลยีถึงว่าที่ปัจจุบันนี้พวกเขานิยมใช้กันหลายปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังมีบทบาทอย่างหลวงหลาย

0: แม่นแท้
1: ยังบอกปัญญาเป็นอีกตัวส่วนลายห้องประตูว่ายาวคือนี่นอมีสีปัญญาปัญญาปฏิทวะAI
0: ใช่แล้วบางคนนี่ฮู้ AI แต่บ่ฮู้ปัญญาประดิษฐ์เด้อาจารย์เอ้ย
1: แม่นฮู้ AI แต่ว่าบ่ฮอดปัญญาประดิษฐ์เหมือนงง
0: ถ้
1: าไม่ได้หยัง
0: นั่นแท้มี
1: เนาะวันนี้อาจารย์จะมาสมเทียบใส่กับคำว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าปาลีประกอบด้วยคำว่าภูมิและกระแปลงเสียงมาเป็นคำลาวภูมิหมายถึงแผ่นดินพื้นฐานสั้นหรือว่าเขตก็ได้และคำว่าปัญญาที่หมายถึงความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดที่เกิดจากการเรียนและการค้นคิดเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นภูมิปัญญาก็หมายถึงพื้นฐานความรู้หรือความรู้ความสามารถที่สะสมซุกงอมและกระทายทอดกันมาในกลุ่มคนหรือว่าอยู่ในสังคมคำนี้เลยมันเน้นถึงความรู้และประสบการณ์ที่ซุกงอมของกลุ่มหรือสังคมซึ่งได้รับการสะสมพัฒนาและทายทอดสืบต่อกันมาเป็นต้นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้ดอกซ้อนวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบทบริบทหัตถกรรมเนาะการตั้มแผ่นแพ้และลายมีของเราเป็นภูมิปัญญาที่ทายทอดมาจากปู่ย่าตายายเป็นบทอักษร
0: แม่นแท้แม่น
1: แท้ถือว่าเรื่องตำภูมิก็นี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ทายทอดมาเติบมาจากปู่ย่าตายายเอามาตั้งแต่สมัยบูฮานไปละวันนี้อาจารย์จึงยกตัวอย่างในบริบทเรื่องการแพทย์เนาะประชาชนลาวส่วนหลายยังคงนำไส้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการกินตัวพยาธิด้วยยาสมุนไพรเห็นบอกปัจจุบันนี้ยังไส้อยู่บนดอกซ้
0: อ
1: นยาพื้นเมืองยาสมุนไพรในการกินตัวพยาธิอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเนาะถือว่าพวกเขายังไส้อยู่เคียงคู่กับการไส้ยาหลวงแบบนี้ในบริบทกติกาเนาะการผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การกติกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเงินบอดอกซอน
0: เจ้าแมน
1: มันจะปะภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้ป่ะเรื่องการกติกรรม
0: ปะบ่ได้อาจารย
1: ์ปะบ่ได้เนาะ
0: เป็นแบบแด
1: กต้องเล่นแมนต้องเล่นผสมประสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงจะเห็นในการที่กลับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันนั้นเป็นความหมายและตัวอย่างของปัญญาและภูมิปัญญาปัญญาอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อปัญญาแมนความสลาดและความรอบรู้ของส่วนบุคคลส่วนภูมิปัญญาแมนคังความรู้และประสบการณ์ที่สะสมและถ่ายทอดในสังคมหรือท้องถิ่นนี่คือนั่นตกซ่อนปัญญาและภูมิปัญญาม
0: ันก็จะแตกต่างกันเนาะเพราะว่าอันเว้าเรื่องปัญญานี่แม่นเว้าเฉพาะของบุคคลเด
1: ้
0: ที่เกิดมาจากการเฮียนไผเฮียนหลายก็มีปัญญาหลายหูหลายแบบนั้นมีความฉลาดมีความรอบรู้หลายนี่เพราะว่ามันเกิดมาจากการเฮียนเด้เนาะอันปัญญานี่นะบ่แม่นว่าอยู่ๆล่ะบ่เฮ็ดหยังแล้วจะเป็นคนที่มีความรู้เองมีปัญญาเองนี่มันเป็นไปบ่ได้เพราะในนิยามบอกว่าแม่นความรู้แจ้งความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดที่มันเกิดมาจากการเฮียนรู้เนาะภูมิปัญญาพัดแม่นทั้งความรู้เดทั้งประสบการณ์เดแต่ว่าแม่นมาจากการถ่ายทอดเนาะอาจารย์จากหุ่นคนสู่หุ่นคนบอกเรากันมาบางเทื่อนี่บ่ได้จดแต้มเป็นตำราอย่างเดอาจารย
1: ์เ
0: จ้าบางเทื่อนี่เอ้ยแม่นจากอันแม่ตู้จังซี่นะสู่แม่เฮาแล้วก็มาสู่หุ่นเฮาบ่ได้เขียนจดบันทึกไว้อยู่ใส่แต่ว่าแม่นการบอกเราแม่นการถ่ายทอดต่อมาจากอันบรรพบุรุษของเฮาแต่ว่าอันนี้นี่เฮาสิใส่ว่าปัญญานี่ก็พัดบ่ได้เนาะอาจารย์เนาะ
1: ได้บ่ได้บอกปัญญาสิสิบ่ได้ปัญญาชาวบ้านจริ หรือว่าปัญญาพื้นบ้านปัญญาท้องถิ่นที่เข้ากับภาษาใต้เนาะเพราะต้องมีคำว่าภูมิมาอยู่ข้างหน้าภูมิปัญญาภูมิ
0: ภูมินี่ก็สิแม่นเน้นถึงว่าพื้นฐานเนาะอาจารย์เนาะภูมินี่แม่นเน้นแม่นว่ามันแม่นพื้นฐานพื้นฐานของมันแล้วก็ของความรู้แหละ
1: พื้นฐานความรู้ว่า
0: จะเจ้าต่างกันเนาะมีคำเดียวก็ต่างกันหลายมีรายการแล้วก็บ่สามารถใส่แทนกันได้อีกแต่จุดเน้นของทั้งสองคำนี้ก็แตกต่างกันใส่ให้ถูกกรณีจะเหมาะสมกว่าบัดนี้ประกบกับประคบอาจารย
1: ์ประกบกับประคบใกล้ๆกันเนาะ
0: แม่น
1: คำว่าประกบและประคบทั้งสองคำนี้มีเข้าภาษาโครงสร้างและความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนรายละเอียดมีเพียงนี้ประกบเป็นคำกริยาจากเข้าคแม่หมายถึงการเอาสองสิ่งมาแนบไปกันหรือว่าจับเข้าคู่กันหรือติดแนบกันไว้คำนี้เลยเน้นการเอาสองอันมาแนบหรือว่าเอาสองสิ่งมาเข้าคู่กันเช่นว่าเอาไม้สองแผ่นมาแนบกันเช่นว่าเอาไม้สองแผ่นมาประกบกันเห็นบอกหรือว่าการคิดตามคุ้มกันย่างใกล้ชิดพวกเขาก็มักว่าประกบย่างใกล้ชิดเห็นบอกดังวันนี้อาจารย์จึงยกตัวอย่างอันนี้มันบริบทเกี่ยวกับการเรียนว่าเกี่ยวกับสร้างไม้เนาะสร้างได้เอาไม้สองแผ่นมาประกบเข้ากันแล้วก็ต่อประตูให้แน่นเห็นบอกวันนี้ในบริบทตัวอย่างบริบทการทักษะความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจย่างประกบซ้ายและขวาเพื่ออารักขาแขก VIP ที่มาซ่อน
0: เจ
1: ้
0: า
1: บางเทื่อเพื่อนกับมีใกล้ชิดเฉพาะเด็กเป็นไหม
0: แม่นล่ะ
1: จะมีใกล้ชิดเฉพาะคือว่าย่างประกบทั้งหน้าทั้งหลังเพื่อซ้ายทั้งขวาน
0: ี
1: ่เอากระแสคำมาประกบแล้วจะได้บริบทกีฬาเนาะด้วยการแข่งขันบานเปะกองหลังต้องประกบกองหน้าของฝ่ายกลุ่มกันข้ามเพื่อป้องให้ยิงประตูได
0: ้
1: เห็นบ่
0: จบสอนเจ้าจ้า
1: อ๋อเจ้าไปประกบคนนั้นเด้อจะบอกกันเนาะถ้าว่าคนใดเตะเก่งนะกองหน้าของครูต่อครูต่อสู้หรือว่าฝ่ายกลุ่
0: ม
1: กันข้ามเก่งนะต้องให้หลายคนเข้าประกบเด้อ
0: เพื่อกีดกันเนาะอาจารย์เนาะ
1: แมนอันนั้นคำว่าประกบซึ่งว่าสามารถได้กับวัตถุสิ่งของก็ได้หรือว่า
0: คนเขา
1: ค
0: นใ
1: ส่ไปได้วันนี้ประกบประกบนี่เป็นคำกริยาอันกระจายเข้าคแม่คือกันก็หมายถึงเอาผ้าหรือถุงใส่ยาหรือว่าใส่น้ำห้อนมันนาบมาติดหรือว่าเต่งใส่บริเวณทางกายเพื่อกลัวบาดแผลหรือว่าลดพรความเจ็บปวดเห็นไหมคำนี้เป็นเน้นการเอาสิ่งที่ห้อนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นยาก็ได้หรือว่าน้ำก้อนมันนาบหรือเต่งใส่ทางกายเพื่อการกลัวบาดแผลหรือว่าผ่อนคลายตัวเขามักบางเทื่อกับประคบห้อนก็ดีเด
0: ้ประคบห้อนประคบเย็นเนาะอาจารย
1: ์ประคบเย็นประคบเย็นในส่วนหลายเป็นพวกนักกีฬาเวลาพระเจ้าเตะแล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะถือว่าขาไข้มีสังเจ้าจอมก้อนมาถือว่าประคบเย็นจะได้ผลดีกว่าเนาะวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทการแพทย์หรือว่าทางด้านสุขภาพเนาะถ้าชื่อเพิ่มตอดจนมีอาการบวมให้เอาน้ำก้อนมาประคบไว้15นาทีบ่ฮู้ดักซ่อนเคยชื่อเพิ่มตอดบ
0: ่บ่เคยมีแต่แตนอาจารย
1: ์ก็แตน
0: ก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละ
1: บางเชื้อเขาก็อาจจะเอายามองนมาทาแต่อันนี้คือว่าเป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นภูมิปัญญาได้เนาะ
0: ภูมิปัญญาท่องที่นี่หรือว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน
1: เอาชิ้นเย็นโดยเฉพาะเป็นน้ำก้อนมาประคบไปสัก15นาทีแล้วมันก็อาการบวมมันก็จะลดก่อน
0: เจ้า
1: มันมีอีกตัวอย่างหนึ่งในบริบทการปัวแบบพื้นเมืองเนาะแม่เท่าใช้ยาพื้นเมืองหรือยาสมุนไพรคอผ่าไว้แล้วนำมาประคบใส่เข่าเพื่อลดพรอาการปวดเห็นปะโดยเฉพาะผู้เฒ่านี่มันมักเจ็บบนไหนเจ็บเข่ามันหมดอกสอน
0: แม่นปวดเข่าปวดคอแข้งคอขา
1: แม่นแหละแม่นแหละจะมาเอายาสมุนไพรที่ว่าหอเสียผ่ามาประคบแสงเพื่อให้ลดพรความเจ็บปวดนั้นอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นบริบทการปฐมพยาบาลหลังจากการออกกำลังกายหลังจากการออกกำลังกายแล้วเนาะกล้ามซีนมันจะเข็งไอ้ดอกซอนกล้ามซีนเข็งแล้วก็ควรใช้ผ้าอาจจะเป็นผ้ากระอุ่นหลายด้วยก็ถึงขั้นห้อนพุ่นละมาประคบบริเวณที่ปวดนะ
0: เจ้า
1: ในกรณีเขากล้ามซีนหรือว่ากล้ามเนื้อเขาเข็งจะเอาผ้าเนาะไปเส้นห้อนแล้วก็ให้มันหนีอุ่นๆแรงๆแล้วมาประคบใส่ก็จะเหตุในการปวดและลุกพอลุกเนาะอันนี้มันประคบเนาะปัดมาสรุปรวมแล้วทั้งสองคำนี้ที่ว่าใส่แทนกันได้ประดกซ้อน
0: บ่ได้เลย
1: บ่ความหมายต่างกันเนาะความหมายต่างกันประกบแมนอาการเอาสิ่งของมาแนบหรือว่าให้คนติดตามยานใกล้ชิดเป็นว่าประกบไม่ประกบตัวส่วนประกบจะมีอาการเอาของป้อนหรือว่าเย็นตลอดทอดยาเนาะมานาบอยู่เต็งใส่ข้างกายเพื่อลดพรความเจ็บหันลงจนเราก็คบอ่อนก็คบเย็นจริงๆ
0: เจ้าม ันคนละความหมายแต่ว่าถามว่ามีบนพัวพันกันบ่มีได้อาจารย์ก็ยังมีบนใกล้กันว่าคือประกบนี่เนาะความหมายที่หนึ่งมันเอาสิ่งของมาแนบดิเออจะใครคือกับประคบอีกในกรณีนี้นั่น
1: แหละเออเ
0: จ้า
1: ก็จะใกล้อยากมีความหมายใกล้เคียง
0: เพียงแต่ว่าจุดประสงค์หันสิต่างกันอันประคบนี่เอามาแนบนี่อาจจะมีจุดประสงค์แนวนึงแต่ว่าประคบนี่เอามาแนบมันจุดประสงค์ส่วนหลายก็แม่นเพื่อปิ่นปัวหรือว่าลดพรความเจ็บปวดคือเฮาเว้ากันบางกี้แหละมันเป็นภูมิปัญญาอันน่ะพื้นบ้านเนี่ยที่เฮาใช้คือเอาสมุนไพรห่อใส่ผ้าบางคนก็เอาไปนึ่งก็ได้อาจารย์เฮ็ดให้มันเกิดความร้อน
1: แ
0: ต่
1: น
0: ึ่
1: งให้มันร้อน
0: ทันสมัยเดี๋ยวนี้นี่บ่นึ่งเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาประคบเลยนี่จุดประสงค์มันจะต่างกันแต่ว่าก็มีบอลห่วมกันแต่ว่าสิใส่แทนกันนี่แม่นบ่ได้เนาะ
1: แต่แทนกันบ่ได
0: ้แล้วก็ประคบเสียงใกล้กันอยู่มีหลายกันแต่ว่ามันคนละความหมายใส่ในกรณีที่แตกต่างกันเนาะก็ใกล้แท้ต่างแต่พยัญชนะที่2ก็ใกล้กับคอควายเท่านั้นนะเสียงก็ใกล้เคียงกันคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้อีก2คำที่เฮาใช้เรื่อยๆแต่ว่ามีรายการก็ว่าโอ้อธิบายบ่ได้อัตตากับโกตาอาจารย์เสียงบ่ฮู้ว่าใส่มีวรรณยุตบ
1: ่อัตตากับโกตาเวลาว่าโกตาคนเข้าใจ
0: บ่ดอกซอนว่าบ่เข้าใจต้องเป็นโกตาอาจารย
1: ์แน่แน่ละคำอัตตาและโกตาทั้ง2คำเป็นคำนามที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขสัดส่วนการกำหนดและจำนวนที่มีเข้าภาษาและบริบทการนำไส้ที่อยู่คนละขงเขตกันอย่างชัดเจนเนาะรายละเอียดมาคือนี้อัตตาเป็นคำนามจากเข้าปาลีอัตตาหมายถึงเกณฑ์สัดส่วนราคาหรือระดับการเปรียบเทียบที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานคำนี้เนื่องถึงเกณฑ์สัดส่วนราคาหรือระดับการเทียบเทียบที่วัดแทกด้วยวัดแทกเป็นหัวหน่วยหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นว่าอัตราดอกเบี้ยนี่อัตราแลกเปลี่ยนอัตราการเจริญเติบโตดังตัวอย่างธนาคารได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเท
2: น
1: ดังนั้นเดี๋ยวเขาถ้าว่าเขาสนใจเขาจะไปแลกเปลี่ยนเงินเนาะเขาก็ต้องไปดึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารได้ประกาศออกเนาะเป็นประจำวันจะจริงๆแล้วก็เป็นวันจันทร์หาวันศุกร์เนาะส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์หันกระเบื้องคือศุกร์
0: แมนจะบ่มีอันการเคลื่อนไหวของอัตตา
1: แมนแมนสังเกตเห็นพี่น้องนั้นบัดนี้ในบริบทเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้มีทายเอียงลดลงเล็กน้อยเห็นไหมทายเอียงลดลงเล็กน้อยในอัตราเงินเฟ้ออันนี้เป็นอะไรเดือนเพิ่งจะสำรวจเนาะเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อว่ามันเพิ่มขึ้นวะหรือว่าลดลงวันนี้ในบริบทการจัดเรียบหรือว่าขาดจ้างเนาะพนักงานจะได้ครับค่าล่วงเวลาตามอัตราที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้เห็นปะซับซ้อนดังนั้นค่าล่วงเวลาส่วนหลายคนก็บอกว่าโอทีเห็นปะ
0: แมน
1: โอทีได้โอทีอันนี้ก็แม่นอินใจอัตราที่กฎหมายได้โดยเฉพาะกฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้อันนี้คือว่าอัตรานอกจากนั้นอัตราก็ยังหมายถึงเงินเดือนก็ได้เรียกซ้อน
0: แม่น
1: ๆเป็นว่าอันนี้คือว่ามันจะเป็นความหมายที่พวกเข้าใจในชีวิตประจำวันเห็นป่ะนะครับอัตราแล้วบ่ต้องอัตราแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สูงใต้ดอกสมัยเงินปึ้มมันนะดอกซ้อนอาจารย์ยังซื้อได้อัตราเข่าอยู่ที่นะเห็นบ่อัตราเข่าได้ถ้าว่าเข่าเหนียวมัน20กิโลเด้แต่ละคนเห็นบ่อันนี้สมัยนี้อัตราส่วนหลายก็เป็นความหมายคืออาจารย์ได้ยกมาส่วนว่าในเมื่อก่อนอัตราอาจจะหมายถึงเงินเดือนก็ได
0: ้
1: หรือว่าสิ่งที่ได้รับลูกค้าเชิงงานวันนี้มาเทียบเสกกับคำว่าโกตาแต่ว่าเวลาเขียนคนเขียนว่าโกตาเด้โ
0: บมีอะไรหยุดนออาจารย
1: ์โบมีไม่โชว์แต่ว่าอาจารย์ไปสำรวจดึงแล้วมีสะกดทั้งสองแบบโกตากับโกตาเห็นไหมแล้วส่วนหลายพวกเขาจะว่าว่าโกตาเนาะคำว่าโกตาหรือโกตานี่เป็นคำนามจากเข้าภาษาอังกฤษเนาะโกตาซึ่งมีเข้าเดิมมาจากภาษาละแตงเนาะโคตาพักก็หมายถึงสัดส่วนเท่าใดในภาษาลาวเขาเมื่อเขานำมาใส่เขาก็เขียนขับซับตามเสียงอ่านโคตาอันนี้ก็ที่มันเอาตามเสียงฉลังนี่ดอกส่วน
0: โคตามีไม่โทรเส้นตัวอาจารย
1: ์เออโคตาแน่นเสียงอังกฤษจะเป็นโคตาเห็นบอกจะเป็นตัวคอโคตาดังนั้นจะปรากฏเห็นสะกดหลายแต่ว่าสะกดที่เป็นมาตรฐานจะเป็นโกตา
0: เอาใหม่มาครับโบโบไซไม่โท
1: แน่นแน่
0: เวลาที่เฮาไซเป็นทางการนะอาจารย
1: ์
0: ถ้าว่าเสียงเบ้านี่จะมีไม่โทโกตาแต่ถ้าว่าเขียนเนาะจื้อได้ก็มีหลายคำได้อาจารย์ที่มีลักษณะเขียนทับซับนี่แม่นสังเกตเห็นว่าโบมีวรรณยุกต์
1: แมนแมนบอกไปวันนั้นอยู่คือคอมพิวเตอร์จริงๆนะ
0: บัตรเวลาเว้าสินะ
1: เอาบทสรุปมาเว้าแบบคอมพิวเตอร
0: ์นัมเบอร์คือกันอาจารย์มีแต่คอมพิวเตอร์นัมเบอร์แต่บัตรเขียนพัดโบมีเลยโบไซเนาะ
1: แมนแมนแมนบอกไปเวลาเขานำมาใส่แล้วเขาก็ว่าเสียงคล้ายๆคือกับเข้าเดิมเนาะเป็นโกต้าก็หมายถึงจำนวนหรือสัดส่วนที่ถือกำหนดหรือแบ่งปันไว้อย่างจำกัดคำนี้มันเน้นถึงจำนวนหรือส่วนแบ่งที่ถือกำหนดไว้อย่างจำกัดสำหรับบุคคลกลุ่มคนหรือองค์กรเช่นโควต้าเงินโควต้าสินค้าโควต้าพนักงานบริการที่ยกตัวอย่างหรือบริบทการศึกษามหาวิทยาลัยได้จัดสรรโควต้านักเรียนเก่งเชียแก่บรรดาแขวงต่างๆหมายความว่าภายหลังแขวงต่างๆเกินนั้นจะลุกเนาะ วรรณคณันหันทวารสมุรคะแนนได้8ขึ้นเมื่อก็ถือว่ามีสิทธิ์ได้ดอกซ้อน
0: เจ้ามีสิทธิ์ได้ห
1: า
0: พุทธ
1: ามีสิทธิ์มาเรียนมหาอืมได้ครับถึงหมายความว่ามหาวิทยาลัยเสร็จจัดสรรโคต้าเรียนเก่งแต่ละแขวนเรื่องตัวอย่างหนึ่งเรื่องบริบทการค้าหรือการนำเข้าหรือส่งออกเนาะตัวอย่างมีคือนี้รัฐบาลกำหนดโคต้าการนำเข้าน้ำมันเพื่อควบคุมการนำไส้พลังงานและลดพรการหัวไหลของเงินตาต่างประเทศนี่ก็จะต้องมีการควบคุมการนำไส้พลังงานพลังงานเนาะโดยได้กำหนดโควต้าการนำเข้าน้ำมันเรียกตัวอย่างหนึ่งเป็นบริบทการบริหารหรือการจัดสรรแต่ละแขวงจะได้ครับโควต้าบรรจุคูประจำการใหม่ตามจำนวนที่ตกลงกันปีนี้โควต้าคูมีหลายบริษัท
0: โอ้โหในดอกซ้อนผมมีข้อมูล
1: คือว่าเทียบใส่ปีผ่านมาแล้วคือว่าปีนี้ได้หลาย
0: อ๋อได้หลายกว่าปีผ่านมาบ่จ้ะ
1: เมื่อมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็คือว่าแต่ละภาควิชาเนาะแต่ละคณะก็คือว่าสามารถมีพนักงานเพิ่มเพราะว่าพนักงานบางงานก็หลายดิออกไปถ้าบ่ได้โควต้าเพิ่มก่อนจะให้ครูอาจารย์จะขาด
0: เพียงพอได้นี่นะเนาะ
1: ออ
0: กหลายเข้าน้อยจังซี่นะ
1: เจ้าต้องให้สมดุลกัน
0: เ
1: นาะผู้ออกแล้วต้องมีผู้เข้าอันนี้แหละวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะระหว่างคำว่าอัตตาและโควต้าว่ามันต่างกันยังไงคือโดยย่อแล้วอัตตาแมนเกณฑ์สัดส่วนหรือระดับการวัดแทกเช่นว่าอัตตาดอกเบี้ยอัตตาแลกเปลี่ยนเงินส่วนโควต้าแมนจำนวนหรือส่วนแบ่งที่ถือกำหนดไว้อย่างจำกัดเช่นว่าโควต้านักเรียนโควต้าครูโควต้าสินค้าจริงๆเนาะตัวทั้งสองคำนี้ใต้แทนกันบ่ได้เด
0: ้อคนละความหมาย
1: คนละความหมาย
0: แมนมันบ่ได้ใกล้กันจักหน่อยเนาะเพียงแต่ว่าเสียงมันอาจจะใกล้อัตรานี่เฮาก็ใช้ในชีวิตประจําวันหลายก็หมู่ก็ว่าอัตราดอกเบี้ยนี่แหละเนาะอัตราเลขเปลี่ยนนี่นะเฮาใช้ในเวียกงานการเงินการธนาคารนี้หรือว่าอัตราส่วนเฮาก็ใช้หลายเช่นเดียวกันกินก็แมนสัดส่วนก็แมนแม่นราคาก็ได้ระดับการวัดแทกก็ได้นี่นะเนาะหมายความว่าอันน่ะต้องมีอันนึงที่ตั้งไว้แล้วแล้วก็เพื่อเป็นการเปรียบเทียบไว้เป็นมาตรฐานบ่ซั่นเฮาก็สิบ่ฮู้ว่ามันลุดหรือมันลื่นเนาะบางเทื่ออาจจะเป็นส้นห้อยบ่นี่เนาะอาจารย์เนาะแล้วก็น้ำหนักบ่ล้วงสูงแม่หยังก็แม่ได้หมดนี่นะถือว่ามันการกำหนดไปแล้วส่วนโกตาเวลาเขียนบ่มีไม้บ่มีไม้หยังบ่มีไม้โทเนาะบ่มีวรรณยุตบัดออกเสียงได้บัดนี้โกตาหาผู้เว้าคือเฮาล้มกันนี่ว่าโกตาคือว่าบ่สูงอยู่ใส่อาจารย์สลายกับแมนกูต้าเนาะอันนี้คือการนั้นแมนจำนวนหรือว่าสัดส่วนที่ถูกแบ่งไว้อย่างจำกัดมันต้องจำกัดได้สมมุติว่าเว้า5ก็ต้อง5อาจารย์ตัวอย่างว่ากูต้าการนำเข้ารถให้อันห้องการนี้จังซี่นะให้แต่ 5,000 เด้อคั่นเอามา6นี่ก็แมนบ่ได้เด้ออาจารย์สิว่าโอ้ยตึมข่อยแน่อันเดียวนึงอีกคันเดียวนึงนะนี่ก็บ่ได้มันสิเกินโควต้าเนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะเพราะว่าเฮาแบ่งไว้แหละจำกัดที่สุดบุคคลก็ได้กลุ่มคนก็ได้องค์กรก็ได้เนาะอาจารย์การนำใส
1: ่
0: อันนี้เป็น2คำที่ก็เคยได้ยินใช้ในชีวิตประจำวันอยู่มันความหมายบ่สามารถใช้แทนกันได้ครูคำสุดท้ายถือกับหิ้วอาจารย
1: ์ก็จะคล้ายๆกันเนาะมันบ่ดอกซ้อน
0: คือก็ว่าหิ้วก็เว้าอาจารย
1: ์คำว่าถือในหิ้วทั้งสองคำนี่เป็นคำกริยาที่เกี่ยวกับการจับเอาหรือนำพาวัตถุอุปกรณ์เคลื่อนที่แต่มีลักษณะอาการท่าทางและวิธีการแตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้ถือนี่เป็นคำโดดเนาะประเภทคำกริยาเป็นเข้าคำราวเดิมชื่อนี้หมายถึงเอ ามือจับหรือกำไว้เอาติดตัวไปหรือในความหมายแสงเป็นหมายถึงรักษายึดถือนับถือเชื่อถือจะได้เนาะคำนี้ที่ว่าเป็นคำที่มีความหมายกว้างหลักซ้อน
0: เจ้า
1: จะเนียนใส่ใกล้มือจับกำปลูกหรืออุ้มไว้อาจจะอยู่ระดับแอลระดับลึกหรือว่าในส่วนลายกับเนียนระดับแอลเนาะเวลาถือระดับลึกและก็ยังมีความหมายทางน้ำมาทำเป็นมอดกซ้อน
0: เจ้า
1: ที่ว่าหมายถึงหักษายึดถือนับถือจริงๆตัวอย่างถือศีลเห็นปะถือมีดถือศาสนาเจ้าถือศาสนาใดเบ้าบอกจอน
0: เบ้าอาจารย
1: ์เบ้าเห็นบอกถือศาสนาวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างในบริบทชีวิตประจำวันเนาะเล้าถือปื้มและกระเป๋าเงินไว้ในมือเครือป้าไปประชุมเห็นบอกถือปื้มนักเรียนนี่ต้องถือปื้มไปโรงเรียนบอก
0: แน่นอนนั่นเป็นอาวุธได้อาจารย์อันนี้นะ
1: งานไปโรงเรียนแล้วบ่มีปื้มมีสอนี่โอ้บ่ได้เลย
0: ไปหน้าลืมควายคือเพิ่นว่านั่นล่ะ
1: ต้องถือปื้มนะตอนนี้ในบริบทเทคโนโลยีตัวอย่างว่ากรุณาถือสายรอถามนิดนึงเจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็คข้อมูลให้อยู่อันนี้เวลาเขาโทรศัพท์ไปวันใดคนหนึ่งเน
0: า
1: ะเพื่อจะได้ข้อมูลอันถือสายไว้ก่อนและในบริบทความเชื่อเนาะหรือว่าบริบทนามธรรมคนเราเฮามีประเพณีถือที่12คอง14มาแต่บุหารนาการเห็นไหม
0: เจ้า
1: ถือที่12คอง14ส่วนหลายคนเราเฮาถือศาสนาพุทธเป็นบทจด
0: แมน
1: บางคนก็ถือศีลกินเกถือศีลกินเจเขาก็ว่าเห็นไหมอันนี้คือก็คือว่าความหมายกว้างเนาะวันนี้มาสมเทียบใส่กับคำว่าคิ้วคิ้วนี่เป็นคำโดดประเภทคำกริยามีเข้าภาษาเป็นคำลาวเดิมคิ้วนี่หมายถึงเอามือจับหูหรือว่าจับงวงอยู่ว่าสายของสิ่งของแล้วยกหรือจับให้ห้อยแขวนลงมาคำนี้นี่เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะในดอกซ้อนอยู่นี่นะเนี่ยการใส่จับหูหรือว่าม้วงหรือว่าสายเนาะแล้วก็ปล่อยให้วัตถุนั้นห้อยลงมาทางลมตามแรงโน้มถ่วงดังตัวอย่างว่าแม่หิ้วถุงกอบแกบชีใส่พักและมากไม่ออกมาจากตลาดและวันนี้ตัวอย่างในบริบทการเดินทางเนาะนักท่องเที่ยวหิ้วกระเป๋าเดินทางขึ้นไปเชิงขั้นสองหิ้วกระเป๋าเดินทางในตัวอย่างหนึ่งในบริบทสินค้าหรืออาหารเนาะค่อยได้ยิ้วถุงหมักไหมไปฝากมูอยู่ห้องหมอเห็นไหมยิ้วถุงยิ้วกระเป๋ายิ้วกระตาได้บ่ดอกซ้อน
0: ได้อาจารย
1: ์ยิ้วกระตาเห็นไหมมันเข้าเสียว่ายิ้วศาสนา
0: ผมว่าศาสนาบริยนลงมาตามแห่งนั้น
1: แน่ดังนั้น
0: ถือ
1: ก
0: ับ
1: หิ้วถือกับหิ้วคือว่ามีความคล้ายคือกัน
0: แต่ใส่เทียมกันได
1: ้มีว่าสามารถใส่เทียมกันได้ทุกกรณีเป็นบทบัญญัติ
0: เจ้าแม่นแท้มีลักษณะต่างหลายอาจารย์คือหน่อยต่างหลายว่าสั้นๆ
1: คือหน่อยเนาะนี่แหละเพราะว่าหิ้วแต่ว่าถือนี่จะมีความหมายกว้างคืออาจารย์ยกมาและอาจารย์จะมาสรุปเนาะสองคำนี้ถือแม่นอาการใส่มือจับกำปุ่มวัตถุไว้หรือมีความหมายด้านนามธรรมประมาณถึงหักษาหรือว่ายึดถืออะไรเนาะเช่นว่าถือปื้มถือปูแป้มถือศีลเห็นไหมมาคิ้ว แมนอาการใส้มือจับสายหรือหูของสิ่งของและปล่อยให้ห้อยลงมาเช่นว่าอิ่วถุงอิ่วกระเป๋าอิ่วกระตาดังนั้นทั้งสองคำนี้สามารถใส้แทนกันได้ในกรณีใดดอกซอน
0: กรณีน่ะนามธรรมที่ใส้มืออาจารย์
1: บ่แม่นนามธรรมต้อง
0: เป็นรูปธรรมขอโทษหลงกรณีรูปธรรมที่ใส้มือจับ
1: แต่ว่าพ่อก็บ่สูตรมากว่าว่าถึงถุงถึงถุงก๊อกจับจริงๆ
0: แม่นๆบ่
1: ว่าอายหิ้วกระเป๋ากับถือกระเป๋านี่ต่างกันบ่
0: ต่างได้อาจารย์คิดว่าได้มโนภาพที่ต่างได
1: ้เจ้าดังนั้นมันก็คือว่าความหมายมันก็ต่างกันแต่ว่ามันก็ลักษณะคือว่าเขาใส่มือคือกันเนาะ
0: บนคือหันมาใส่มือใส่มือจับหรือว่ามือหันหุ้มวัตถุไว้อาจารย์แต่ว่ามโนภาพที่ได้สัมผัสว่าต่างเนาะแล้วถือกระเป๋ากับหิ้วกระเป๋าถือนี่บางเทื่อนี่แล้วอาจจะบ่เป็นคือหิ้วก็ได้เด้อาจารย
1: ์แม่นแหละ
0: แม่นถือมานำจังซี่นะอาจารย์แปลว่าเอาไปนำก็ได้แต่ว่าคันหิ้วนี่คือแม่นต้องจับอยู่บนหูมันทันเดะอาจารย
1: ์แม่นแหละจะจับบนหูมันคือว่าตายของมันทัน
0: ฮัลโหลมันก็โอ้ต่างบ่สามารถใช้เทนกันได้อาจารย์ยกตัวอย่างมาหลายก็แห่งเห็นมโนภาพแจ้งแล้วก็ถือในความหมายกว้างกว้างอีกนำมาทำก็ได้รูปธรรมก็ได้นำมาทำให้เฮาก็แห่งใช้หลายเรื่องการทักษะหรือว่าความเชื่อนี่นะมือถือสากปากถือศีลที่พาเว้าก็บ่ได้ว่ามือหิ้วซากปากหิ้วสิ่งเทนกันก็บ่ได้แต่ว่าคำนี้นี่มันติดพันกับวัฒนธรรมมาแต่ใดเนาะถือนี่นะเป็นเสื้อติดพันกับความเสื้อเด้เรื่องการทักษะเด้คิดว่าได้ระบบอาจารย์หรือว่ามีแนวใดเพิ่มเติมอีก
1: คือว่าได้เลยเด้อาจารย์ก็อธิบาย
0: แม่น
1: แต่ว่าดอกต้อนยังมีอย่างบ่ไปถามอาจารย์เติม
0: คิดว่าม
1: ันยัง
0: ละเอียดแล้วเพราะว่าอันน่ะเบิ่งผิวเผินนี่เบิ่งคือว่าโอ้มันคือสิคือกันนั่นแหละอาจารย์ถือกับหิ้วน
1: ี่
0: น่ะเอ้าบัดมาใจแยกแล้วมันบ่แม่นเด้
1: แม่นแหละแม่น
0: ถือนี่มันก็ใช้มือคือกันอยู่แต่ว่ามันจะบ่มโนภาพแจ้งคือหิ้วว่าสิ่งที่เฮาจะหิ้วได้น่ะมันต้องมีหูจับบ่ซั่นก็มีงวงอาจารย์บ่ซั่นก็มีสายสรุปก็ต้องมีบอนให้เฮาเอามือไปจับเนาะจังว่าแม่นหิ้วหั่นน่ะและหิ้วนี่มันมโนภาพที่ได้มันต้องอันน่ะโยนต้นเต็นไก่ต้นเต็นนี่ทั้งลุ่มเด้อาจารย์
1: จ้า
0: หิ้วคู่น้ำจังซี่น่ะก็ต้องมีทิศ
1: เฮาบ่ว่าได้ถือ
0: คู่น้ำแม่น
1: คู่น้ำ
0: ทิศมันต้องลงไปทางลุ่มเน
1: า
0: ะ
1: เป็นบ่มันมีงวงน่ะ
0: แม่น
1: คู
0: ่น้ำมันมีงวงหิ้วกระตาจังซี่น่ะทิศมันแม่นต้องโยนลงทางลุ่มส
1: ่
0: วนถือดิโอ้บางเทื่อนี่บ่โยนก็ได้เด้อาจารย
1: ์บ่โยนก็ได้แม่นเอาถือปึ้มจ
0: ังซี่จะเห็นมโนภาพแจ้งเนาะมันแทนกันบ่ได้มีรายการทั้งสองคือสิเป็นคำเล้าเดิมแท้ๆแต่ดึกดำบรรพ์แต่ว่าก็บ่สามารถใช้แทนกันได้ถือกรณีจะเหมาะสมกว่าเนาะในการใช
1: ้
0: คิดว่าได้แล้วอาจารย์มีแต่วันศุกร์ยังพบกันเติมขอบใจหลายๆเด้ออาจารย
1: ์เจ้า
0: สุขดี
1: เจ้าสุขดี
0: เจ้าอีกเท่านึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเป็นนักใดมีรายการหลังจากฟังการสนทนาแล้วภาษาลาวมีรายการก็สิว่าโอ้คือง่ายเนาะแต่คือยากแท้อันนี้มันการใช้ตัวจริงในสังคมเนาะก็ขอบใจนะมีรายการแถลงที่ได้ยกเอาคำศัพท์ที่อันนี้เอิ้นว่าคำพ้องความหมายเนาะคือคู่คำสุดท้ายเนี่ยถือกับหิวนะคำศัพท์พ้องความหมายคำรวมความหมายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันบางคนก็เข้าใจยู่แต่ว่าเข้าใจบ่แจ้งในกรณีในการใช้นะมีรายการอาจารย์ใจแยกอย่างละเอียดแล้วเนาะมันก็เฮ็ดให้เฮาฮู้หลายขึ้นตื่มถึงนะความหมายของคำหั่นแล้วก็กรณีในการใช้คือคำว่าถือนี่ความหมายก็จะกว้างกว่าคำว่าหิ้วเพราะว่าถือนี่เป็นได้ทั้งนะความหมายที่เฮาใช้ทั้งรูปธรรมบัดนี้นามธรรมแล้วก็หิ้วนี่ได้แต่ประเภทเดียวเด้ได้แต่รูปธรรมได้นามธรรมบ่ได้คือนามธรรมในความหมายของคำว่าถือนี่รักษาหรือว่าเสื้อถือศีลถือศาสนา นับถือจังซี่นะมีรายการเนาะคำเดียวก็มีหลายความหมายใช้ในหลายกรณีเป็นได้หลายประเภทคำอีกอันนี้มันการอธิบายและชี้แจงอย่างละเอียดก็เชื่อว่าสิเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้เพิ่นมีรายการที่พร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการของพวกเฮาบ่หลายก็น้อยแหละเนาะคำศัพท์ใดที่เห็นว่ายังเป็นปัญหาในการใช้มีรายการส่งข้อความให้ดอกซ่อนทาง WhatsApp หมายเลข02059864685เฮาก็จะได้มาสนทนาน้ำอาจารย์เพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้มีรายการฟังแหละเนาะมื้อนี้ฟังคำซับของมีรายการท่านนี้เพิ่นฝากมื้อหน้าก็ฟังของท่านอื่นเสื้อว่ามีรายการที่ฝากคำซับนำดอกซ่อนหั่นนะก็สิติดตามรับฟังรายการอย่างใจจดใจโจหั่นแหละเนาะมีรายการว่าโอ้ดอกซ่อนเอ้ยอันคำซับที่ฝากหั่นน่ะก็ติดตามตลอดได้แต่ก็บ่ได้เล็งเด้อเพิ่นว่าอย่างดอกซ่อนทวงบ่ได้เล็งเด้อทันมื้อใดก็ทันว่าเป็นยังบางเทื่อมีคำซับหลายแล้วคำซับที่อันน่ะเพิ่นฝากบ่ทันมื้อนี้ก็ฟังมื้อหน้าก็บ่เป็นยังฟังของผู้อื่นถามก่อนก็ได้มีรายการก็บอกดอกซ่อนนี่ได้เข้าใจเด้อว่าซั่นเด้อขอบใจหลายๆเพราะว่าอันมันก็มีหลายคำซับเนาะฟังคำซับของไผก็เป็นความรู้หมดมีรายการคือแต่ละคำที่นำมาสนทนานี่นะก็หน่อยนักหน่อยหนาที่จะเป็นคำซับไม่คำศัพท์ที่ว่าเฮาบ่สู้ได้ยินบ่สู้ใช้แต่ถามว่ามีบ่มีเนาะก็บ่ปฏิเสธก็มีอยู่แต่ก็น้อยที่สุดส่วนหลายก็แม่นคำศัพท์ที่ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ถึงว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เฮาเคยนำใช้ในชีวิตประจำวันแต่สิมาให้กันว่าเอานิยามให้ได้ดูให้ความหมายดูคำศัพท์นี่นะความหมายว่าแนวใดมันก็บ่แม่นเรื่องง่ายสำหรับไทยเฮาเจ้าข่อยที่บ่แม่นนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะมีรายการฮู้อยู่ฮู้ใส่นะพอเข้าใจอยู่แต่ว่าให้นิยามหรือว่าให้บอกความหมายในแบบวิชาการนี่ดอกซ่อนก็ยอมในรายการก็บอกว่ายอมคือกันเพราะฉะนั้นก็ต้องได้อาศัยผู้ที่มีความฮู้ความเชี่ยวชาญก็คืออาจารย์แสงฟ้าแหละที่เป็นผู้เข้าร่วมสนทนาในรายการในฐานะของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ได้มีรายการเนาะฉะนั้นคำศัพท์ที่มีรายการทรงให้ดอกซ่อนก็สังร่วมเพื่อสนทนากับอาจารย์ให้มีรายการติดตามรับฟังรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็บอกไปแล้วเวลาที่เหลือจากทางรายการนี้ให้มีรายการได้ฟังเพลงอัดท้ายรายการซะมอบเป็นความสุขความบกบานมนต์ซื่นให้เพิ่นมีรายการทุกท่านฝากเพลงนี้ให้อาจารย์แสงฟ้าน้ำแดงก็เชื่อว่าเพิ่นฟังรายการของเราอยู่แล้วก็มีรายการทุกท่านเช่นเดียวกันมีรายการประจำล้มถึงผู้ที่หากเปิดวิทยุมาฟังรายการของพวกเราทั้งคืน FM 103.7 MHz อยู่ในขณะนี้รวมถึงมีรายการที่ฟังผ่านวิดีโอถ่ายทอดสดเนาะ Facebook Lao National Radio มอบเพลงนี้ให้ทุกท่านอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ไปนี่การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของทานค่ะต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันข่าวดีสำหรับลูกค้าธนาคารควรพัฒนา JDBตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้ว เพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยหมดกังวลในการรับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วงพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: รายการห้องผู้
2: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่าน
3: เจ้า
2: ตอนหับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบโฮพวกเราพบกันเป็นประจำเลยทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.ผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวสล.เนาะหรือว่าลาว National Radio
3: เจ้าหามาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อที่พิเศษ
2: พิเศษเพราะว่าปกติแล้วคิวเพิ่นบ่วางปกติของเพิ่นคือเพิ่นบ่วางคันเพิ่นวางแล้วมันบ่ปกติเนาะมื้อนี้ก็เลยว่าโอ้เป็นน้องเองก็ดีใจว่าเพิ่นสิได้มาสนทนาในรายการเฮาแบบใกล้ชิดเลยนะมื้อนี้พวกเฮาจะสนทนากันอีกหนึ่งหัวข้ออาจจะว่าจะเป็นเรื่องใหม่บ่ก็ใหม่เนาะคนยังบ่ฮู้หลายแต่ว่าคนที่ว่าเริ่มมาแล้วหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์มาแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยไปแล้วเนาะส่วนใดส่วนหนึ่งมื้อนี้เฮาจะสนทนากันภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับนี่แหละดิจิตอลดิจิตอลนี่แหละ
3: เรื่องการเงินแหละ
2: เนาะ
3: การเงินยุคใหม่การเงินในปัจจุบันนี
2: ่
3: การเงินที่หลายคนบอกว่าการเงินที่อยู่กลางวิหารได้บ
2: ่เนาะอาจจะเป็นวิหารที่มันสัมผัสได้จริงเนาะหัวข้อมื้อนี้เขาจะสนทนากันแม่นฮู้เรื่องการเงินยุคดิจิตอลนั่งอยู่กับเฮา2คนในพนักงานแลอนุรักษ์ก็คือทานางสุภาพรส่วนณวงศ์ขออนุญาตเอิ้นแบบใกล้ชิดที่หลายคนฮู้นี่จักกะดีคือเอ้ยนั่นน่ะ
4: เจ้า
3: สบายดี
4: สบายดี
2: สบายด
4: ี
2: สบายด
3: ีเจ้าสบายดีสบายดี
2: เลย
3: ขออนุญาตแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการก่อนซะเนาะ
4: เจ้าสบายดีสื่อณนาสุภาพรสวนวงศ์เนาะปัจจุบันนี้มันเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากฟีน่าซึ่งหลักๆแล้วพวกเราก็บอกว่าพวกเราให้การบริการในเรื่องของการเงินดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับเงินฝากเงินกู
2: ้
4: การโอนเงินการใช้เทคโนโลยีต่างๆคือหมักหัวใจก็คือเหตุจึงใดให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนแขนงการเงินและการธุรกิจที่พวกเราเห็นอยู่ว่าสั้นสา
3: บอกถึงมันในยุคปัจจุบันนี้มันขาดอะไรบ่เรื่องนี้เนาะเอาขออนุญาตหน่อยยังขอใกล้ๆไมค์หน่อยนึงเน
2: า
3: ะ
2: เสียงคอย
4: ได้เลย
3: ยังรู้สึกว่าอัดเสียงแค่คือว่าคอยแท้ประเสียงโคซุกคือว่าเสียงไห้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกะเจอกันหรือว่าพบกันบ่ง่ายๆใช่ๆเนาะ
4: โดย
3: จะเห็นในหลายๆบทบาทพอพบกันข้างนี้บอกมีมาในบทบาทตัวนี้ห่างกันไปบ่พอฮอตเท่าใดนี่เพิ่นมีอันใหม่ละ
4: โดย
3: ทำแท้ขยันแท้
4: ขอบใจหลายพนักงานต้องบอกว่าอันมันยังมีหลายอย่างหลายปัญหาที่เขาเห็นแล้วว่ามันมวนในการแก้ไขนะ
3: เ
4: ลยล่า ปัญหาใหม่ๆมันเกิดขึ้นมามันผัดอยู่ในแขนงการที่ว่าเฮาค้นคั่วมาแล้วมันกลายมาเป็นธุรกิจมันกลายมาเป็นสิ่งที่เฮาสามารถสร้างขึ้นมาแล้วมาตอบโจทย์ลูกค้าได้คืออันล่าสุดเนาะโตที่เป็นฟีน่านี่เองก็คือว่ามันมาจากหยังมันบ่ได้มาจากแบบสิ่งที่เฮาขึ้นมามือ2มือนะเอ้ยความจริงแล้วด้วยความที่โตน้องเองก็แม่นอยู่ในแขนงการเงินธนาคารมาเกือบ3ปี
3: อยู่เอิ้นว่าวงในการนี่มาดุลเลย
4: เฮาเฮ็ดเวียกธนาคารมาแล้วบัดนี้บวกกับว่าอันนานาเองก็ลงทุนในพวกสตาร์ทอัพที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเนาะเฮาก็เลยมาเบิ่งแล้วว่าเอ้ยในแขนงธนาคารเองนี่นะมันยังมีหลายอย่างที่ยังขาดเซนว่าบ้านเฮาอ่ะนะ 70% ของประชากรนะบ่มีบัญชีธนาคารเอ้ยแต่ว่าความน่าสนใจก็คือว่า 65% ของประชากรนะพัดสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได
2: ้
4: เจ
2: ้
4: าเฮาก็เลยว่าเอ้าม
2: ันเบิ่งคือส่วนทางเน
4: า
2: ะ
4: เฮาก็เลยว่าเอ้าคันซั่นเฮาสิเฮ็ดจังได๋ให้การเข้าถึงการบริการทางด้านการเงินของประชาชนนะมันได้หลายขึ้น
2: เจ้า
3: ก็เลยกลายเป็นที่มาหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันการเงินที่ฮับเงินฝากฟีน่า
4: โดยแมนก็เลยว่าสเต็ปน้อยๆที่เฮาต้องเฮ็ดก่อนแมนว่าอ่ะซั่นเฮาต้องเฮ็ดสถาบันการเงินที่สามารถฝากเงินได
3: ้
4: กู้เงินได้ก่อน
3: เ
4: จ้าแต่สิ่งที่มันแตกต่างแม่นหยังแม่นว่าต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปเพื่อไปตอบโจทย
2: ์
4: หน่อย
3: สิเอิ้นมาโคสุกใจฮ้อนกับว่าแม่นเนาะ
4: จัดไปเลย
3: เพราะว่าถามมาฮ้อนตอนนี้แล้วบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเข้าก่อนหน้านี้ 2-3 นาทีได้ถามก่อนได้ว่าอยากรู้ว่าสิ่งใดที่มันคล้ายคือและสิ่งใดที่มันแตกต่างระหว่างสถาบันการเงินที่รับเงินฝากฟีน่ากับบรรดาสถาบันการเงินอื่น
4: ๆโดย
3: มันมีอันไหนที่แตกต่าง
4: ต้องบอกว่าจังซี่ว่าสิ่งที่คล้ายคือกันนี่แม่นว่าพวกเฮาเนี่ยนะต้องได้ถือการคุ้มครองจากธนาคารกลางและกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนาะฉะนั้นน้องนี่ถือว่าใกล้สิทธิ์ในการที่ว่าเราสู่ธนาคารกลางฟังว่าโอ้ business model เฮาเป็นแบบนี้รูปแบบธุรกิจเฮาเป็นแบบนี้ฉะนั้นใบอนุญาตหยังที่ว่าเฮาจำเป็นต้องมีเนี่ยเพิ่นบอกเลยว่าฟีน่าเจ้าต้องมี1 2 3 4เด้อฉะนั้นการคุ้มครองของธนาคารกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเนี่ยอันนี้มันหมักหัวใจของพวกเฮาม ันนี่โตทีมันแตกต่างเนาะแม้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาถ้าสิเปรียบเทียบไปแล้วสถาบันการเงินจุลภาคอื่นๆเนาะแมนค่ะเจ้าจะเห็นในลักษณะของว่าเป็นธุรกิจครอบครัวหรือว่าเป็น SME แท้ๆแต่พวกเฮาอ่ะนะแมนเฮาลงทุนในเรื่องของพื้นฐานโครงรางค่ะนะถือว่าอันนั้นค่อนข้างหลายแล้วก็เป็นมาตรฐานสากลทั้งหมดเมื่อเป็นแล้วนั้นแล้วความแตกต่างก็คือว่าเวลาเฮามีคู่ห่วมที่เป็นต่างประเทศนะมันเป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานสากลจึงเห็นให้ว่าเฮาได้เป็นคู่ห่วมอานามกับทางบริษัทวีซ่าสากลในเรื่องของการเฮ็ดบัตรสำหรับสากลนะเป็นสถาบันการเงินที่บ่แม่นธนาคารเจ้าเดียวในตอนนี้ที่ว่าได้รับอานาใบอนุญาตจากวีซ่าให้ออกทางบัตรเดบิตและกับบัตรเครดิตได
2: ้ว้าว
4: ซึ่งจะออกในเดือน11นี้ต้องบอกว่ารายการนี้เป็นรายการทำอิทธิที่น้องได้มาเล่าสู่ฟังเลย
2: ดีใจตื่นเต้นอยากจะไปใช้ผลิตภัณฑ์

0: ไหวเป็นวงเงินที่บ่น้อยเกินไปอาจจะเป็นซาวล้าน30ล้านกีบหรือว่าปกติแล้วธนาคารจะเอิ้นวงเงินเหล่านี้เป็นเงินดอลลาร
1: ์แน่นอน
0: เพราะว่าเวลาเฮาไปต่างประเทศแล้วมันต้องจ่ายเป็นเงินบาท
2: เจ้า
0: แต่พวกเฮาหั่นน่ะความแตกต่างแม่นเฮาเฮ็ดเป็นวงเงินที่น้อยลงและเป็นเงินกีบ
2: โอ้
0: ฉะนั้นหมายความว่า
3: เข้าถึงได้ง่าย
0: เจ้าตัวอย่างว่านักศึกษาผู้นึงหรือพนักงานทั่วไปบอกว่าอยากมีบัตรเครดิตเราเริ่มต้นวงเงินอยู่ที่ 500,000 กีบ
3: โอ้
0: เจ้า 500,000 กีบนี่ถือว่าเขาสามารถที่จะซื้อเครื่องออนไลน์ได้เลยเออพันงานสามารถที่จะอันเฮ็ด subscription อยู่ใน App Store Play Store ได้เลยวันนี้นะ
3: สมัครตอนนี้ได้เลยบ่จะน้อยใจฮ้อน
0: pre-register ได้เลยนั่นแหละก็เลยว่าตอนนี้เนี่ยมันถือว่าคันเข้าไปในอันเพจพวกเขาหรือว่าติดต่อหาพวกเขาเนาะสามารถขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้โลดแล้วเดี๋ยวพวกเขาสิจัดการให้ละเดือน11พวกเขาก็สิน้ำส่งบัตรให
3: ้
0: บัตรนี่ได้ทั้งอันสามารถจับสองได้เป็นทั้งบัตรที่ว่าเป็นบัตรอันนั้นบัตรแข็งเน
3: า
0: ะแล้วก็เป็นบัตรที่ว่าอยู่ในแอปได้เลยเป็นบัตรเฮาเอิ้นว่าเป็นบัตรเวอร์ชวล
3: เวอร์ชวล
0: เจ้า
3: โอ้ดีเลยเพราะว่าแน่นอนทุกมื้อนี่ในเมื่อก่อนเน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
3: อันนี้ยกตัวอย่างจากตัวเองเลยเมื่อก่อนนี่เวลาสิสั่งเครื่องออนไลน์คือนาเว้านี่มันจะติดอยู่ที่บัตรเครดิต
0: แ
3: ล้วก็มีวงเงินสูงแล้วเธอจนแบบอยากได้สินค้านี่กลายเป็นว่าต้องอาศัยผู้ที่มีมูที่มีบัตรเครดิตในกลุ่มนึงจะมีคนเดียวที่มีเปิดบัตรเครดิตฉะนั้นต้องไปไซต์นําเงินบางทีเฮาก็เก่งใจเฮาอยากสั่งนั้นสั่งนี้เล็กๆน้อยๆถ้าว่ามีบัตรเครดิตนี่เป็นน้อยก็คือว่ามันก็สิสะดวกในการซื้อของ
0: แล้วเป็นน้อยมันบ่แม่นแค่เรื่องความสะดวกแต่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะ
3: แม่น
0: หลักๆแล้วพวกเฮาเฮ็ดบัตรตัวนี้ขึ้นมาหั่นนะแม่นถือว่าเฮาล้มกับวีซ่าอีกได้ว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิเฮ็ดให้ผู้ใช้นะมีความปลอดภัยเฮาเคยเห็นปัญหาจังซี่เน
3: า
0: ะแม่ล่ะบางเทื่อหนะเขาเหตุบัตรเสียเขาเหตุบัตรเสียแล้วมีคนเอาบัตรเขาไปไปหูดสำเร็จแต่ว่าโตทีฟีน่าเหตุขึ้นมาเนี่ยจะบุเป็นแนวนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสมมติว่ามีคนหลักบัตรเขาไปโตด้านหลังฮะนะด้านหลังที่เฮาเอิ้นว่าตัวเลขอันน
2: ั้นมันจะมีตัวเลข
0: มหัศจรรย
3: ์3
0: ตัวนะตัวนั้นแมนว่ามันจะขึ้นในตัวแอปเฮา
3: อ๋อจะบ่ซูอยู่ใน
2: หน้าบัตร
0: ถูกต้องและตัวเลขนี่จะเปลี่ยนทุกๆ24ชั่วโมง
2: โอ้ทําไมแบบอัปเดตเรื่อย
3: ๆโดยจะให้ว่าระบบจะเสร็จไว้ติดตั้งไว้แล้ว
0: ฉะนั้นสมมุติว่าบังเอิญว่าเอิ้นน่ะเก็บบัตรของเป็ดน้อยได
3: ้
0: เอิ้นน่ะสิออกไปใส่ตามอําเภอใจบ่ได้เพราะว่ามันมีเลขอยู่ในแอปที่ว่าเจ้าของอยู่พี่เจ้าร
3: ู้สึกอุ่นใจเลย
2: เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับ
0: ด้วยคือมันก็มีแมนเพราะว่าเฮากะได้ลมกับบริษัทวีซ่าเลยว่าเอ้ยปัญหาที่เฮาเห็นในลาวนี่เป็นแนวใดเขาเจ้าก็บอกเออมันเป็นปัญหาเรื่องประมาณนี้เด้อสั้นเฮาก็ต้องได้สุ่มใส่ในเรื่องของการให้ความฮู้แก่ลูกค้า
2: หน่อยแล้วคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์อันใดที่สุดเลย
0: น้องว่าสุดท้ายมาแล้วมันคือว่าเฮ็ดจังได๋ให้คนลาวเข้าถึงการสำละสากลได
2: ้
0: น้องว่าเอาเรื่องง่ายๆเลยเนาะตัวอย่างพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ
3: เจ้า
0: เมื่อก่อนเหตุการณ์ส่งเงินให้ลูกไปเรียนต่างประเทศเป็นเรื่องยาก
3: แม่
0: เจ
3: ้า
0: ตอนนี้จินตนาการว่าเฮามีบัญชีอยู่กับฟีน่าพ่อแม่เปิดบัตรตัวนี้แล้วใส่เงินเข้าไปในบัตรลูกแล้วสวยลูกคุ้มครองในเรื่องของรายจ่ายต
3: ั
0: วเองก็ต้องอุกใจว่าได้สมมติพ่อแม่เป็นพนักงานเงินเดือนเนาะตัวเองมีเงินเดือนแล้วก็แบ่งเรื่องรายจ่ายตัวนี้ให้ลูกก็สามารถใช้จ่ายได้อยู่ในต่างประเทศอันนี้มันตัวอย่างนึงที่พวกเฮาเห็น
2: เออว่าเป็นการวางแผนการใช้จ่ายในตัวนํา
0: แม่และกับบวกก็ว่านอกจากนี้เฮายังเห็นศักยภาพว่ามันอาจจะต่อยอดไปในเรื่องของคนลาวที่เห็นเรียกอยู่ต่างประเทศนะ
2: โอ้
0: เจ้า
3: เวลาที่อยากได้ธุรกรรมทางการเงินเนาะมันก็จะเปิดก่อนนะเอิ้นว่าไขประตูจุดนี้ให้แม่นะก่อนที่มันจำกัด
0: เจ้าลักๆแล้วแม่นว่าพวกเขาอ่ะนะอยากอันนั้นเข้าถึงกลุ่มประชาชนที่ว่าเป็นคนหนุ่มแหละคนหนุ่มโดยเฉพาะรุ่นเป็ดน้อยเนี่ยสินะคนที่ว่าเรียนจบมาใหม่เริ่มเฮ็ดเวียกเนี่ยเรานี่เป็นต้นการที่เขาสิเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยสิมันก็เป็นเรื่องที่ยากฉะนั้นถ้าเป็นจุดเริ่มต้นพวกนี้มันสิซอยทั้งสองอย่างว่าเขาทอนเงินแล้วเขาใส่เงินแบบไหนเขากู้เงินแบบไหนให้มันมีระเบียบแล้วก็สร้างสุดท้ายมาก็คือสร้างเครดิตให้ตัวเขาเอง
2: โอ้จ
3: ุ๋มเรามีบัตรเครดิตดีไอ้บรรงาน
2: เนาะเออคันว่าฮอดตัวนี้แล้วประเดี๋ยวนะต้องบอกว่าแน่นอนเราเรื่องกันปัจจุบันนี้เนาะยิ่งยุคปัจจุบันนี้แล้วค่าของสิบก็สูงเด้

0: เอาเรื่องว่าอัตราเงินเฟ้อมันก็หลายเนาะแล้วในจุดนี้นี่บางคนผู้ที่ว่าโอ้เงินเดือนน้อยอยู่แล้ว
1: น้อย
0: เพิ่นก็บอกอยู่ในสูตรให้อมเนาะเพราะนั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนอันจ่ายเท่านี้อันนี้จ่ายเท่านั
1: ้
0: นแต่ในความเป็นจริงเงินเดือนเป็นเพียงทางผ่านเพิ่นว่าผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปอีหลีภายในเวลาบ่เกิน24ชั่วโมงถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเฮาจะมีวิธีการวางแผนแนวใดให้มันสามารถอมได้เนี่ย
1: เอาได้แท้ๆ
0: ฟีน่าบอกได้เป็นบอก
1: ได้เนาะน้องว่าปัญหาที่เฮาเจอนะกลุ่มเป้าหมายของพวกเฮาอ่ะนะผัดแม่นกลุ่มพนักงานเงินเดือน
0: เฮาเงินเดือน
1: แม่นเฮาก็เลยแบบลงไปลุยแล้วไปซอกปัญหาที่แท้จริงของมนุษย์เงินเดือนเอ้ย1ค่ะเจ้าก็เว้าเลยได้ว่าได้เงินเดือนมานี่มดไปตั้งแต่เมื่อวานนี่สินะโอเคเฮาก็เลยว่าโอเคเฮาฮู้ละเฮาถามเขาเจ้าได้ว่าแล้วจิตใจนี่อยากทอนบ่เขาเจ้าก็อยากทอนอยากมีเงินก้อน
0: เขาอยากทอนอยู่แต่ใจบ่แข็งพอ
1: ก็แน่อย่างประมาณนี้เฮาก็เลยมาคิดว่าถ้าเฮาสิไปบอกเขาเจ้าว่าโอเคเจ้ามีแต่ทอนเด้
0: อ
1: เฮายังลืมคิดไปจุดนึงว่าถ้าเขาเจ้ามีเหตุฉุกเฉินเด้
0: อ
1: เขาสิกู้ในระบบแนวใดพอโตเขาเจ้าเองก็บอกเฮาว่าเขาเจ้าย่านการกู้นอกระบบย่านดอกเบี้ยที่สูงอย่างต่างๆ
0: 1ย่านดอกเบี้ยสูงและ2มาขั้นการกู้บางคนก็ยังมีความกังวลว่ามื้อกู้น่ะมันง่ายแต่มื้อจะคืนเพิ่นน่ะมันยากแล้วก็เลยเฮ็ดให้ว่ายังบ่มีความกล้าพอที่จะไปกู้แล้วเว้าในแง่ของผู้ประกอบการสมมุติว่าเป็นแบบธุรกิจแบบครัวเรือนธุรกิจน้อยๆสิน่ะคั่นว่าสิให้ไปกู้เงินเพื่อมาลงทุนสิพระเจ้าก็ยังมีความ
1: ย
0: ่านอยู่ยังบ่กล้าจนนี่อยากจะแนะนําได้เ
1: ด้อได้บัดนี้น้องก็เลยว่ามาเห็นปัญหาแบบนี้เฮาก็เลยสร้างproduct ขึ้นมาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อพนักงานแล้วเฮาก็เฮ็ดเวียกตัวนี้ความจริงค่อนข้างจะเกือบปีแล้วแหละกับหลายๆบริษัทเนาะเอ้ยนะเฮาไปลมกับทางบริษัทนี่แล้วก็แนะนำพนักงานค่ะเจ้าเดี๋ยวนี้ว่า1ในเรื่องของการทอนเฮาฮู้บ่ว่าถ้าพนักงานผู้นึงหั่นนะกัดใจทอนเงินเดือนละล้านกีบและยาวเวลา10ปีตามดอกเบี้ยทีฟีหน้าจ่ายเนี่ยนะภายใน10ปีเราจะได้เงินก้อนอยู่230ล้านกีบ
0: เจ้า
1: พอถึงมื้อนี้เฮาจ่ายดอกเบี้ยอยู่ปีนึงแม่น 12% ต่อปีฉะนั้นถ้าเราทอนทุกเดือนนี่นะ1ล้านกีบนี่10ปีเราจะมี230ล้านกีบเป็นเงินก้อนมันนี่คำถามที่2ที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าสมมุติว่าในเวลาที่ทอนๆไปนี
2: ่
1: มีเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินกู้เหตุใดเฮาก็เลยบอกว่าโอเคอย่าลืมว่าเงินที่ตัวเองทอนนี่นะเป็นเงินฝากตัวเองยังได้ดอกเบี้ยอยู่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินมีความจำเป็นแม่นสามารถกู้ตามจำนวนเงินฝากที่ตัวเองมันมีได้เลยบ่จำเป็นต้องถอนสิ่งที่ตัวเองรักษาไว้สร้างเป็นทรัพย์สินของตัวเองเจ้า
0: เอิ้นว่าเป็นการยืมเงินตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้อง
1: ลงหน้า
0: ถูกต้อง
1: บัดนี้มาตอบว่า
0: เงินที่ฝากไว้นั่นแหละ
1: แม่นบัดนี้มาถามว่าพังงาว่าโอเคสมมุติว่าบ่อยากใช้เงินฝากเด
0: ้
1: ตัวเองนี่ก็มีรายรับแน่นอนเป็นพนักงานอยู่แล้ว
2: เจ้า
1: ฟีน่าเนี่ยมีการให้เงินกู้สูงสุดแม่น5เท่าของเงินเดือน
0: 5เท่าของเงินเดือน
1: แต่บ่มีแต่บ่เกิน50ล้านกีบโดยบ่มีหลักทรัพย
0: ์อ๋อ
1: เจ้า
2: แต่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที
1: ่
2: แบบเฮาสามารถเอาไปต่อยอดได
1: ้แน่ฉะนั้นนี่ถ้าว่าเฮานี่นะลูกค้านี่นะต้องได้มีระเบียบในเรื่องของการรักษาสเตทเมนต์ตัวเองต้องเฮาก็พอเฮาก็ไปเบิ่งพวกนี้ด้วยความที่บ่มีหลักทรัพย
2: ์
1: ฉะนั้นข้าเจ้าจึงต้องได้เบิ่งตัวสเตทเมนต์ของข้าเจ้าหั่นกันยืนมาหาเฮาโลดพวกเฮาก็สามารถที่สิพิจารณาให้เงินกู้ตามเงินเดือนสูงสุด5เท่าบ่เกิน50ล้านกีบแม่นถือว่าบ่มีอันบ่มีหลักทรัพย
0: ์
1: มื้อนี้เอ้อพันงาเพิ่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องSME หรือผู้ประกอบการ
0: แ
1: บบนี้ตัวนี้เฮาก็มาคิดอีกเฮาก็มาเห็นปัญหาด้วยความที่น้องเฮ็ดเวียกับผู้ประกอบการหลายเน
0: า
1: ะข้าเจ้าก็มาบอกว่านั่นน่ะข้อยนี่นะบ่มีลักทรัพย์นะเฮ็ดจังได๋
0: ส่วนใหญ
2: ่ส่วนใหญ่
0: จะพบปัญหานี
1: ้แต่มีลูกค้ามีผู้ซื้อแน่นอนมีสัญญาการซื้อแน่นอนมีวางบินมีอย่างเสียนะแต่บ่มีลักทรัพย์เฮาก็เลยสร้างขึ้นมาว่าถ้าเฮามีสัญญาซื้อถ้าว่ามีการเฮ็ดธุรกิจตัวนี้มาแล้วมีความแน่นอนเฮาสามารถให้เงินกู้สูงสุดอยู่100ล้านกีบโดยที่บ่มีหลักทรัพย
0: ์
1: คือล่าสุดมีลูกค้าอยู่หลายๆรายที่ว่าต้องหลักเล่าให้ฟังว่าเพิ่นหันเฮ็ดแบบเป็นคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์อาหารก็ใช่ซะแล้วเพิ่นนี่นะ อันทรงให้บรรดาห้านข้ามอย่างต่าง
2: ๆ
1: เพิ่นมีสัญญาอย่างคักแน่เฮาก็เลยว่าอ้าวคันซั่นเฮาไปเบิ่งไปเห็นแล้วเอ้ยเราผลิตได้แท
2: ้
1: สินค้าเรามันก็ดีหลายแล้วแค่ต้องการเงิน
2: ม
1: าหมุน
2: เจ้า
1: เจ้าแม่ล่ะเฮาก็เลยเอ้ยคันซั่นลองให้เราเบิ่งบ่ปรากฏว่าธุรกิจเราใหญ่ขึ้นไวหลาย
0: หมายเข้ามาเฮาในน้ำฟีน่านี่จะเป็นทั้งห้องว่าเป็นทั้งผู้ให้และเป็นทั้งผู้รับประกันน้ำกลายเป็นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อไปในตัวนึง
1: มั้งยังบ่ฮอดจุดนั้นยังบ่ฮอดจุดนั้นเอื้อแต่ว่าเฮาหันเสื้อจังซี่เนาะว่าอยู่ต่างประเทศหั่นนะคืออยู่ประเทศที่เจริญแล้วหั่นนะพวกคะแนนที่เฮาเอื้อว่าเครดิตสกอร์ริ่งหั่นนะพวกคะแนนสินเชื่อหั่นนะมันแน่นอนมันมีบ้านเฮานี่ยากหลายน้องก็เลยคิดว่าถ้าบ่มีจุดเริ่มต้นในการเก็บข้อมูลพวกนี้นะจะบ่มีไผสามารถประเมินอันนามคะแนนสินเชื่อได้และเฮ็ดให้อันนามตลาดของตัวนี้หั่นนะมันจะแข่งขันกันได้ยากสุดท้ายมาละลูกค้าจะอยู่ที่แบบได้ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังสูงอยู
2: ่
1: แต่ถ้าเฮาลงมาแล้วมาฮู้ data มาฮู้ข้อมูลประเมินคะแนนได้หั่นนะตัวนี้อันนามตัวเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะมันจะคอยดีขึ้นแล้วมันจะคอยเฮ็ดให้แบบลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองเข้าถึงการบริการทางด้านการเงินได้ง่ายขึ
0: ้
1: น
0: มาฮอดมื้อนี้ฟีน่ามีอายุจักปีละ
1: สิเข้าปีที่2สิเข้าปีที่2
0: ขนาดหาก็เริ่ม2ปีได้นี
1: ่โอ้ย
0: แสดงว่าคันเทียบใส่คันเทียบใส่อันน่ะเป็นมนุษย์เฮาเนาะเกิดไป2ปีแต่ว่าเพิ่น
2: เติบโตเลย
0: สุขภาพแข็งแรง
1: ด้วย
2: แล้วก็พยายามฟังไอ้นานาเราแล้วก็เอิ้นมาไปแก้จุดที่มันพบปัญหาเนาะพามาหรือว่าไปซวยกับว่าแมนให้ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วนี่การเข้าถึงระบบบัญชีหรือว่าการมีบัญชีเป็นของตัวเองมันเป็นเรื่องที่บ่ค่อยหลายเนาะแล้วก
1: ็
2: เป็นตัวเลขที่ยังน้อยหลายแต่ฟังเราลองทุกคนมีโทรศัพท์ทุกคนลิ้นสมาร์ทโฟนทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่เป็นยังบัญชีมันจึงยังบ่เข้าถึงในจุดนี้กระสานฟีน่าก็สามารถไปตอบโจทย์ให้เลยเน
1: า
2: ะ
1: แมนและอันนึงที่ว่าเฮารู้สึกว่ามันจำเป็นหลายๆสำหรับคนลาวเฮาแมนว่าอันธนาคารน่ะก็เป็นเรื่องดีเนาะแต่ว่าการเข้าถึงธนาคารบางเทื่อเวลาอยู่ต่างแขวงหรืออยู่เขตต่างๆมันก็ยากอยู
2: ่ใน
1: บาง
2: เทื่อหน่วยบริการก็อยู่ไกล
1: เฮา
2: สำนักงานไงก็อยู่ไกลเฮามันต้องแบบเผื่อเวลาแท้ๆบางธุรกรรมมันบ่สามารถเฮ็ดออนไลน์เน
1: าะเฮาก็เลยว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดขึ้นมาเพื่อไปแข่งธนาคารแต่ว่ามันยังมีกลุ่มลูกค้าอยู่อีกแบบนึง
0: เป็นการอัดทรงวาง
1: ใช่ไห
0: มเนาะอัดทรงวางบนใดที่มันยังมีทรงวางอยู่เฮาเอาพยายามปิดตัวนี
1: ้โดย
0: ประมาณว่าคือนานาเองเป็นผู้ที่ได้คุกคีอยู่กับวงการนี้เกี่ยวกับเรื่องงานนี้ทางด้านการเงินมาหลายปีหลายสิบปีกับว่าเมนเนาะแล้วแน่นอนแหละประสบการณ์มันเห็นแล้วเนาะแล้วเอิ้นว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์
1: โดย
0: ได้เนาะ
1: ได้และอันนึงที่ว่าฟีน่าให้ความสำคัญที่สุดในเรื่องของการให้ความรู้ทางด้านการเงินคือพวกน้องเจอปัญหาจังซี่เอ้ยน่าสนใจหลายได้ในการเดินทาง2ปีเนาะเฮาไปเจอลูกค้าที่ว่าบ่เคยกู้เลยบ่เคยกู้เลยละพอกู้ไปแล้วบ่รู้ว่าตัวเองต้องใช้หนี
2: ้
1: เอ้ยน่าสนใจหลายและบ่รู้ว่าเป็นอย่างตัวเองต้องกู
2: ้
1: แล้วเขาก็เลยมาเฮียนหู้ตัวนี้เขาเราโอ้โอเคแคสเซนเขาสิเริ่มต้นให้ความรู้ค่ะเจ้าแนวใดเขาต้องบอกค่ะเจ้าก่อนว่าถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นแท้ๆบ่ที่ต้องกู
2: ้
1: คันเขาเป็นพนักงานนี่นะต้องกลับไปถามค่ะเจ้าอีกได้ว่าเจ้าหู้บ่เจ้ามีเงินร้อยหนึ่งนี่นะเจ้าควรจะใช้หนี้นี่นะบุกไก่เท่าใดเป็นน้อยเอี่ยงประมาณนี้นะแบบเบสิกความหู้เรานี่หั่นน่ะเซนว่าการที่เฮามีเงินเดือนอยู่ร้อยนึงเฮาบ่ควรจะจ่ายหนี้เกิน30ซิหั่นน่ะอีหยังประมาณนี้เพื่อบ่ให้เฮาหั่นน่ะลำบาก
0: เอออ
1: ีหยังประมาณนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละเรื่องท่อนเด้เฮาสิซอยกับเจ้าท่อนนั่นแหละฉะนั้นมันสิกลายเป็นกลไกตัวนี้ที่ว่า
2: ให้คง
1: เจ้าและน้องว่าอย่างซี่เอ้ยน้องลองคิดว่าบ้านเฮาหั่นน่ะหรือว่าสังคมเอเชียส่วนใหญ่หั่นน่ะเฮากับบ่กล้าสิถามกัน
0: แม่นล่ะ
1: ว่าเอื้อยพันงาดอยากมีเงินเท่าใดจึงสิพอสิฮะเป็ดน้อยคือว่าตัวเองมีเงินเท่าใดจึงรวยสิฮะเฮาเป็นวัฒนธรรมที่เฮาอันเก่งใจกัน
0: เรื่องการเงินยังเป็นเรื่องส่วนตัว
1: แมนแมนแล้วมันก็เลยเห็นให้ว่าบางเทื่อเฮาอยากฮู้ได้เฮาอยากเรียนฮู้แต่เฮาก็บ่กล้าถามก็เลยว่าฟีน่าก็ต้องได้ค้นคิดหลากหลายกิจกรรมขึ้นมาว่าสิเฮ็ดจังได๋ให้สิ่งที่เฮาเฮ็ดนะมันเป็นการให้ความฮู้ไปนําเวลาที่เฮาให้บริการลูกค้าเองก็ฮู้ใส่แล้วก็ฮู้วางระเบียบจัดการเรื่องการเงินตัวเอง
2: ของตัวเองหรือว่าฮู้ภาระผูกพันของตัวเอง
0: ว่า
2: จ้า
0: ว่าวางแผนการกู้แบบสละกู้แบบใดกู้แบบใดให้ตัวเองปลอดภัยและกู้แบบใดที่มันได้กำไรในตัว
1: มีมาคำนี่มาคำนี่สิขอยืมไปใช่
0: เอาด้วยความยินดีเนาะปัจจุบันนี้มาฮอดปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของฟีน่าเฮานี่มี
1: ด้วย
0: ได
1: ้เฮามีในเรื่องของแอปพลิเคชันก่อนเลยเนาะเฮาจะมีอันนาแอปของเฮาชื่อว่าฟีน่าซึ่งแอปนี่ก็สิเป็นอันเขาเจ้าเอิ้นว่า e-wallet
2: e-wallet
1: กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถเปิดบัญชีได
2: ้
1: เฮ็ด KYC ได้คือกันกับธนาคารและสถาบันการเงินทั่วไปเจ้าละกันในแอปพลิเคชันนี้เขาสามารถโอนเงินได้เขาเป็นสมาชิกของทางแล็บเน็ตฉะนั้นนี่อันนะเห็น QR ลาว QR กับตืดของเราได้
2: ได้ยัง
1: ไงเจ้าขอฝากใส่แด่พอตอนนี้ทีมงานกำลังเฮ็ดโปรโมชั่นโอนเงินออกนี่บ่เสียค่าใช้จ่ายเลย
0: โอ
1: ้ยก็คือตืด QR จาก
2: โหลดทันทีตอนนี้เลยก่อน
1: เจ้าค่ะอ้อแล้วก็อีกอันนึงถ้าสมมติว่าเข้าไปแล้วติดปัญหาอย่างนะให้บอกโลดเพราะว่าแอปของเฮาฮะนะยังไม่หลายในภาษาทางเทคนิคเฮาจะเอิ้นว่าเฮาต้องการฟีดแบ็กเพื่อมาออปติไมซ์มันโดยกาขอฝากฝังแน่มันอาจจะบ่เพอร์เฟค 100% แต่ว่าเป็นทีมที่เขาเจ้าตั้งใจ
0: เฮ็ดแท้ๆไปเลยด้วย
1: แม่ละ
0: เพื่อความสมบูรณ
1: ์แม่ละอันนี้เป็นเรื่องของแอปเนาะส่วนว่าผลิตภัณฑ์ที่ว่าเฮาให้บริการอยู่ก็มีเงินฝากก็สิแม่นในเรื่องของเงินฝากประจำเงินฝากประจำ12เดือน24เดือน36เดือนเจ้าก็สามารถทอนได้และกะในฝากของอันเงินกู้เนาะเจ้าเงินกู้ตอนนี้เฮาก็สิมีเงินกู้ที่ว่าในเรื่องของ salary loan หรือว่าเงินกู้สำหรับพนักงานเงินเดือนตัวนี้คือที่น้องได้เล่าให้ฟังว่า
0: พนักงานรัฐได
1: ้ได
0: ้เอกชนได
1: ้เอกชนได้บ่มีลักทรัพย์น้องตัวนี้บ่มีลักทรัพย์แม่นเฮาให้สูงสุดแม่น5เท่าของเงินเดือน
0: แต่ก็บ่ไกล50ล้าน
1: โดยแม่ละ
0: โอเค
1: และก็เฮาก็สิขอในเรื่องของ statement ฉะนั้นถ้าสมมุติทีมงานของน้องขอ statement นี่อันนั้นรบกวนให้ข้าเจ้าแดเพราะว่ามันเป็นอันเดียวที่ข้าเจ้าซีไซในการวิเคราะห
2: ์เอกสารรายงานทางการเง
0: ิน ส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เวลาที่ทั้งหน่วยงานเกี่ยวข้องว่าซีไซเนาะขอสเตทเมนต์ก็บ่ค่อยจะกล้าให้ไปได้เพราะว่าเงินเดือนเป็นเพียงทางผ่านมาบ่ฮอดจัก4ชั่วโมงมันหายแล้ว
2: แล้ว
0: เป็นห่วงว่าอันเอ้าในเมื่อมันบ่มีเงินค้างในบัญชีเลยแต่ละเดือนนี่เพิ่นก็สิอนุมัติเฮาบ่เพิ่นสิแน่บางคนสิคิดจังซั่นนี
1: ่แม่ล่ะน้องๆคิดว่าอันนี้เป็นพ้อยที่ดีเออพนักงานน้องๆมากหลายได้ความจริงล่ะอันสิ่งที่พวกเฮาไปวิเคราะห์ในสเตทเมนต์ฮะนะแม่นเฮาฮู้แล้วว่าเขาเจ้าเป็นพนักงานฉะนั้นเงินเข้าจะมีเทื่อเดียว
2: แ
1: น
2: ่นอน
1: เงินเข้ามีเทื่อเดียวแต่ตัวเงินออกนี่นะแม่นเฮาสนใจเพราะว่าเฮาสิไปเบิ่งว่าโอ้
0: มันออกไปทางไหนเด
1: ้ถูกต้องเลยพฤติกรรมของเจ้านี่เป็นแนวใดน้องมีเคสบางเคสที่แบบว่าอันลูกค้าเนาะเป็นแฟนกันลูกค้าเป็นแฟนกันแล้วหน้าหักหลายได้เงินเดือนเราเข้ามาปุ๊บนี่นะเท่าก่อซะและเมื่อเงินเดือนเราเข้ามาปุ๊บนะเราโอนให้นางขอโดยที่ว่าข้าเจ้าบ่ได้แต่งดองกันบ่ได
0: ้
1: อันเป็นแฟนกันซื
0: ่
1: อแล้วเหตุแบบนั้นมานะประมาณ3ปีนะ
2: เป็นน้อยเดือน
1: ทุกเดือน
2: โอ
1: ้แล้วมีเมื่อหนึ่งมาเรามาขอกู
2: ้
1: เนาะแล้ววันนี้ทีมงานกันเลยบอกว่าโอ้แล้วโอนเงินให้ไผ่กับบูฮู้แหละที่มีความสัมพันธ์กับเราเฮาก็เลยถามแล้วไปถามแล้วดีๆเบิ่งดูว่าเราต้องการ
0: ต้องไปถามเฮ็ดต้องไปถามสายสืบก่อน
1: ปรากฏว่าเราสิกู้ไปขอเมีย
0: เออ
1: โอ้แล้วคนที่เราโอนให้ทุกเดือนนะแม่นเมียเราที่เรากำลังสิหวังแต่ง
0: ทอนเป็นการโอนทอนไว้เออเพราะว่าประมาณว่าจังใดเฮาก็สิสร้างที่สานํากันละเนาะเออถึงมันจะหน่อยก็ยาแต่ว่าข่อยก็แสดงให้เห็นที่ว่าข่อยมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าได้มีเป้าหมายแล้วเด้เออว่าบ่บ่แว๊กละจังใดก็เป็นผู้นี้ล่ะธนาคารเฮาล่ะเอาไปฝากไว้ธนาคารดีก่อนซะ
1: แต่มันก็สําคัญหลายเลยว่าแบบอันนั้นแต่ละมื้อหั่นน่ะเฮาใช้ใจอีหยังเพราะเฮาก็สิเบิ่งจากตัวนั้นตัวอย่างว่าเออแบบเอาง่ายๆเนาะคันเว้าภาษาชาวบ้านคือว่าอันน่ะลูกค้าผู้นี้นี่ ฟุ่มเฟือยบอเห็นประมาณนี้เราใส่ใจในสิ่งที่มันก็เลยว่าเป็นอย่างแบงก์สเตทเมนต์จึงสำคัญพอเป็นซาลารีโลนปั๊บเขาก็มี SME โลนที่น้องเราให้ฟังและก็นอกจากนั้นมันผลิตภัณฑ์ใหม่ของพวกเขาก็สิมันเรื่องของบัตรวีซ่า
0: ไว้ๆนี่แหละเนาะ
1: เจ้า
2: เดี๋ยวคอยเด้อ
1: เจ้า
0: เพราะว่าตอนนี้เพิ่นผูกโบเด้งไว้ทันละเนาะ
1: โอย
0: อันน่ะเอ้าวันนี้ล้มกันมากันหลายแล้วหู้ข้อมูลกันหลายแล้วยังบ่ทันฮู้เฮือนเถื่อบ่แน่ใจว่าเฮือนของฟีน่านี่อยู่ไส
2: เฮือนทาง
1: เฮือนทางเฮือนทางออฟฟิศของพวกเขาแมนยูพลทันเนาะอยู่หลังตึกปิโตเทรด
0: โอ้อ๋อๆๆซอบ่ยากซอบ่ยาก
1: นี่แหละที่ไอ้ตึกกาซีแมนตึกปิโตเทรดปั๊มน้ำมันพลัสเนาะแล้วก็เข้าไปทั้งหลังเลยกาซีเห็นตึกของพวกเขา
0: ปัจจุบันนี้ให้บริการเฉพาะตะยูนครหลวงบ่
1: โดยแม่นแหละยูนาคอนหลวงแต่ว่าเฮามีลูกค้าต่างแขวงบางส่วนที่ว่าข้าเจ้าเองหันเวลาคือจังซิน้องสิเหลาสู่ฟังอีกอันนึงที่มันมีความน่าสนใจเพราะมันเป็นดิจิตอลนี
0: ่จ้ะ
1: มีอีกผลิตภัณฑ์นึงเนาะที่พวกเฮาหันนะเฮ็ดอยู่มันเอิ้นว่าบัตรฟลีดบัตรฟลีดนี่มันภาษาชาวบ้านนี่เอิ้นว่าบัตรเติมเงินบัตรเติมเงินที่ให้สินเชื่อฉะนั้นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเห็นนั่นเอิ้นว่าบัตรพลัสบัตรเติมน้ำมันจากปั๊มพลัสเจ้าอันนั้นเป็นระบบที่เขาเห็นแล้วก็แมนเขาเป็นผู้เห็นแมนเขาเอิ้นว่าเป็นอันนามการให้บริการบัตรสำระเนาะอันนี้ก็แมนเรียกหนึ่งฉะนั้นตัวนี้แมนอันนึงเพราะมันมีบัตรสำระที่เป็นปั๊มเนาะเป็นปั๊มแล้วบังเอิญว่าปั๊มพลัสนะเราอยู่ทั่วประเทศเลยพวกน้องนะก็เลยได้มีโอกาสนะไปมีลูกค้าอยู่ต่างแขวงนาวแล้วเวลาที่ลูกค้านะมาหาแต่ละบอลค่ะนะข้าเจ้ากลับมาเปิดบัญชีฟีน่าเลยก็เลยว่าเขาสิไปเจอข้าเจ้าค่ะนะซ่องหน้าค่ะนะหนึ่งครั้งพอข้าเจ้าเปิดบัญชีแล้วข้าเจ้าก็เฮ็ดทุกอย่างผ่านทางออนไลน์หมดเลย
2: ด
1: ิ
2: จิตอลหมดเลย
1: เจ้าโอ้หู้สวันหลายแล้วน้องหู้สวันน้องเองก็แบบคอนฟิวส์ผู้ฟังบอก
2: ฟังไปแล้วยิ่งเพลินเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ดิ
0: มันแม่นล่ะมันยังเป็นเรื่องใหม่ก็ว่าแม่นเนาะสำหรับอันคนลาวเฮาเนาะเพราะว่าคันเว้าเรื่องว่าในยุคดิจิตอลนี่ก็คนส่วนใหญ่แหละไอ้บอกเขาเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นอนุรักษ์รุ่นเป็นน้อยนี่ก็สิฮู้เด้คันรุ่นใหญ่ๆขึ้นเมื่อใดนี่ก็น้อยเด้ที่จะฮู้แล้วก็ยังมีความย่านหลายนี่ด้วยที่ว่าเฮาฮู้พูดเขาบทันมันเนาะแล้วก็เลยมีเกิดมีความยากยิ่งยุคปัจจุบันนี่เฮงมันมาหลายทางมิจฉาชีพกันหลายเนาะคำว่ามิดนี่มันจะมาบ่เป็นมิดนี่นะมันก็ยุ่งเลยเนาะแล้วเฮ็ดให้ว่าคันผู้อันน่ะที่ว่าบ่ฮู้เท่าทันเรื่องของอันนี้เด
2: ็กกับมุ่งก็คือยาก
0: เลยกลายเป็นว่า
2: บ่กล้าเฮ็ดเลยแม่นอันนี้คือสิ่งที่มันอาจจะเป็นข้อจำกัดเล็กน้อยแต่ว่ากระเสือว่ากันถามว่าอันนั้นมันไปได้ดีหรือว่ามันตอบโจทย์กับเจ้าแท้แล้วในอนาคตเขาก็เป็นสิ่งที่เขาปัสจักบ่ได้เนาะเพราะมันตอบสนองเรื่องความสะดวกสบายความปลอดภัย
1: แม่อันนี้สำคัญหลายเป็นอย่างทางฟีน่านี่จึงให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างความเชื่
0: อม
1: ั่นให้กับอันลูกค้าและกับคู่ห่ว
0: ม
1: เขาเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของว่ามาตรฐานทุกอันเนี่ยนะมันคือกันกับมาตรฐานของธนาคารเลยจึงว่าเฮ็ดให้เวลาเฮาเฮ็ดเรื่องระเบียบอย่างต่างๆออกมาเนี่ยเฮาจึงผ่านและถือยอมรับโดยวีซ่าสากลเจ้าเพราะว่าวีซ่าสากลเนี่ยนะข้าเจ้าน้องกระโชคดีหลายได้ว่าแบบข้าเจ้ากวดเฮาอ่ะนะกวดแท้กวดว่าก่อนสิให้ใบอนุญาตเฮาอ่ะนะกวดจนแบบเฮาบ่มีหยังให้กวดแล้ว
0: เพราะว่าด้วยกวดหลายยอดว่า1มันเงินใครกับเจ้ากระทรวงอ
1: ัน
0: ที่2เลยแม่นว่าเพราะว่าเฮาเป็นสถาบันการเงินเด
2: ้
0: เพราะส่วนใหญ่ที่มันมาคันเว้าเรื่องออกบัตรมันมีแต่ธนาคาร
1: แม่แล้วบัดนี้มาเฮาก็แบบกลับมาเบิ่งแล้วโอ้กับบ่แม่นว่าทุกธนาคารเนาะที่ว่าทางวีซ่าเพิ่นให้ออกบ
0: ั
1: ตรได้บัดนี้คือเฮาสินะเป็นสถาบันที่บ่แม่นธนาคารแปลว่าเฮามาถูกทางแล้วแปลว่าในสิ่งที่เฮาสร้างมาในขอบของการคุ้มครองของเฮาแม่นเฮาถือว่าเฮามาถูกทางและเฮาเสือว่าเฮาเฮ็ดในสิ่งที่มันโปร่งใสแท้ๆก็เลยว่าบ่มีหยังต้องกังวล
0: โอยอ่ะมาขออีกคำถามเกี่ยวกับภาคธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางซะเนาะ FSME ของเฮานี่ ปัจจุบันนี้ฟีน่านี่ได้มีการปล่อยกู้ให้กับบรรดาผู้ประกอบการบอกแล้วนี่มีผู้ใดได้ที่สามารถกู้ได้มีกระแสการได้กู้ได
1: ้ความสิ่งละในเรื่องของการกู้นี่ในเรื่องของ SME เหมือนเฮาเปิดเลยเฮาเปิดเลยเฮาบ่ได้บอกว่าต้องปิดแขนงการใดแขนงการที่พวกเฮาเน้นนักแล้วก็มีหลายภาษาสาเฮากับเฮากันแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าก็สิมีในเรื่องของการค้าขายเนาะพวกเฮดเทรดพวกซื้อมาขายไปในเรื่องของการผลิตเขาก็มีการผลิตพวกสินค้ากสิกรรมมีอย่างพวกนี้ต่างๆเขาก็สิมีหลายแขนงการรวมไปถึงการบริการ
2: อ
1: ย่างน้ำเจ้าและก็ในเรื่องของโต SME เนี่ยบ่แม่นแต่เรื่องกู้เอ้อพันงาน้องมีลูกค้าที่น่าสนใจได้เป็นบริษัทน้อยไซส์ประมาณ10คนพนักงานอย่างเช่นนะแล้วเขาเจ้าก็มาลมน้ำเฮาอะอันนั้นน่ะเฮ็ดจังได๋ข้าเจ้าจึงสิสามารถรักษาคนเก่งๆในองค์กรข้าเจ้าไว้ได
2: ้
1: มันก็เลยกลับมาตอบโจทย์ว่าเอ้ยโตเรื่องทอนเงินโตเรื่องซาลารีโลนนะมันไปซอยข้าเจ้าได้แต่อันที่อันนึงที่น้องประทับใจมาน้องมีลูกค้าอันน่ะขนาดกลางน้อยนี่นะค่อนข้างหลายแล้วข้าเจ้ามาให้เฮาอ่ะนะซอยทอนเงินเพื่อเฮ็ดกองทุนพนักงานให้ข้าเจ้า
0: โอ
2: ้โอ
1: น่าสนใจแหงพวกบริษัทน้อยๆนี่นะน้องบุเคยขึ้นได้ว่าข้าเจ้าสิมีไอเดียน
0: ี่
1: และเขาก็เลยว่าอ่ะโอเคข้าเจ้าก็มาว่าไว้นาแต่ละเดือนนี่นะพวกเรามีเงินสำนิดแต่เขาอยากทอนเงินแบ่งให้
0: เป
1: ็
0: นกองท
1: ุ
0: น
1: เพื่อว่า
0: ภายในหน่วยงานข้าเจ้า
1: แล้วข้าเจ้าก็บอกว่ามันสิกลายเป็นแบบสวัสดิการของพนักงานข้าเจ้าว่าให้อยู่น้ำข้าเจ้าว่าถ้าอยู่ไป10ปีเจ้าได้แบบนี้ถ้าอยู่น้ำค่อยแบบนี้ได้แบบน
2: ี้เขาก็เงินเนาะ
1: เรื่องเลยว่าเออแบบเป็นไอเดียดี
0: ส่วนหนึ่งมันก็เป็นการว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพกับเจ้าน้ำ
1: โดยความน่าสนใจไหมนะมันมีบางบริษัทที่บอกว่าค่อยสิฝากกองทุนอันนี้ไว้กับเจ้าเนาะและท้ายปีนี่นะค่อยขอดอกเบี้ยมาเพราะว่าค่อยบ่ต้องจกถงค่อยไปเฮ็ดกิจกรรมกับพนักงานหรือเป็นส่วนหนึ่งในการซอยจ่ายโบนัสของค่อย
0: แบบนี้ได้เป็นบ
1: ่ด้วย
0: อ้าว
1: น้องๆก็เลยว่าโอ้เห็นหลายๆไอเดียว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดหั่นนะมันมี flexible หรือว่ามันมีความยืดหยุ่นเฮ็ดให้
2: ความเกิดไอเดียใหม่เนาะทางการ
0: เจ้าละถ่ายเห็นแบบนี้ได้เนาะเบาง่ายๆเนาะคันเจ้านำมันมาห้องมามันเลี้ยงมัน
1: โดย
0: เอออันนี้พอเพียงแต่มันมีต้นทุนตัวนึงละตาไม่หันนะความปลอดภัยก็มีละต้นทุนละจะได้เงินดอกเบี้ยตัวนั้นแล้วมันก็มาหมุนมาใช้นี่อีก
1: โดย
2: ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับผู้สมไส้ที่เป็นกลุ่มน้อยคือไอ้นานาว่า
0: เจ้าเอ้าวันนี้มาเว้าฮอดถึงว่าวันนี้ผู้อยากฝากเงินวันนี้อ้าวมีเงินอยู่แต่ในมุ้งว่าสิเฮ็ดหยังแต่เอาไว้เงินก็บ่ปลอดภัยสิเอออ
2: ยากให้เงิน
0: อย่างอยากให้เออแม่ละนอนอยู่ก็อยากให้มันมีเงินไหลเข้าอันนี้ถ้าจะเอามาฝาก
1: มาเลย
0: มาได้แบบใด
1: ๆมาเลย
0: เป็นเงินกีบเป็นต่างประเทศ
1: น้องน้องให้เป็นเงินกีบตอนนี้น้องน้องเฮ็ดแต่เป็นกีบเพราะว่าคือเป้าหมายของเฮาแม่นเฮ็ดจังได๋เพื่อประกอบส่วนในการสร้างเสถียรภาพของเงินกีบจึงเฮ็ดให้เห็นว่าเป็นหยังขนาดบัตรวีซ่าเองน้องยังเฮ็ดเป็นกีบโดยก็เลยว่าถ้าสิฝากก็คือเราให้ฟังว่าเปิดบัญชีได้เลยและก็สามารถโอนเงินจากบัญชีของทานเนาะผ่านแล็บเน็ตก็ได
2: ้
1: ผ่านเข้ามาในบัญชีของฟีน่าและก็อันนาฝากเลยฝาก12เดือนอย่างก็แล้วแต่เลย
0: ฝากนี่มันจะมีหุ้ยแล้วเนาะว่ามันก็จะมีหลายสมมุติว่าอยากฝากไว้ให้ลูก
1: โดย
0: เป็นทุนการศึกษาได้มันบ
1: ่ได้เลย
0: แล้ววันนี้คันว่าพอเมื่อกี้นี่ถามหาว่าเบื้องของ SME แต่วันนี้คันได้น้ําว่าเฮาเป็นนักศึกษาบ่มีเงินแต่ว่าอยากเรียนต่ออยากไปต่างประเทศจังซี่น่ะกู้ได้บ่สิกู้เพื่อการศึกษา
1: โดย
2: เพื่อการศ
1: ึ
2: กษา
1: เฮาฟีน่านะเฮามีพาร์ทเนอร์อยู่หลายกลุ่
2: ม
1: และกลุ่มนึงที่เฮาอ่ะนะเอิ้นว่าเป็นนั่นพวกซุ้มซนของการศึกษาเฮามีพาร์ทเนอร์กับพวกบริษัทที่ปรึกษาเรื่องการศึกษานํามีการเฮ็ดเวียกกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อไปพวกเฮาเริ่มให้ความรู้ทางด้านการเงินนี่ก่
2: อ
1: นและหลังจากนั้นนะเฮาเซิร์ชพ่อแม่ค่ะเจ้ามา แล้วก็มาอธิบายสู่ฟังนี่แหละว่าเป้าหมายในการเฮียนของลูกทานเนี่ยนะแม่นอยากเฮียนแบบใดเนาะและทานเคยฮู้บ่ว่าเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยนะมันเท่าใดและสิเฮ็ดแนวใดในการเกี่ย
0: ม
1: อานามระยะเวลาตัวนี
0: ้
1: ไปให้กับลูกของทานคือล่าสุดเนาะพวกเขามีการร่วมมือกับบริษัทพวกที่ว่าเป็นเรื่องของการศึกษาแล้วเขาก็จับอานามเชิญพ่อแม่นักเฮียนนี่แหละมานั่งล้มกันตัวอย่างว่าอานามนักเฮียนม.ปลาย
0: เจ้า
1: ม.ปลายเขาจะต้องได้เตรียมเลยได้ว่ามีเวลาอยู่ 3-4 ปีพ่อแม่นี่ต้องฮู้ละว่าลูกตัวเองนี่สิไปเฮียนอย่างต่
0: อเออแม่นะ
1: โดยละสิใช้เงินเท่าใดและสิเกี่ยมแบบใด
2: ต้องได้วางแผนแล้วต้องได้คิดแล้ว
1: มื้อนี้กะกลับมาคือเก่าเฮาก็สิมาฮู้ว่าพ่อแม่นี่มีไลฟ์ฮับแบบใดเฮาสิมีสิ่งที่เอิ้นว่าอันเงินกู้เพื่อการศึกษาของลูกให้น้อง
2: เจ้า
1: ซึ่งว่าพ่อแม่จะเป็นคนที่ค้นคว้าเรื่องนี้ให้ลูกหน่อย
0: ใช่เห็นป่ะถือว่าเป็นทางเลือกที่ครบเลยมื้อนี้โอ้เบิ่งจากเวลาแล้วอนุรักษ์นี้ไหลหลังพอสมควรเอ้าอันนี้เมื่อว่ามาฮอตขนาดนี้แล้วเอามีอย่างอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเติมอีกโดยเฉพาะกับเป็นผู้ที่เป็นลูกค้าหรือว่าผู้ที่บ่ทันได้เป็นลูกค้าก
2: ำลังสิเป็น
0: สำหร
2: ับ
0: ฟีน่า
1: ต้องสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าของฟีน่าต้องขอบใจเพิ่นหลายๆที่ว่าให้ความเชื่อมั่นกับพวกเฮาเนาะเพราะว่าพวกเฮาเองก็เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครองโดยธนาคารกลางโดยธนาคารแห่งสปอร์แล้วและก็พยายามที่จะใช้เทคโนโลยีความสามารถใหม่ๆเข้ามาเพื่อสร้างและก็แก้ไขปัญหาทางด้านการเงินให้ทุกๆท่านสำหรับบรรดาลูกค้าใหม่ๆหรือในสังคมน้องคิดว่าอันแน่นอนแกอยากเชิญชวนเพิ่นมาลองใช้บริการแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นแม่นน้องว่าการมาใช้บริการฮะนะเบื้องหลังแท้ๆแม่นน้องอยากให้พวกเฮาซอยกันพักดันในเรื่องของการสร้างความฮู
0: ้
1: ทางด้านการเงินให้สังคมสลายกลัวเพราะว่าพื้นฐานของการเฮ็ดให้แขนงการเงินเข้มแข็งหรือเศรษฐกิจของพวกเฮาเข้มแข็งแม่นผู้ใช้หรือว่าลูกค้าเองต้องได้สร้างความฮู้ให้ตัวเองและก็ต้องให้คนอ้อมข้างฮู้ว่าในเรื่องของการบริหารทางด้านการเงินนะมันต้องเป็นแบบใดเขาจึงสิขับเคลื่อนเวียกตัวนี้ไปน้ำกันได้
0: เจ้า
1: โดย
0: เอาแล้วหรือว่ามีช่องทางติดต่อตื่มบ่มี Facebook มี
1: เจ้า
0: ช่องทางไหนตื่ม
1: เจ้าสำหรับอยู่ Facebook ก็สามารถเสิร์ชได้เลยเนาะฟีน่า FINA หรือว่าเว็บไซต์ของพวกเฮาก็แม่นfinafintech.com เจ้า
2: เอาผู้ใดที่จะติดตามบรรดาผลิตภัณฑ์หรือว่าข้อมูลข่าวสารเนาะส่งทางออนไลน์นี่ Facebook นี่เชื่อว่าทุกคนมีแอคเคาท์ของตัวเองละอาจจะเป็นช่องทางที่รับข้อมูลข่าวสาร
1: หรือถ้าเป็นช่องทางที่ทางสากลแดก็สิมี LinkedIn เนาะเจ้านําแล้วแต่ว่าจังใดก็เสิร์ชเข้ามาโลดเดี๋ยวเจอพวกเขาแน่นอน
0: เจ้าวันนี้ขอขอบใจหลายๆเนาะกับทั้งควบด้วยการจากทั้งสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝากฟีน่าจำกัดที่มาร่วมสนทนาและก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินในยุคดิจิตอลเสื้อในว่าความรู้ซัมนี่นี่ยังมีหลายอันที่จะมาแบ่งปันเติมเนาะและก็จะทาเบิ่งผลงานสิ้นโบแดงไว้ๆนี
1: ่เนาะเอาสิเฮ็ดให้ดีที่สุดเจ้าเข้าใจหลาย
0: ๆเข้าใจหลาย
2: ๆเข้าใจเจ้าเสียเวลามาให้ข้อมูลกับพวกเรา
0: เจ้าขอเข้าใจท่านนางสุภาพรสวนวงศ์ของผมในการจากทางสถาบันการเงินจุฬาภาคที่ฮับเพื่อนฝากปีหน้าที่สละเวลามาหอมในรายการมื้อนี้หวังว่าโอกาสหน้าจะได้รับเกียรติจากท่านมาหอมสนทนาตื่นอีกเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจากนี้ไปนั้นทั้งรายการพวกเราจะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนเนาะและจากนั้นกลับมาเข้าสู่ระยะที่2ของรายการติมอีก
2: เจ้าร
3: ับลูกค้าธนาคารหวมพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วเพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการรับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: ดีสำหรับลูกค้าธนาคารหวมพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยมดกังวลในการหับเงินสดผ่านฟองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเนี่ยเสียหายและยังประหยัดเวลาน้ำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
1: เอาท่านผู้ฟังเบิ่งจากเวลาทางรายการของพวกเฮาไว้เหลือเกินเนาะตอนนี้ฮอดตอนท้ายอีกแล้ว
2: เจ้าเอาแต่บ่เป็นหยังถึงวันจะจากลากันในมื้อนี้เฮาก็มาพบกันใหม่ในมื้อต่อไปรายการพวกเฮามาพบกันเป็นประจำทุกๆท้ายอาทิตย์ทุกๆวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เวลา 19:00 น.
1: เจ้าผ่านทาง FM 103.7 MHz แล้วก็ออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook ของ Lao National Radio แล้วก็ยังมีการกดแบ่งปันไปทางเพจฮอบฮู้
2: เจ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่มาฟังรายการพวกเฮาตอนที่ออกอากาศสดอยู่ถ้าว่าฟังบ่ทันท่านก็สามารถฟังคืนหลังได้เนาะในมื้อนี้ก็เป็นกับการสนทนาฮู้เรื่องการเงินในยุคดิจิตอลได้เพิ่นทางผู้อำนวยการเพิ่นมาอันน่ะอำนวยการจากทั้งสถาบันการเงินจุลภาคที่เพิ่นฝากปีหน้านี่เพิ่นก็มาให้ข้อมูลหลายพอสมควรเน
1: า
2: ะยิ่งตอบโจทย์เรื่องของการนำใช้เงินในยุคใหม่ในยุคของยุคดิจิตอลนี่หลายคนก็อาจจะฮู้ถึงความสะดวกอาจจะฮู้ถึงความสบายแต่ว่าในนั้นมันก็แฝงเมาเรื่องความปลอดภัยเน
1: า
2: ะบางคนก็ยังเป็นห่วงในจุดนี้อยู่ยังมีความกังวลว่าโอ้ยมันบ่มีความปลอดภัยในนั้นในนี่แต่ว่ามื้อนี้เพิ่นก็มาไขข้อข้องใจได้หลายพอสมควรละ
1: เจ้าอย่าลืมติดตามผลิตภัณฑ์ของทางฟีน่าเพิ่นเพิ่มเติมเนาะ
2: เจ้าม
1: ื้อนี้เวลาหมดเวลาต้องเอ่ยคำลากับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อน
2: ขอเข้าใจกับผู้ใหญ่ใจดีเทการสนับสนุนรายการแล้วก็คือธนาคารห่วมพัฒนามหาชนภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกันกับ JDB
1: เจ้าติดตามผลิตภัณฑ์เพิ่นได้ผ่านทางเพจ Facebook ของ JDB Bank เนาะขอบใจเป็นพิเศษก็คือแฟนรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมด้วยดีตลอดมา
2: เจ้าเอาพบกันได้ใหม่ในมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้โฆษกพร้อมกับทีมงานรายการพวกเราขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับ1เสียงเพลงอาจจะจบหรือบ่จบเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าถ้าว่าเสียงเพลงสิ้นสุดลงพวกเราสองคนพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงลาไปก่อน
2: สบายดี
1: สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทรงสารอวยพรวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีลาวไทยตีราคาสูงต่อการหัวฝ่ายเงินนับได้รับการพัฒนาและขยายตัวอย่างบ่ยุดยั้งแขวงขมวนวางแผนคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานธรณีหินบุญศรีลังกามีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออก 100,000 กว่าคนและเสียชีวิต77คนองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกยุติความรุนแรงทุกรูปแบบและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: วันที่1ตุลานี้สหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศได้ส่งสารอวยพรถึงสหายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนที่นครหลวงปักกิ่งซึ่งมีเนื้อในว่าเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีในนามคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรอนุอุ่นและพรใสอันประเสริฐมายังสหายและผ่านสหายไปยังคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลและประชาชนจีนทุกทวนหน้าการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่1ตุลา1949ถือเป็นบาดเลี่ยวประวัติศาสตร์สำคัญแห่งการเริ่มต้นสร้างสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนตลอดระยะ77ปีผ่านมานั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สืบต่อเป็นคันธงน้ำหน้าที่สง่างามในการนำพาประชาชนจีนสร้างสาพัฒนาประเทศจีนตามทิศสังคมนิยมก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่ได้กลายเป็นเข็มซี่ทิศยังทางให้แก่ภารกิจสร้างสังคมนิยมอยู่จีนเห็นให้บทบาทการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบต่อมีความหนักแน่นเข้มแข็งภารกิจสร้างสาสังคมนิยมอยู่ประเทศจีนได้มีผลสำเร็จอย่างหอบด้านแบบก้าวกระโดดเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างว่องไวต่อเนื่องและนับมือนับก้าวเข้าสู่ความทันสมัยเข้มแข็งสังคมมีความกลมเกลียวปองดองชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกสูงขึ้นเรื่อยๆบทบาทและอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนก็นับมือนับสูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลข้าพเจ้าขอแสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จรอบด้านใหญ่หลวงเป็นประวัติการที่ประชาชนจีนญาติมาได้และถือผลสำเร็จดังกล่าวเป็นการปลุกระดมกำลังใจอันแห่งกล้าแก่พวกข้าพเจ้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาประเทศชาติของตนในปัจจุบันพรรครัฐและประชาชนลาวย้ำใดก็ถือสำคัญต่อการเสริมขยายสายพัวพันความมือกับพรรครัฐบาลและประชาชนจีนและมีความยินดีร่วมกับพรรครัฐและประชาชนจีนเสริมขยายสายพันธมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อการร่วมมือแบบคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการสร้างคู่ร่วมเศรษฐกิจลาวจีนที่มั่นคงเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคสมัยให้ได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างแตกดอกออกผลอย่างบ่หยุดยั้งและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติก็คือประกอบส่วนเข้าในภารกิจสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภาคพื้นและในโลกในโอกาสอันสง่าราศีนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจและขอแสดงความฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อพรรครัฐบาลและประชาชนจีนอายน้องที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันใหญ่หลวงแก่ภารกิจปฏิบัติของประชาชนลาวในเมื่อก่อนก็คือในระยะปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันขออวยพรให้ประชาชนจีนโดยภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันมีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนกลางนั้นจงสืบต่อประสบผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจการสร้างประเทศจีนสังคมนิยมทันสมัยที่มีสีสันพิเศษของประเทศจีนตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขออวยพรให้สหายจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจอันมีเกียรติสูงส่งของสหายด้วยความนับถือฐานสหายในโอกาสเดียวกันสหายสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและสหายท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ส่งสารอวยพรถึงคู่ร่วมตำแหน่ง ของจีนเช่นเดียวกัน
0: ตอนบ่ายวันที่1ตุลานี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านสนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23โอกาสนี้ท่านสนไซศรีพันดอนได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการสืบต่อหัดแน่น

0: ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยในเขตดังกล่าวสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการพบพันธุ์มือสองฝ่ายและมีความปิติยินดีที่เห็นว่าตลอดระยะกว่า7ทศวรรษแห่งการสร้างตั้งสายพบพันธุ์การทูตในระยะผ่านมาสายพบพันธุ์มิตรภาพและการพบมือที่ดีนั้นนับมือได้รับการพัฒนาและขยายตัวขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งอันพ้นเด่นประมุขรัฐของสองประเทศพระบรมสันวงศ์ของไทยก็คือหัวหน้ารัฐบาลและการนำขั้นสูงในระดับต่างๆได้แลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามอย่างเป็นปกติไทยสืบต่อเป็นประเทศคู่ค้าและประเทศที่มีการลงทุนรายใหญ่เป็นอันดับต้นของลาวนอกจากนั้นท่านสนไส้ศรีพันดรยังได้แสดงความหวังว่ากองประชุมคณะกรรมการรวมว่าด้วยการเมืองลาวไทยครั้งที่13ที่จัดขึ้นอยู่แขวงหลวงพะบางในวันที่2ตุลานี้จะเป็นกลไกอันสำคัญในการช่วยยุ่งแฮงการเมืองระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและวางทิศทางแผนการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในต่อหน้าพร้อมทั้งได้เน้นหนักให้ทั้งสองฝ่ายเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติผลการปรึกษาหรือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในขงเขตการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการสำรวจและปักหลักหมายชายแดนการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการร่วมมือด้านการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการร่วมมือด้านพลังงานการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในแขนงการศึกษาสาธารณสุขกสิกรรมท่องเที่ยวการทูตประชาชนและอื่นๆในขณะเดียวกันท่านสีหาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของรัฐบาลลาวในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมในกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการเมืองลาวไทยครั้งที่23ในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อสุขยูภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ประเทศในโอกาสเยี่ยมยามลาวครั้งนี้ท่านสีหศักดิ์พงเกตแก้วยังได้ไปเยี่ยมยามบริษัททาบกธนแรงจำกัดผู้เดียวหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13ที่แขวงหลวงพะบางด้วยรถไฟลาวจีน
1: การกำหนดเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงอยู่แขวงเสกองแม้นถือเอาเขตแดนของแต่ละบ้านที่ขึ้นกับตาแสงหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันเพื่อสะดวกในการคุ้มครองที่ดินและเวียกงานป้องกันความสงบท่านบุญลายบุตริเลขาพรรคแขวงเสกองฮู้ว่าการกำหนดตาแสงแม่นอิงใส่ความสะดวกด้านเส้นทางและถือเอาการคุ้มครองขอบเขตของแต่ละบ้านเป็นข้อมูลอ้างอิงในการแบ่งเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงและตาแสงกับบ้านโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและคำแนะนำของคณะจะตั้งศูนย์กลางผักเลขที่431คือตาแสง1ต้องประกอบมี3บ้านขึ้นไปและมีพลเมืองอย่างหน่อย 2,000 คน
2: และการทดลองก็ชอบตรงนี้ผมว่าการยิ่งใช้นิติกรรมของการทุนการพักและคุ้นทั่วกันในที่เดียวสำหรับการกำหนดข้อเขตข้อกระแสงที่ใช้หมาเป็นปกยิ่งใช้การกำหนดข้อเขตป่าเมื่อก่อนต้องมีข้อกำหนดแต่ปี2014แต่ละบ้านวันละข้อเขตการคุ้นข้อการตกปลาอักษรตัวห้องใช้ตัวเขาขอเรียกมาเป็นลายสิบปีเลยพวกนี้ขอขัดแย้งยังมันมีการกำหนดกระแสงอันที่สองมันจะยิ่งใช้พอสมควรระบบเชื้อพักกระแส
1: ท่านบุญลายบุตรที่เอมูตื่มว่าการกำหนดเขตแดนตะแสงและจำนวนบ้านที่ขึ้นกับตะแสงจะช่วยให้กงจักขันหักฐานกระทัดหัดประหยัดงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านพื้นฐานโครงล่างอย่างรวมศูนย์ยกสูงประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชนปัจจุบันแขวงเสกองประกอบมี4เมือง16ตะแสงมี203บ้านพลเมือง 140,051 คน
0: คณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ถือเอาการสกัดกั้นและต้านการสนาดบังหลวงเป็นเวียกงานหนึ่งสำคัญโดยได้นำเอาบรรดานิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสนาดบังหลวงที่สร้างและปรับปรุงใหม่ไปจะตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรหับหู้เข้าใจต่อผลให้และภัยอันตรายของการสนาดบังหลวงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดกาและพันขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำเผ่าวรรณวงศ์หัวหน้ากรมกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่า คณะพรรคคณะกวดกากระทรวงได้เคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันสกัดกั้นติดตามกฎการและแก้ไขสมาชิกพนักงานที่มี

0: รรมสุนัขบางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการสุนัขบางหลวงโดยได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจลงติดตามกวดกาถ้าเห็นว่ามีปรากฏการสุนัขบางหลวงได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องลงเก็บกับข้อมูลแล้วรายงานขั้นถึงท่านคำพ่อวรรณวงศ์มีคำเห็นตื่นว่าคณะผักคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวได้เผยแพร่เอกสารคำสั่งแนะนำว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาสินำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาและแก้ไขผลการกวดกาได้ลงติดตามกวดกาการใส่ใจเงินห่วงเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครูสอนทางนอกประจำปี2022จำนวน3เป้าหมายพร้อมทางได้แก้ไขด้านบริหารต่อพนักงานราชการที่มีพฤติกรรมส่อลาดบางหลวง
1: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้หลายกว่า10ตึกีบเทียบสระยะเดียวกันเห็นว่าเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตในฮู้ว่าสาเหตุที่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีสายแดนติดจอดกับเวียดนามและไทยนอกจากนั้นการนำแขวงได้ถือเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
2: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันจัดสรรอยู่แขวงสวรรณเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสื่อมยงเสื่อมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามและลักษณะจับไทยอันนี้จุดหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะมีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2025นี่อันเด่นที่สุดเลยเหมือนการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทันเทียบเบื้องแล้วเนี่ยพวกเราได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพรมเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพาสได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านครัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามานี่หลายถ้าเจ้าจะไปขมวนกันมาผ่านอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจังซั่นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสนจักรไทยก็ไปผ่านอยู่นี่ดังนั้นจะเห็นมีอะไรพรมเด่น
1: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากเวียดนามและไทยรวมถึงเอรอปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่เป็นนิยมการท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะกับไวยพระธาตุอิงหังอยู่นครไกรสอนพรหมวิหารกับไวยพระธาตุโพนอยู่เมืองไซปูทองอื่น
0: ๆในวันที่29กันยาผ่านมานี้แขวงขมวนได้จัดกองประชุมคณะวิทยาศาสตร์เพื่อค้นคว้าประเมินผลและวางแผนคุ้มครองอนุรักษ์พื้นที่อุทยานธรณีหินบุญโดยมิทานบุญปันพุทธอามาตย์หัวหน้าแผนกคุ้มครองป่าสงวนผู้ต่างนาจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านบุญปอนทองสุวรรณราชห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีเซลซานและนักวิทยาศาสตร์จากหลายสาขาอาชีพทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมได้รับฟังและปรึกษาหรือในหลายหัวข้อสำคัญเป็นต้นการรายงานสภาพรวมของอุทยานธรณีหินบูนและขั้นตอนในการประกอบเอกสารเพื่อเสนอเข้าเป็นอุทยานธรณีโลกขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกการนำเสนอลักษณะทางด้านธรณีศาสตร์และความสำคัญของอุทยานธรณีหินบูนแผนการคุ้มครองและพัฒนาอุทยานธรณีหินบูนพร้อมทั้งปรึกษาหรือเพื่อกำหนดพระบทบาทและข้อกำหนดของคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้คณะกรรมการอุทยานธรณีแห่งชาตินอกจากนี้กองประชุมยังได้เน้นใส่การค้นคว้าและประเมินผลรอบด้านเกี่ยวกับคุณค่าทางธรรมชาติกสิกรรมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอุทยานธรณีหินบูนซึ่งได้ยกให้เห็นว่าทัศนียภาพในพื้นที่อุทยานธรณีหินบูนเป็นผลผลิตทางด้านวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนทั้งเป็นพื้นฐานให้แก่การสนับสนุนนโยบายการจัดผังและการบริหารการท่องเที่ยวนิเวศโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างยืนยงจุดที่สำคัญแม่นเพื่อรายงานผลการค้นคว้าแหล่งบุหารวิทยาทำฝ่ามือบริเวณประตูทางเข้าอุทยานธรณีหินบูนใกล้บ้านคูนเงินเมืองคูนคำพื้นที่ดังกล่าว เป็นผาธรรมชาติที่ยังคงประดับไปด้วยรูปแต้มบุหารไว้ได้อย่างสมบูรณ์ผลการสังเกตการพบรูปแต้มทั้งหน้าผาหินหลายกว่า285รูปซึ่งมีรูปห้อยฝ่ามือประทับและสัญลักษณ์ต่างๆที่มีโทนสีหลากหลายซึ่งเป็นหลักฐานยั่งยืนทางประวัติศาสตร์ถึงการเคลื่อนย้ายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภาคพื้นยุคก่อนประวัติศาสตร์กองประชุมครั้งนี้เป็นบาดก้าวสำคัญในการรวบรวมข้อมูลทางวิทยานักวิชาการและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมกันวางทิศทางในการคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานธรณีหินบูนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ยืนยงของแขวงขมวนและของชาติในอนาคตต่อไปสันทางฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุรุษมานี่ทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประสุนแขวงไซสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะได้ลงสุขยงเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่ตาแสงเอาไซเมืองอันวงโดยมีทานพัฒนาศรีสมพรกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประสุนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองอันวงทานเล็งโลนาวเก้ากรรมการพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตัดแสงอาวไซพร้อมด้วยพักส่วนเกี่ยวของเขาหวม
3: โอกาสนี้ท่านพัฒนาศรีสมพรได้รายงานย่อเกี่ยวกับการนำพาซีนำเวียงงานหอบดานอยู่ตัดแสงอาวไซเป็นต้นแมนเวียงงานการเมืองแนวคิดเวียงงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเวียงงานก่อสร้างพักพนักงานเวียงงานเศรษฐกิจเวียงงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าเวียงงานสร้างและประเมินครอบครัวคนทุกข์จากนั้นท่านเล็งล่อหนาวกาวได้รายงานผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวเวียงงานในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ของคณะกรรมการปกครองตาแสงอาไซซึ่งได้นำเอามติคำสั่งคำแนะนำของคันเทิงมาเผยแพร่เสื่อมซึมเป็นปกติสำเร็จการแก้ไขปรากฏการณ์ยอทอต่างๆตามที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะกักตัวผู้ต้องหาได้1รายส่งให้คันเทิงดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายได้สุกยูส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงเป็นสินค้าได้ระดมให้พ่อแม่ประชาชนปลูกพืชผักหอมบัวใหญ่กาเฟมักแอปเปิ้ลและอื่นๆพร้อมนี้ก็ได้เอาใจใส่นำพาซีนำพนักงานแพทย์หมอประจำอยู่โรงหมอตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการบริการพ่อแม่ประชาชนซึ่งสามารถเก็บกรรมผู้ใช้บริการได้ทั้งหมด72คนหญิง56คนนอกนี้เวียงงานด้านอื่นๆก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้โอกาสเดียวกันนี้แขนงการของเมืองก็ได้มอบบางหน้าเวียกให้ตาแสงเป็นผู้คุ้มครองตามภาระบทบาทจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของตาแสงให้มีความหัดกลุ่มในตัวนาคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงชิตบุญรายงาน
1: พิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงวังเปือยเมืองเลางามแขวงสารวันจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่เดินสำนักงานคณะกรรมการปกครองตาแสงโดยการเป็นประธานของทานโพสศรีหลวงสุริวันกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประสุนแขวงเขตเลือกตั้งเมืองเลางามให้เกียรติเข้าร่วมของทานดาววงพรแก้วกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประสุนแขวงมีการนำคันแขวงการนำคันเมืององค์การปกครองบ้านที่ขึ้นกับตาแสงและประชาชนภายในบ้านเข้าร่วม
4: ในพิธีทานโพสีหลวงสุริวันกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองได้กล่าวต้อนรับแขกและกล่าวเปิดพิธีการสั่งตั้งตาแสงก็เพื่อการจัดระบบการบริหารและการปกครองของรัฐให้เป็นการบริหารรัฐโดยพนักงานสังกัดรัฐเป็นผู้บริหารโดยตรงการบริหารรัฐและการปกครองโดยรวมแล้วแม่นปฏิบัติตามทิศนำของพรรคและรัฐบาลเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือเมืองเหล่างามแขวงสารวันพร้อมนั้นท่านเพชรพจันทร์พิมพ์ธิสารห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเหล่างามได้รายงานการกาเกียมและการจัดตั้งปฏิบัติการประกาศตาแสงบางเปื่อยประกอบมี21สุมสนบ้านมีพลเมืองทั้งหมด 14,000 กว่าคนประกอบมีเผ่าลาวเผ่าซวยเผ่ากะตังเผ่ากะโตและเผ่าตะอ้อยประชาชนหลายกว่า80ส่วนห้อยเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพต้นต่อ18ส่วนห้อยอาชีพค้าขาย2ส่วนห้อยเป็นพนักงานตาแสงวังเปื่อยประกอบมีหน่วยผักหักฐานเคลื่อนกับมีคณะผักหักฐานทั้งหมด5สหายพร้อมนั้นไอพีทีก็ได้ผ่านขอตกลงว่าด้วยการสั่งตั้งตาแสงผ่านขอตกลงแต่งตั้งประธานห้องประธานแนวว่านานหน่วยงานพนักงานสวยเวียกพร้อมทั้งหมอพาหนะประเภทดจักและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมอบเงินสดจำนวน5ล้านเกียบ เวียงละครราชเกียรติศรีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: วันที่19กันยาผ่านมานี้ที่สโมสรเมืองหนองน้ำท้าแขวงหนองน้ำท้าจัดกองประชุมรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานลดพรกันปล่อยธาตุอายเฮือนแก้วโดยปรับปรุงการคุ้มครองภูมิทัศน์ป่าไม้แบบยืนยงอยู่ลาวประจำปี2016โดยเป็นประธานของทานสีจันทร์ลอท้องลอยกรรมการประจำพรรคเมืองห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหนองน้ำท้ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ในกองประชุมทานสุกันซอนสุวรรณห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองหลวงน้ำท้าได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมที่สำคัญซึ่งประกอบมีเวียกงานสร้างความเห็นดีเห็นพร้อมโดยได้รับหูข้อมูลล่วงหน้าสำเร็จขบวนการขั้นที่1 2 3ในชาวบ้านเป่าไม้มีผู้เข้าร่วม 1,933 คนยิง756คนเวียกงานทุนกสิกรรมและป่าไม้บ้านสามารถสั่งต่างคณะคุ้มครองทุนและเปิดบัญชีได้ชาวบ้านพร้อมทั้งถอนเงินบ่วงส่งเสริมแล้ว19บ้านเป็นเงิน 5,191 ล้านกว่ากีบและบ่วงคุ้มครองป่าไม้ชาวบ้านรวม 1,364 ล้านกว่ากีบเวียกงานวางแผนนำใส่ที่ดินแบบมีส่วนห่วมคันบ้านสำเร็จการวางแผนติดป้ายแผนที่ครบ20บ้านและแก้ไขข้อขัดแย้งที่ดิน6บ้านเป่าไม้เวียกงานส่งเสริมกสิกรรมแบบยืนยงโดยบ่ทำลายป่าไม้ได้ดำเนินการคัดเลือกและฝึกอบรมครอบครัวเป่าไม้20บ้านในกิจกรรมปลูกยางพาราผสมประสานปรับปรุงหน้าหนองปลาสวนหญ้าและพักสวนคั่วรวมมูลค่าลงทุนรวม 5,402 ล้านกว่ากีบเวียกงานวางแผนคุ้มครองป่าไม้บ้านและจัดตั้งปฏิบัติแผนประจำปีได้ทางแล้ว3ประเภทป่าเนื้อที่ 54,346 กว่าเฮกตาร์ปินแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
6: บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนในตอนกลางวินและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 18-18 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในระหว่าง 23-31 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 25-33 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 24-34 องศาสำหรับแขวงซิสุมบูรณ์มีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมสำหรับแขวงซิสุมบูรณ์มีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 18-30 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 24-33 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 16-25 องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศาสตร
0: ์ท่านผู้มีเกียรติรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮั่วของทางการจีนรายงานเมื่อบุดุลมานีกระทรวงสาธารณสุขของศรีลังการายงานว่าปีนี้ยอดจำนวนผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกในศรีลังกามีทั้งหมด 1,117 คนโดยคิดไล่ฮอดวันที่17กันยาผ่านมานี้ในนั้นรวมมีผู้เสียชีวิต77คนโดยเฉพาะแขวงเวสเทิร์นมีจำนวนผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออก 52,562 คนกว่าเอา 52 กว่าส่วนห้อยของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในขณะเดียวกันบทรายงานยังระบุว่าเขตกัมปาฮา มีผู้ติดเชื้อพยาธิเลือดออกสูงสุดในบรรดาเขตและหน่วยรายงานต่างๆมีจำนวน 21,234 คนหรือความเอาเซเอ็ดกว่าซอนห้อยของผู้ติดเชื้อทั้งหมดถัดลงมาแม่นเมืองโคลัมโบ 19,634 คนและเมืองแคนดีมีผู้ติดเชื้อ 7,624 คนโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมปีนี้รวมมี 29,964 คน
0: ตามข่าวต่างประเทศองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกยุติความหุนแหงทุกรูปแบบเนื่องในวันต่อต้านความหุนแหงสากลวันที่2ตุลาโดยเน้นลักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสันติภาพผ่านการสนทนาการศึกษาและความเข้าใจทางวัฒนธรรมความอดทนความเข้าใจทั่วโลกเพื่อพยายามยุดยั้งบ่ให้ผู้คนหันมาใช้ความหุนแหงในการแก้ไขข้อขัดแย้ง
1: สำนักข่าวซินฮั่วของทางการจีนรายงานว่าโรโยบูไนแอร์ไลน์สายการบินแห่งชาติบูไนได้รับรางวัลพนักงานต้อนรับถึงเรือบินสั้นนำของอาเซียนอีกครั้งจากงาน World Travel Award ประจำภาคพื้นอาเซียนโอเชียเนียและมหาสมุทรอินเดียปี2016ซึ่งจัดอยู่มันดิวครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วที่สายการบิน Royal Brunei Airlines ได้รับรางวัลพนักงานต้อนรับถึงเรือบินสั้นนำของอาเซียนนับแต่ปี2020ซึ่งแสดงเห็นถึงความเป็นเลิศด้านการบริการรวมทั้งความมุ่งมั่นในการให้บริการอนุอุ่นและจริงใจแก่ผู้โดยสารทั่วโลก
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไสและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
7: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 นาทีหาซาวโมงทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ไม้ป้องเลื่อยมาหาหลายยกส
8: มัยท่อนห่มได้พื้นแผ่นอาณาสุขสบายดีมีรายการทุกทานยินดีนำพาทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวพบกันเป็นประจำแบบนี้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 หา 20:00 นรับดำเนินรายการสายฝนมือนี้ที่จะนำพาทานเข้าสู่ความเบิกบานมวลซืนของมูลข่าวสารสารานาฮูในวันศุกร์วันที่2เดือนตุลาแฮมฮกคำเดือน10ลาวนั่นเองนำพาทานเข้ารายการพบกันหลังข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.or.th.la และอีกสองทางหนึ่งสามารถรับฟังได้อยู่ในมือถือของทานผ่านทางแอป Play Store หรือว่า Play Store ก็ได้ที่ทานสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคำว่า Radio Garden แล้วหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ลาว National Radio ทานก็สามารถรับฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่บ่ทันใดทานผู้ฟังเข้าเดือนตุลากันแล้วกับเดือนใหม่พบพ่อกับใส่ฝนในเดือนตุลาแบบนี้ระยะนี้บ่ทันใดแล้วก็สิออกพรรษากันแล้วก็หลายผู้หลายคนก็เตรียมจิตเตรียมใจในการออกพรรษากันอยู่เนาะและก็มีบุญประเพณีต่างๆในระยะที่ว่าออกพรรษาไปนี่ก็เตรียมทั้งงานดองกันแน่งานบุญประเพณีหลากหลายอันแน่ฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนจงเตรียมจิตเตรียมใจมีความเบิกบานมวลซืนสำเร็จหน้าที่ที่มุ่งหวังอาเมนไว้ก็แล้วการแล้วก็ขอเป็นแห่งกำลังใจให้กับสาวกสิกรของเฮาสาวค้าขายผู้เฮ็ดเวียกในห้องล่าห้องการแล้วก็ผู้ที่ขับรถโดยสารอยู่ก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขกายสบายใจก็แล้วกันเอาเป็นว่าต้นสมองแบบนี้เป็นไปบ่ได้ที่จะนำเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการมาให้มิตรและการได้ฟังกัน

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังรายการพบกันหลังข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la และผ่านทางระบบมือถือก็คือ Radio Garden นั่นเองสำหรับมื้อนี้วันศุกร์เป็นวันพักผ่อนในค่อยคำยามแล้งแบบนี้หลายผู้หลายคนก็อาจจะพักผ่อนกินข้าวน้ำครอบครัวอยู่บางคนอาจจะบ่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวก็ย้อนว่าการห่างไกลบ้านเพื่อไปเฮ็ดเวียกหรือไปสร้างอนาคตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่ซึ่งมาพร้อมทั้งโอกาสและความท้าทายที่ต้องได้รับมือรายได้และความมั่นคงช่วยให้มีการเพิ่มขึ้นก็เพื่อว่าจะส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวได้ใช้จ่ายเพื่อจุนเจือชีวิตครอบครัวในการช่วยเหลือครอบครัวอยู่ทางบ้านและนอกนั้นก็ฝึกฝนความเข้มแข็งความอดทนการพึ่งพาตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบางคนนี่บ่เพียงแต่ไปเฮ็ดเวียกผู้บางคนนี่ก็อาจจะไปทำไปเรียนศึกษาโตบ่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้เรียนรู้ทักษะในการเฮ็ดเวียกใหม่ๆทั้งการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปดังนั้นแล้วการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนของแต่ละคนก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาเงินตามแผนที่มุ่งหวังเอาไว้แล้วก็อาจจะเป็นความคาดหวังของคุณทางบ้านในความรับผิดชอบเรื่องการบริหารทางด้านการเงินการติดต่อผัวพันกับครอบครัวอย่างสม่ำเสมอนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เทคโนโลยีกระทันสมัยแล้วว่าจะเป็นวิดีโอคอลข้อความโทรหากันก็เพื่อว่าลดความคิดทอดและเป็นกำลังใจให้กันและกันสร้างมิตรภาพใหม่ที่ดีกับหมู่เพื่อนในบนเฮ็ดเวียกบนทำงานแหละเนาะอาจจะเป็นตั้งเคงก็ดีต่างประเทศก็ดีแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ขอให้ทุกคนจงรักษาสุขภาพทั้งกายสุขภาพทั้งใจเพราะว่าการอยู่คนเดียวนี่สุขภาพนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญคือการทานผู้ฟังกินให้อิ่มนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการกินนี่ก็ควรเบิ่งแยงอาหารการกินและอนามัยให้ดีเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีของทานนั่นเองสายฝนเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนก็แล้วกันกับปัญหาที่ประเสริญอยู่บ่หรือว่าเวียกงานที่ทานได้พบพ่อการทำเฮียนทันเนพอว่าอยู่ห่างไกลบ้านไกลถิ่นเว้าเรื่องความคิดฮอดคิดถึงเว้าความเหงาใจนี่ก็มีหลายรูปแบบหลายอันหลายอย่างในเมื่อที่ว่าเฮาอยู่คนเดียวได้ตัดสินใจไปแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสำเร็จมีเป้าหมายที่สำคัญเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จและผ่านผ่าไปได้ด้วยดีก็แล้วกันเอาเป็นว่าจะฝากเสียงเพลงทรงเป็นกำลังใจให้กับผู้อยู่ไกลพร้อมด้วยท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกๆคนก็แล้วกัน

0: ั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: จบกันไปกับสองเสียงเพลงมวลๆที่ทางรายการได้มาฝากต้อนกันเพื่อเป็นกำลังใจให้คนสู่ชีวิตคนไก่บ้านกันแน่เนาะท่านผู้ฟังเนาะการไก่ห่างบ้านนี่มาสู่ชีวิตบ่ว่าจะอาชีพใดก็แล้วแต่อยู่จุดใดก็แล้วแต่หรือว่าลำบากปานใดทุกๆความฮ้อนโฮนหรือว่าความอดทนของเจ้าน่ะล้วนมีคุณค่าเสมอได้ท่านผู้ฟังถึงคนเฮ็ดเวียกใช้แรงงานหรือว่าอยู่โรงงานถึงคนเฮ็ดเวียกห้องล่าห้องการอยู่ฮัทอาหารค้าขายสาวกสิกรรมของพวกเฮาในทุกรูปแบบก็ขอให้ทุกคนมีความอดทนต่อแรงกดดันและห้อยยิ้มที่ส่งให้ลูกค้าถึงว่าในใจจะเมื่อยล้าซำใดก็ขอให้มีความเข้มแข็งและมีความมั่นคงและก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจงเฮ็ดเวียกมีแต่ความสุขกายสบายใจก็แล้วกันกินข้าวให้อิ่มนอนให้หลับในมื้อที่ว่ามืดแห้งใจแล้วอย่างน้อยเขาก็ต้องได้ดูแลห่างกายตัวเองให้ดีที่สุดเบิ่งแยงคนหักของเขาเบิ่งแยงคนในครอบครัวหันแหละทุกความลำบากมีมื้อสิ้นสุดเสมอทานผู้ฟังความห้อนหนในมือนี้คือคันใดที่จะพาเจ้ากลับไปหาครอบครัวอย่างภูมิใจทันผู้ฟังครอบครัวที่อยู่ทางบ้านถ้าหากว่ามือใดที่ว่าจะได้พบกับความเจ็บบ่หรือว่าพบกับความสุขหรือว่าพบกับสิ่งใดก็แล้วแต่หลากหลายชีวิตรูปแบบที่ได้พบผ่านเมื่อยปันใดก็ขอให้ทุกคนเติมกำลังใจให้กันและกันด้วยการที่ว่าโทรหากันส่งข้อความทักทายกันอันนี้นะท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจเป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดแล้วในการที่ให้กำลังใจกันและกันค่อยคำยำแรงแบบนี้หลายผู้หลายคนอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่ในห้านอาหารหรือว่าอาจจะขับขี่รถโดยสารอยู่หรือว่าเป็นสาวกสิกรรมที่เฮ็ดเวียกอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะก็ขอเป็นแรงกำลังใจให้มื้อสุผู้สุคนเนาะจงมีแต่ความสุขกายสบายใจนั่นแหละสำคัญที่สุดในท่านผู้ฟังถ้าว่ามีความสุขกายสบายใจเฮ็ดหยังก็จะประสบผลสำเร็จสายฝนเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆอาชีพที่ว่าอยู่ไก่บ้านบ่ว่าจะไก่บ้านแน่บ่ไก่บ้านในก็ดีเนาะได้รับผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่ามีความปลอดภัยในการเฮ็ดเวียกและมีพลังในการก้าวไปข้างหน้าในทุกๆมื้อและมีความเก่งกล้าสามารถและประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเอาไว้เอาเป็นว่าเบิ่งเวลานาทีนี่ก็ยับจ้อมอเข้ามาแล้วกับ30นาทีที่ดำเนินให้ท่านผู้ฟังได้หาฟังกันและการพบกันหลังคราวนี้จะมาพบพ่อกันเป็นประจำทุกวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 หา 20:00 ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และสามารถรับฟังได้ที่ www.lnr.org.la พร้อมกันนั้นยังสามารถรับฟังได้อยู่ในโทรศัพท์ของทานเพียงแต่ทานโหลดเข้าไปที่คำว่า Radio Lao Garden นั่นเองก็สามารถรับฟังได้ง่ายๆแบบนี้แล้วก่อนจะจากลากันไปสายฝนขออวยพรไซให้ได้มิตรและการทุกคนพร้อมกับทานผู้ฟังที่เข้าฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบก็ต้องขอขอบใจหลายๆที่อยู่เป็นหมู่เคียงคู่กันในทุกๆขั้นในทุกๆเวลาที่สายฝนดำเนินรายการอยู่ขออวยพรไซให้มิตรและการทุกคนจงมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนอนรับฝันดีสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: หักประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติย้อมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

รรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

0: ภาษา
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: ที่แผนทุกๆทานในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังจะดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่166ออกข้างวันที่2เดือนตุลาปี2016ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้เมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนา5ทับ45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งเป็นผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีทั้งบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเชิญอีกจำนวนหนึ่งก็ได้เข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลสนันในโอกาสต่อไปเพื่อหับประกันความโปร่งใสขอเรียนเชิญบรรณาธิการคณะกรรมการได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบาลและกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดขอเรียนเชิญ
3: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวาดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสร้างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลสลากพัฒนา 5/45 แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1ต้องถูกหาหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2ต้องถูก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5,263,158กีบรางวัลที่3ต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ210,507กีบรางวัลที่4ต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 11,053 กีบและรางวัลพิเศษต้องถือหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ 10,506,316 กีบนอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลักพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องซื้อและถือ3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องซื้อและถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องซื้อและถือ1เลขท้ายซื้อถือ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านโค้ดขายหัวแฮปปี้และซื้อผ่านแอปแฮปปี้545โดยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ ในการเสี่ยงโชคสิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการจัดตั้งการออกเลขรางวัลคอยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์จุดบนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทวงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหาฟังและหาชม

ทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เฟซกระทรวงการเงินและดาว555ดาว297เพื่อหับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อ นาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทานสามารถเลือกติดตามกวดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทานสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วย

และในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้เก็บบัตรหมายเลข6และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้เก็บบัตรหมายเลข3พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวนี้จกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6

ักส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มนำพนักงานออกเล่นรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมกดเสียงหน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอก2ของพิมพ์เสียงซึ่งสิ่งใดแสงเลือดเกิดการทำเวลาได้หัวใจติดตายเดียวเกิดอารมณ์เสียงในตัวชินบกการนั้นพนักงานทำเป็นการใส่น้ำหักแข็งและน้ำแข็งละจะอันเกิดจากการเคลื่อนตัวอย่างเป็นสังเกตโดยอีกด้านในตัวแทนการแข่งขันการที่บอลถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลเด็กกดเสียงในบานตกลงมาสู่บอลห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเลยหนึ่งหน่วยบานขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเล่นรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักพร้อมทั้งบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4

0: หน่วยที่5
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลกำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบ้านทั้ง6หน่วยบ้านได้สลับกันไปมาขอขอบใจน้องคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเชียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำ

ผมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่สองบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐเสริมมีพลวุฒิบ้านในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหัวพัฒนาทั่วประเทศด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจต่อห่วงและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งรับเมินต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำรับเป็นครั้งที่3

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจะตั้งการออกเลขรางวัลหัวพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุญาตและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบานหมายเลขเสื่อมประจำรักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การออกเลขรางวัลหอพัฒนาการดำเนินกิจการหอพัฒนาก็ยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเพียงครัวกับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้องคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5ในขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบาทได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับหยุดที่ตำแหน่งหลักแสน

ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับบนเนยปานและนำไปวางไว้บนน้องทับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันขณะนี้เนยปานทั้งพกเนยปานก็ได้ถูกนำไปวางไว้อยู่บนน้องทับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่อภัยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับบนเนยปานและทำการไขเนยปานเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่166ออกขั้งวันที่2เดือนตุลาปี2566รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข5 6 4 6 9 3 5 6 4 6 9 3เลข5ตัวได้แก่หมายเลข

0: ายเลข3หมายเลขควบตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นเรียบร้อย
1: ต่อไปแมนจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรางสังสาดได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญ

0: สลับพัฒนาหางทับ45ซื้อหนึ่งเกมสามารถลุ้นได้ถึง5รางวัลสลับพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข33หมายเลข33รางวัลที่1มูลค่ารางวัลเริ่มต้น1ตู้กีบบวกรางวัลสะสมถามีหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข15หมายเลข15รางวัลที่2มูลค่ารางวัลฐานละ 263,158 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10รางวัลที่3มูลค่ารางวัล 210,527 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข16หมายเลข16รางวัลที่4มูลค่ารางวัล 21,513 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข8หมายเลข8ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการได้รับทราบอีกครั้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่166ออกข้างวันที่2เดือนตุลาปี2026รางวัลเลข6โตได้แก่หมายเลข564 693 564 693เลข5โตได้แก่
1: ครับสมที่เคารพคณะนี้

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

สำหรับมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะซอกหาเพลงที่ติดพันกับฝนมาเปิดสู่ฟังเพราะว่ามีหลายเพลงเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมาดนและบางเพลงก็หาก็แต่งและนักฮ้องก็ฮ้องมาบ่พอเท่าใดปีมานี้ก็แน่นอนว่าเพลงเหล่านี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อซ่องแสงถึงสภาพตัวจริงในการดำรงชีวิตของคนเฮาหลายๆคนก็คงจะเหมือนกับเพลงที่พรรณนาเอาไว้บางคนเมื่อฮอดยามฝนตกอาจจะคิดถึงปัญหาน้ำอังน้ำท่วมแต่ว่าบางคนพัดคิดฮอดกันและกันเมื่อยามฝนตกย้อนสายฝนนั้นมันติดพันกับความฮู้สึกและอารมณ์ของคนเฮา

แต่สำหรับสาวนาในเวลาที่ฝนตกมักจะมีเวียกหลายขึ้นเพราะฝนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตการผลิตกสิกรรมนี่แม่นบางสิ่งบางอย่างที่สาวนามักเฮ็ดในฤดูฝนเพราะว่าฝนนั้นได้เฮ็ดให้ดินซุ่มซื้นเหมาะสำหรับการปลูกฝังพืชต่างๆเช่นข้าวผักมากไหมบางทั้งสาวนาจะใช้เวลาฝนเพื่อซ่อมแปลงเครื่องมือกสิกรรมหรือเฮ็ดเวียกเหือนการสานสานแห่สานมองแต่บางคนก็ใช้เวลาฝนเพื่อพักผ่อนแต่ถ้าว่าฝนไหลเกินไปสาวนาอาจจะต้องลงแหงในการกักกันน้ำท่วมซึ่งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เกิดมีน้ำท่วมย้อนมีพายุหลายลูกพัดผ่านประเทศลาวของเฮาแต่สำหรับคนที่มีความหักฝนบ่แม่นอุปสรรคที่จะมากีดกันบ่ให้คนหักกันดังนั้นมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเริ่มรายการด้วยเพลงนี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพฤดูฝนเป็นฤดูที่พืชพันธุ์ธัญหารสัตว์สาวชิงมีการแพร่พันธุ์ขยายตัวได้ดีแต่ในเมื่อฝนหลายเกินไปก็จะเฮ็ดให้น้ำนี่ท่วมน้ำอังซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ในการดำรงชีวิตของคนเฮาและอยู่ในระยะฤดูฝนนี้ก็มักจะเกิดมีน้ำขังน้ำไหลสุแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นก็มักจะมีพยาธิและสัตว์ร้ายซึ่งเป็นอันตรายต่อคนเฮา

0: ท่านที่ฮักแพงในเมื่อมีน้ำท่วมสิ่งที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษแม่นการดูแลเบิ่งแยงเด็กน้อยหรือลูกหลานให้ปลอดภัยเพราะพวกเขาอาจคิดบ่ถึงอันตรายจากน้ำท่วมและบ่ฮู้ว่ามีหยังแดอยู่บริเวณน้ำท่วมที่เป็นภัยร้ายต่อพวกเขาดังนั้นต้องพาพวกเขาไปอยู่ห่างจากบ่อนที่มีน้ำท่วมหรือน้ำขังห่างจากบ่อนที่มีสายไฟฟ้าหรือสายไฟอื่นๆเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟฟ้าช็อตซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้พร้อมเดียวกันนั้นสิ่งที่พวกเราต้องเอาใจใส่และทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็คือน้ำท่วมแม่นน้ำเปื้อนและมีสิ่งปนเปื้อนอยู่อย่างหลวงหลายที่บ่สามารถเบิ่งด้วยตาเปล่าเห็นได้ทั้งหมดให้พวกเราจำไว้ว่าทุกเทื่อเมื่อได้สัมผัสกับน้ำท่วมแล้วอย่าลืมล้างมือใส่สบู่ด้วยน้ำสะอาดและในระยะที่มีน้ำท่วมเราต้องคำนึงอยู่เสมอว่าสุขภาพต้องมาก่อนเพราะถ้าเราบ่สบายการไปหาหมอแม่นลำบากหรือบางท้องถิ่นบางบ้านอาจบ่สามารถไปหาหมอได้ดังนั้นการกินการดื่มต้องถือเป็นสำคัญบ่กินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนมากับน้ำท่วมการดื่มก็ให้ดื่มน้ำสะอาดหากบ่มีน้ำสะอาดก็ควรต้มน้ำให้สุกดีหรือใส่น้ำที่ขาดเสื้อด้วยคลอรีนสากลจึงดื่มส่วนการกินก็ควรกินอาหารที่ปรุงแต่งสุกดีอย่าลืมหักษามือบ่อนแต่งกินและภาชนะแต่งกินให้สะอาดหลังจากแต่งกินแล้วก็ให้เก็บเมี่ยนอาหารแต่ละสนิดไว้บ่อนที่มีอุณหภูมิเหมาะสม
1: ท่านเกียกแพงน้ำฝนแต่ละหยดที่ตกลงมามันอาจจะเป็นได้ทั้งหยาดน้ำตาและหยาทิพย์มันอาจจะเฮ็ดให้หลายคนมีความคิดฮอดอดีตที่บ่มีวันสิ้นสุดเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่พุกขึ้นมาทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงฝนถึงแม้นว่าอีกบ่ดลฝนมันอาจจะเศร้าตกท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งใหม่แต่ความคึดฮอดของคนบางคนมันคงบ่มีวันจางหายไปโดยเฉพาะในยามฝนตกเหมือนดังเพลงต่อไปนี้ที่ได้บรรยายไว้จากการประพันธ์ของวาดวาทศิลป์อินแตงแก้วบัวลาขับห้องกับผลงานเพลงที่ให้ชื่อว่าฝนหำใจ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่เคารพหลายคนเมื่อได้ยินเสียงฝนตกกระหน่ำตกลงมาจากฟากฟ้าที่มืดคึ้มกระทบหลังคาเป็นจังหวะบางคนอาจจะรู้สึกเหงาหงอยย้อนเห็นท้องฟ้าเป็นสีเทาปกคลุมไปทั่วหลายคนเวลาฝนตกที่ให้ลมมักจะเปิดปองเยี่ยมสายลมเย็นๆค่อยๆพัด

ผ่านกองเยี่ยมเข้ามาเป็นบางครั้งบางคราวพากให้หัวใจนั้นมันหนาวเย็นซาบซึมเข้าไปถึงหมักหัวใจทุกครั้งที่บรรยากาศเป็นแบบนี้มันก็คือกระป่ากระเจที่ไขประตูแห่งความทรงจำของเฮานี่ให้มันเปิดออกโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่ไกลจากบ้านเกิดหรือชนบทที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองใหญ่เวลาที่มีฝนตกลงมาคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่มีอยู่ในบ้านเกิด

0: การที่บ่าวสาวที่จากบ้านนอกมาคึดฮอดบ้านเมื่อฮอดยามเฮ็ดนาก็ย้อนความผูกพันกับเวียกงานกสิกรรมที่มีมาแต่เกิดมีประสบการณ์ในการเฮ็ดนาเฮ็ดให้เขาคึดฮอดเมื่อเห็นฝนตกเพราะยามเฮ็ดนาเป็นเวลาที่มีความสำคัญในชีวิตชาวนาอาจเฮ็ดให้เขาคึดฮอดครอบครัวและบ้านเกิดเมืองนอนได้ง่ายๆอีกอย่างหนึ่งการเฮ็ดนามันเป็นเหตุให้เขาคิดถึงชีวิตความยุ่งยากและความอดทนของคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บ้านเกิดเมืองนอนสรุปแล้วและดูฝนยามฝนตกการคิดฮอดเมื่อถึงเวลาการเฮ็ดนาเพราะมันได้ความผูกพันทางจิตใจวัฒนธรรมและความหักต่อชาติกำเนิดของบ่าวสาวอยู่ชนบท
1: ท่านผู้ฟังที่แพงสำหรับเพลงต่อไปนี้ทางรายการขอนำเสนอและฝากเพลงนี้ให้แก่กลุ่มผู้ที่ยังหนุ่มยังสาวที่ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนมาซอกเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ต่างถิ่นโดยเฉพาะมาซอกเวียกเฮ็ดอยู่ในเมืองใหญ่ๆที่ไกลจากบ้านเกิดในเมื่อถึงยามฝนตกแล้วใครจะลืมมีเวลากลับคืนไปยามพ่อแม่เด้มาฟังเพลงนี้จากการห้องของศิลป์สอนใสและก็จากการแต่งของล่อนทิงเมืองซำกับผลงานเพลงที่ให้ชื่อว่าคิดถึงสองเฒ่าหรือว่าคิดฮอดเด้สองเฒ่าเจ้าเอ๋ย

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาไปจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวไทยตีราคาสูงต่อการส่งฝ่ายอื่นนับได้รับการพัฒนาและขยายตัวอย่างบ่ยุดยั้งแขวงขมวนวางแผนคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานธรณีหินบุญศรีลังกามีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออก 100,000 กว่าคนและเสียชีวิต77คนองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกยุติความรุนแรงทุกรูปแบบและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียดตอนบ่ายวันที่1ตุลานี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการทำมือลาวไทยครั้งที่23โอกาสนี้ท่านสอนไซสีพันดอนได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือฐานประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีก็คือการเป็นคู่หมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างลาวและไทยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบใจไปยังรัฐสภารัฐบาลและประชาชนไทยที่ได้แบ่งเบาความทุกข์โศกพร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้ต่างหน้าพิเศษของรัฐบาลไทยเดินทางมาเข้าร่วมพิธีสาปนกิจศพของพระธานไสสมพรภูมิหารประธานสภาแห่งชาตินอกจากนี้ยังได้แสดงความเห็นใจต่อเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหุนแหงอยู่นครหลวงบางกอกและบรรดาแขวงใกล้เคียงซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยในเขตดังกล่าวสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการพบพันธมือสองฝ่ายและมีความปิติยินดีที่เห็นว่าตลอดระยะกว่า7ทศวรรษแห่งการสร้างตั้งสายพบพันธ์การทูตในระยะผ่านมาสายพบพันธ์มิตรภาพและการทำมือที่ดีนั้นนับมือได้รับการพัฒนาและขยายตัวขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งอันพ้นเด่นประมุขรัฐของสองประเทศพระบรมสันวงศ์ของไทยก็คือหัวหน้ารัฐบาลและการนำขั้นสูงในระดับต่างๆได้แลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามอย่างเป็นปกติไทยสืบต่อเป็นประเทศคู่ค้าและประเทศที่มีการลงทุนรายใหญ่เป็นอันดับต้นของลาวนอกจากนั้นท่านสนไซสีพันดอนยังได้แสดงความหวังว่ากองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการทำมือลาวไทยครั้งที่13ที่จัดขึ้นอยู่แขวงหลวงพะบางในวันที่2ตุลานี้จะเป็นกลไกอันสำคัญในการช่วยยุ่งแหงการทำมือระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและวางทิศทางแผนการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในต่อหน้าพร้อมทั้งได้เน้นหนักให้ทั้งสองฝ่ายเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติผลการปรึกษาหรือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในขงเขตการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการสำรวจและปักหลักหมายชายแดนการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการร่วมมือด้านการ

0: เสื่อมโยงเสื่อมจอดการทำมือด้านพลังงานการทำมือเพื่อการพัฒนาในแขนงการศึกษาสาธารณสุขกสิกรรมท่องเที่ยวการทูตประชาชนและอื่นๆในขณะเดียวกันท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของรัฐบาลลาวในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมในกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการทำมือลาวไทยครั้งที่23ในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อสุขยูภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ประเทศในโอกาสเยี่ยมยามลาวครั้งนี้ท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วยังได้ไปเยี่ยมยามบริษัททาบกธนแรงจำกัดผู้เดียวหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13ที่แขวงหลวงพระบางด้วยรถไฟลาวจีน
1: การกำหนดเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงอยู่แขวงเสกองแม้นถือเอาเขตแดนของแต่ละบ้านที่ขึ้นกับตาแสงหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันเพื่อสะดวกในการคุ้มครองที่ดินและเวียกงานป้องกันความสงบท่านบุญลายบุตริเลขาพรรคแขวงเสกองฮู้ว่าการกำหนดตาแสงแม่นอิงใส่ความสะดวกด้านเส้นทางและถือเอาการคุ้มครองขอบเขตของแต่ละบ้านเป็นข้อมูลอ้างอิงในการแบ่งเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงและตาแสงกับบ้านโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและคำแนะนำของคณะจะตั้งศูนย์กลางผักเลขที่431คือตาแสง1ต้องประกอบมี3บ้านขึ้นไปและมีพลเมืองอย่างหน่อย 2,000 คน
2: และการคุ้มครองก็ชอบตรงนี้ผมก็ไปยื่นใช้นิติกรรมของการจุนการพักคุ้มครองการนิติเดียวสำหรับการกำหนดข้อเขตข้อกระแสงที่ใช้มาเป็นปกยื่นใช้การกำหนดข้อเขตป่าแล้วก็ต้องมีข้อกำหนดแต่ปี94แต่ละบ้านว่าเรื่องข้อเขตการคุ้มครองการตกปลาอักษรตัวห้องใช้ตัวเขาขอเรียกมาตั้งหลายสิบปีเลยพวกนี้ขอขัดแย้งยังมันมีการกำหนดกระแสงอันที่สองมันจะยื่นใช้ข้อสรุปว่าระบบเชื่อมขัดตะแสง
1: ท่านบุญลายบุตรที่เอมูตื่มว่าการกำหนดเขตแดนตะแสงและจำนวนบ้านที่ขึ้นกับตะแสงจะช่วยให้กงจักขันหักฐานกระทัดหัดประหยัดงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านพื้นฐานโครงล่างอย่างรวมศูนย์ยกสูงประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชนปัจจุบันแขวงเสกองประกอบมี4เมือง16ตะแสงมี203บ้านพลเมือง 140,051 คน
0: คณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ถือเอาการสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวงเป็นเวียกงานหนึ่งสำคัญโดยได้นำเอาบรรดานิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสลัดบังหลวงที่สร้างและปรับปรุงใหม่ไปจัดตั้งเผยแพร่เสริมซึมให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรหับหู้เข้าใจต่อผลให้และภัยอันตรายของการสลัดบังหลวงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดกาและพันขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำเผ่าวรรณวงศ์หัวหน้ากรมกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีความเห็นว่าคณะพรรคคณะกวดกากระทรวงได้เคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันสกัดกั้นติดตามกวดกาและแก้ไขสมาชิกพนักงานที่มีพฤติกรรมสลัดบังหลวงตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการสลัดบังหลวงโดยได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจลงติดตามกวดกาถ้าเห็นว่ามีปรากฏการณ์สลัดบังหลวงได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องลงเก็บกับข้อมูลแล้วรายงานขั้นถึงท่านคำพ่อวรรณวงศ์มีความเห็นตื่มว่าคณะผักคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เผยเพจเอกสารคำสั่งแนะนำว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาสินำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาและแก้ไขผลการกวดกาได้ลงติดตามกฎกาการใช้จ่ายเงินห่วงเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครูสอนทางนอกประจำปี2022จำนวน3เป้าหมายพร้อมทางได้แก้ไขด้านบริหารต่อพนักงานรัฐกรที่มีพฤติกรรมสลัดบังหลวง
1: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสะพานเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้หลายกว่า10ตึกีบเทียบระยะเดียวกันเห็นว่าเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสะพานเขตในฮู้ว่าสาเหตุที่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสะพานเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานโครงล่างได้รับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีสายแดนติดจอดกับเวียดนาม

0: ไปหักอยู่ในทัดเทียบเพิ่งแล้วเนี่ยพวกเฮาได้อยู่10ตึกอันนี้แม่นลักษณะพรมดินที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพัดได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านครัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามานี่หลายข้าเจ้าจะไปคำนวณกันมาถามอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจากสั้นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสันนิษฐานไทยก็ไปผ่านอยู่นี่ดังนั้นจะเห็นมีอะไรพื้นดิน
1: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้เติมว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตแม่นนักท่องเที่ยวที่มาจากเวียดนามและไทยรวมถึงเอโรปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะกับไวยพระธาตุอิงหังอยู่นครไกรสอนพรหมวิหารกับไวยพระธาตุโพนอยู่เมืองไซภูทองและอื่น
2: ในวันที่29กันยาผ่านมานี้แขวงขมวนได้จัดกล่องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เพื่อค้นคว้าประเมินผลและวางแผนคุ้มครองอนุรักษ์พื้นที่อุทยานธรณีหินบูนโดยมิทานบุญปันพุทธอามาตย์หัวหน้าแผนกคุ้มครองป่าสงวนผู้ต่างนาจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านบุญปอนทองสวรรณราชห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีเสาสารและนักวิทยาศาสตร์จากหลายสาขาอาชีพทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกล่องประชุมได้รับฟังและปรึกษาหรือในหลายหัวข้อสำคัญเป็นต้นการรายงานสภาพรวมของอุทยานธรณีหินบูนและขั้นตอนในการประกอบเอกสารเพื่อเสนอเข้าเป็นอุทยานธรณีโลกขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกการนำเสนอลักษณะทางด้านธรณีศาสตร์และความสำคัญของอุทยานธรณีหินบูนแผนการคุ้มครองและพัฒนาอุทยานธรณีหินบูนพร้อมทั้งปรึกษาหรือเพื่อกำหนดพระบทบาทและข้อกำหนดของคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้คณะกรรมาธิการอุทยานธรณีแห่งชาตินอกจากนี้กองประชุมยังได้เน้นใส่การค้นคว้าและประเมินผลรอบด้านเกี่ยวกับคุณค่าทางธรรมชาติกสิกรรมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอุทยานธรณีหินบูนซึ่งได้ยกให้เห็นว่าทัศนียภาพในพื้นที่อุทยานธรณีหินบูนเป็นผลผลิตทางด้านวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนทั้งเป็นพื้นฐานให้แก่การสนับสนุนนโยบายการจัดผังและการบริหารการท่องเที่ยวนิเวศโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างยิ่งยงจุดที่สำคัญแม่นเพื่อรายงานผลการค้นคว้าแหล่งบูฮานวิทยาถ้ำฝ่ามือบริเวณประตูทางเข้าอุทยานธรณีหินบูนใกล้บ้านคูนเงินเมืองคูนคำพื้นที่ดังกล่าวเป็นผาธรรมชาติที่ยังคงประดับไปด้วยรูปแต้มบูฮานไว้ได้อย่างสมบูรณ์ผลการสังเกตการพบรูปแต้มทั้งหน้าผาหินหลายกว่า285รูปซึ่งมีรูปห้อยฝ่ามือประทับและสัญลักษณ์ต่างๆที่มีโทนสีหลากหลายซึ่งเป็นหลักฐานยั่งยืนทางประวัติศาสตร์ถึงการเคลื่อนย้ายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภาคพื้นยุคก่อนประวัติศาสตร์กองสุมครั้งนี้เป็นบาดก้าวสำคัญในการรวบรวมข้อมูลทางวิทยานักวิชาการและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมกันวางทิศทางในการคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานธรณีหินบูนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ยืนยงของแขวงขมวนและของชาติในอนาคตท่านผู้มีเกียรติรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮั่วของทางการจีนรายงานเมื่อบุรุษมณีกระทรวงสาธารณสุขของศรีลังการายงานว่าปีนี้ยอดจำนวนผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกในศรีลังกามีทั้งหมด 1,107 คนโดยคิดไล่ฮอดวันที่17กันยาผ่านมานี้ในนั้นรวมมีผู้เสียชีวิต77คนโดยเฉพาะแขวงเวสเทิร์นมีจำนวนผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออก 52,562 คนกว่าเอา52กว่าส่วนห้อยของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในขณะเดียวกันบทรายงานยังระบุว่าเขตกัมปาฮามีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกสูงสุดในบรรดาเขตและหน่วยรายงานต่างๆมีจำนวน 21,234 คนหรือความเอา21กว่าส่วนห้อยของผู้ติดเชื้อทั้งหมดถัดลงมาแม่นเมืองโคลัมโบ 19,634 คนและเมืองแคนดีมีผู้ติดเชื้อ 7,624 คนโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมปีนี้รวมมี 29,964 คน
2: ตามข่าวต่างประเทศองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกยุติความหุนแหงทุกรูปแบบเนื่องในวันต่อต้านความหุนแหงสากลวันที่2ตุลา โดยเน้นลักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสันติภาพ

0: ังการสนทนาการศึกษาและความเข้าใจทางวัฒนธรรมความอดทนความเข้าใจทั่วโลกเพื่อพยายามหยุดยั้งบ่ให้ผู้คนหันมาใช้ความหุนแหงในการแก้ไขข้อขัดแย้ง
1: สำนักข่าวซินฮั่วของทางการจีนรายงานว่า Royal Brunei Airlines สายการบินแห่งชาติบรูไนได้รับรางวัลพนักงานต้อนรับถึงเรือบินชั้นนำของอาเซียนอีกครั้งจากงาน World Travel Award ประจำภาคพื้นอาเซียนโอเชียเนียและมหาสมุทรอินเดียปี2016ซึ่งจัดอยู่มัลดีฟส์ครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วที่สายการบิน Royal Brunei Airlines ได้รับรางวัลพนักงานต้อนรับถึงเรือบินชั้นนำของอาเซียนนับแต่ปี2020ซึ่งแสดงเห็นถึงความเป็นเลิศด้านการบริการรวมทั้งความมุ่งมั่นในการให้บริการอบอุ่นและจริงใจแก่ผู้โดยสารทั่วโลก
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไสและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน

0: อย่าได้คิดเกี่ยวไกลใจจอดคนผ่านอย่าสมัครสมานมิตรพวกมารมวลไห้อย่าได้ทำร้ายถิ่นเผื่อสีสายเลือดใจดำดูเดือดฮ้อนไฟสิไหม้บ่อนอนเจ้าแล้ว
1: สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกทุกทานอาพบพอกันอีกเนาะกับรายการบทกลอนและเสียงเพลงในยามค่ำคืนค่ำคืนนี้ก็แม่นมาพร้อมกับเสียงเพลงห้องและพร้อมทั้งบทกาบกลอนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสื่นให้กับผู้ที่ยังบ่ทันหลับนอนหรือว่านอนแล้วแต่บ่ทันหลับอาก็ขออยู่เคียงข้างมอบเสียงเพลงเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกท่านเนาะและผู้ที่ไปเวียกในยามค่ำคืนยังอยู่ในระยะกับเฮือนกับซานก็ขอให้ทุกท่านจงไปฮอดจุดหมายฮอดเฮือนฮอดซานด้วยความสวัสดีภาพปลอดภัยทุกประกาศเนาะขอนำเสนอก่อนทำอิฐจากรายการก่อนที่จะมอบเสียงเพลงให้แก่ท่านเป็นบทกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังบ่ว่าจะอยู่ในครหลวงเวียงจันทร์อยู่ทางต่างแขวงขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกและประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานของท่านทุกประการบทกลอนสื่อว่าหักงามหักสะอาดเห็นทานปลูกหมู่ไม้พันธุ์พืชสีเขียวเกี้ยวกองงามเหลือหลายแผ่ยังใหญ่ล้อมมีสวนหลวงสวนก้อมสวนหอมเฮียงหอมสวนยอมแยงลำหญ้าโสภาตัดแต่งใบวิไลล้นเรียบถนนหลายสำกกต่ำเตี้ยเป็นฟุ่มเพียงเสมองามเด้อเข็มแดงเหลืองเหือเหืองเหียงต้นแต่คันแคมถนนเบื้องทางเดินทางยางหญ้าใหญ่ยาวยืนโค้งใบกงงูเงาะเลี้ยวกวมเกี้ยวกีดผู้เทียวบ่ดีนาเหลียวเบิ่งบางบ่อนนั้นเห็นเปลือกลำใหญ่มังขุดทางถงหยางเศษของข้าวหนมเกี้ยห้วย

แต่นายละอายสาวต่างบ้านนานปีมาเที่ยวเยี่ยมยามย่านโบมวนใจควรที่ทำสะอาดพร้อมตุกแต่งเป่งสถานทุกงานอาคารทางวัดวาเฮือนบ้านทางผ่านหอมหุบจอมไปในหูหอมบางบอนมีฝุ่มหญ้าเป็นป่ายุงหกเหือเฟือขึ้นคว้ยหินเคือปลายปีนกอดเกี้ยวเกาะเกี้ยวกวมปกหึมหกทางสองหีมหากบ่ทางถอนทิ่มมีหรือคนเหือนใกล้แถวในเรียนทีป่านั้นมีเหือแหงหากบ่พร้อมยอมให้ยุงหยุกยันนั่นห้องคอบเพิ่นคันสันใดบางบอนทางห้อมเปื้อนเป็นบวกบวมตมลดใหญ่เที่ยวฟวมฝดเฟือดตึงต่างฟงปิวปันป่วยโปะหน้าติดตาเต็มไหลไผก็จ่าจมห้องต่มต้องเติดใจหิงจิ้งขอเขียนขีดข้อไข่ข่าวความเสนอน้อมแนะนำแนมหาสุภาพคนสนก้าวเจ้าผู้พวมหันห่าวเวลวาวไวสลาดเก่งกาดองอาจกาสามัคคีคองเข้า

ยกสูงความสามารถนำพาและลักษณะน้ำหน้าของผักส้มเซยวันสั่งตั้งผักประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ70 ปีอย่าง

เอาหักงามหักสะอาดมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการเพื่อนว่าเลียวเห็นทานปลูกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างพืชพันธุ์กะเขี้ยวงามงามเหลือหลายบ่ว่าจะเป็นสวนอยู่สวนน้อยสวนใหญ่อยู่ตามใกล้เฮือนศาลบ้านซองนั่นแหละแต่ว่ากับสิ่งสำคัญเนาะบอนที่มันหกมันเหือใบมันหล่นลงมาเราก็ต้องทำความสะอาดว่าสันซาเหลียวเบิ่งให้งามตาเพราะว่าคำมันหกเหือลายจะเป็นบริโซนของยุงลายจะนำเสื้อพญาตมาใส่ลูกหลานหรือว่าตัวของท่านเองเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเอาให้พร้อมพากันอยู่สะอาดกินสะอาดเนาะเพื่อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเข้าสู่บทก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาวาเสียงเองขอมอบให้กับมิตรรายการในค่ำคืนนี้บทก่อนสื่อว่าผลิตเป็นสินค้าอันว่าการปลูกเลี้ยงเวียกแห่งกสิกรรมแล้วเฮาเคยทำมาแต่ดนนานลำอาชีพนำพาให้พอมีกินอยู่ย้อนพืชพันธัญหารจริงบ่ให้หิวหอดแห้งในท้องอิ่มเต็มมีแต่กินอิ่มท้องแต่ขาดสิ่งสำคัญที่พัวพันชีวิตพัฒนาเดินก้าววัตถุของสมไซสำคัญปัจจัย4ถ้าบ่มีสิ่งนี้เข้าห้องวัตถุจนดังนั้นการปลูกเลี้ยงเปลี่ยนแปลงใหม่การกระทำปลูกให้หลายธัญญาพืชที่เป็นสินค้าเส้นเดียวกับการเลี้ยงงัวควายเป็ดไก่ป่าแบ้หมูใหญ่น้อยเป็นฟาร์มเลี้ยงเพื่อขายคิดไล่ผลประโยชน์ให้สมส่วนลงทุนบุกบืนในกิจกรรมเพื่อผลิตเป็นสินค้าพาให้มีรายได้เป็นกำไรสืบต่อครอบครัววิทย์ถูกให้ย้อนใจสู่พัฒนาสินค้าก็ต้องเน้นอิงใส่การเสนอการสนองการผลิตใส่ใจผู้สมใส่เป็นกฎเกณฑ์พาให้เศรษฐกิจการตลาดเดินคล่องตัวต่อได้ต้องผลิตให้ผู้เสนอวัน

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี
1: ่อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ฟังเสียงเพลงผ่านไปพร้อมบทกลอนประกอบของโพธิไส้น้ำปลากาวาเสียงเองกลอนของเพิ่นซื้อว่าผลิตเป็นสินค้าเพิ่นบอกว่าการปลูกเลี้ยงนี่มันก็เป็นเวียกทางด้านกสิกรรมเนาะเพราะว่าคนลาวเฮาก็เคยทำมาตั้งแต่ใดๆมาแล้วดนนานแสนนานหลายคนก็เป็นยึดถืออาชีพนี้ก็พาให้พอมีอยู่มีกินเนาะย้อนพืชพันธุ์ธัญญาหารการเลี้ยงสัตว์นี่แหละถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดผู้ใดขยันก็จะเป็นจะเฮ็ดให้หลุดพ้นความทุกข์ยากบ่อึดหิวว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าหากว่าผู้ใดมีเงื่อนไขเนาะครอบครัวได้มีเงื่อนไขก็ขอให้เฮ็ดให้หลายให้เหลืออยู่เหลือกินแล้วก็เป็นกลายเป็นสินค้านั่นเป็นสิ่งที่ดีหลายเนาะเอามาฟังก่อนต่อไปผู้ที่บ่ประสงค์จะออกนามขอฝากบทกลอนต่อไปนี้ให้กับเพื่อนมิตรรายการที่เปิดวิทยุรับฟังเต้นเหนือถึงใต้ขอให้ทุกท่านรับฟังแล้วมีความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนชื่อว่าสมความพอเห็นไม้ไม้ฟ้าเบยเบิกบัวละพาแม่งเมื่อลมโซยผัดงามักยมยามเยี่ยมลมหนาวหัวใจห้าวอยากหาคนเคียงคู่เบิ่งเดผ้าห่มนวมกี่ข้างนั่นข้างนี้นางอ้ายอุ่นอายขัดใดคิดได้ปุบปับเฝ้าซุบสอดภูษาหีบลงเฮือนหาเลาะข่วงเขาเข็นฝ้ายแลเห็นเมียงเมียงต้องแสงกระบองเบื้องล่างจุ้มสามจุ้มสี่ห้าสาวน้อยหนุ่มกะมีมีฮอดซุ่มแม่ไม้ห่างแก่เกินเบ็ดมีทั้งสาวผวมสอนสง่างามส่วนเยี่ยมมีทั้งสายกระเทินเท่าเขื่อเพาะห้าวหืนทั้งเสียงสิกมือเศร้าก็ลงลิ้นควงเข็นลมเย็นปู่สาเทียนผับแพบเทียมหลามือหนึ่งจับเอาแขนแกว่งควยดึกโยนมือหนึ่งจับในฝ่ายข่าวนวลปีนปันแวดแวเสียงก่อมก้องทางข้างเคียกระบองแนมบึงสองฝ่ายแก้มอ้วนส่วนนวลจันต้องกับแสงกระบองใสเหือเหืองยามยิ้มบาดสายถามนางติหนีลบหน้าสักแสงตาเจ้าเสน่ห์งามดีทั้งยิ้มทั้งคอยต้านเข็นฝ่ายสวงสิงบางสายพวกนางเล่นกระจับปีสีซอโอละน้อควมลำมวนสุ่มแสวเต้าทั้งฟังลำทั้งเข็นฝ่ายประเพณีกี้เก่ามวนอ่อนซอนยามพบพ่อคะนิงกี้ก่อนหลังยามลงเข็นควงฝ่ายตากหมอกหุยหำดึกอ่อนซอนลมผัดน่วงหนาวในเนื้อบางควงเขาสุ่มไม้ดังไฟสุ่มกอมกเผือกมันในหมากนี้ดึกคอนขวดกินประเพณีเหล่านี้หน่อยหนึ่งยังมีอยู่ใดส่วนหลายสาวปาละเหล่าลืมลาอิวปะทั้งหลาปะทั้งฝ่ายในนวลนวลยามน้องแกวงปะกระบองเฮียนเฮียนลืมสิ้นควงเข็นลืมฮอดสิ้นมีฝ่ายป้าเมเฮาเห็ดเอานั้นท่านสมัยนิยมผ้าแพของนอกของเฮาดีก็มีแล้วพากันเสริมสมเดแม่สิ้นมีลายสิ้นฝ่ายลาวผ่าเบียงตุงไอ้สมน้องว่ายิง

หากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินปราสาทแนวคิดไก่สอนพรหมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาทเสื้อเผาลาวชาติจะเจริญพุ่งก้าวหากฮู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประสาทสนป่องดองหักห่วมสร้างคือหมายมั่นภาคเฮา

บทกลอนที่มีชื่อว่าส้มควงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการที่เปิดวิทยุรับฟังก็คิดว่าบทกลับก่อนพร้อมทั้งเสียงเพลงที่ผ่านไปนั้นคงจะสร้างบรรยากาศข้อมูลซึนกล่อมอารมณ์ในยามหลับนอนให้ทุกท่านได้เป็นอย่างดีเนาะก่อนต่อไปจากเกตพรประดิษฐ์ขอมอบเป็นข้อมูลซึนให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกสุขดีตลอดไปบทก่อนมีชื่อว่าคาบความหลัง

ันผูกมันวันซื่นเสยสมเหียมเอ๋ยล้มจ่าหวานอินละไม่แง่งยิ้มความหักเขาสองเกี้ยวสั่นเดียวเคือเกี้ยวเหนียวเหนียวก้อนหินลั่นแกงพลังตื่นมาหยั่งหยาวยิ้มเสียงซิมซอนเสน่ห์หักเด้บ่าบ่าวสายฝ่ายโลกากรรมนี้หมื่นสายบ่หมายซ่อนใจอาวรณ์หวนภาพคาบขวมหลังนางใจคอขออยากย้อนบ่อนหักกันนั่นเด้มือนี้หัวใจบาบวบซ้ำกำจองของเงาแพงเอ๋ยไผ่น้อมาไม้เขือเกี่ยวใจให้ลาอาหรือว่าอินผมฟ้าลิขิตบาบสมอุ่นจิงคูนหมายขีดเส้นลำเข็นขามาเนตน้องนี่นอเหลือเพียงเฮือนห่างน้องคองคู่เคียงขวนพี่แล้วส่วนว่าใจสาวนางสร้างไก่เกินเอื้อมเสื่อมเซพันเปปีนอินเข่าจมแจบจริงแล้วเสพเด๋มือถือมาหยาดแย่งแสงค่าให้ค่าสูญ

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าสิเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี่เป็นรายการบทกลอนและเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์และในนั้นก็มีการสลับสับเปลี่ยนระหว่างบทเรื่องสั้นบทกราบก่อนสำหรับบทเรื่องสั้นเป็นค่ำคืนของวันอังคารและวันพฤหัสเนาะจากนั้นก็เป็นบทก่อนท่านใดมีความสนใจอยากจะหัวมวลซื่นหรือว่ามีผลงานอยากจะทดสอบความรู้ของตนเองทางด้านการเขียนบทก่อนบทเรื่องสั้นเอาเขียนแล้วส่งของหัวมูลซืนกับรายการนี้ยินดีต้อนรับเสมอเนาะก่อนต่อไปจากลูกเด่นสร้างงามเพิ่นขอมอบให้กับมิตรรายการในคืนนี้ในบทก่อนที่มีชื่อว่าหยาดเหงื่อเ

แมงเมื่อสุลีเนียดยายสาดสองสีแสงแย่งเยืองยังโลกาไม่วันผ่านพอเม่ต้องคอนพอหิวพายถุงทางพอเดินบลังเกียดคานฐานพุ่นทงถามลูกเอ๋ยถึงว้าหนหิ่งฮอนย่อยเหือลามไหลฝนลิ้นกายเน็บหนาวสั่นสะเทือนเฟื่อนเนื้อพอบ่เคยเสยท่อย่อจกบกกลทางเมเลลำคางทางหญ้าป่าดอนบางวันหันเต่าย้อนไฟส่องเยืองทางกับเคหังหุยแหงคำมัวนองมัวยังหอบหลัวฝืนดนแนวกินคอนเต่าข้าวเมมีลาบก้อยจ่าจ้อยจมหาแพงเอ๋ยทุกเพียงใดเมหยาวยิ้มยินมวนบ่ลืมลายามเลฝ่าเห็นเขนหูปุตตาคำกอนค้นจากจอนไก่ข้างหาเฮียนทางเพิ่นพ่อแม่ทุกกายใจบ่พอขอเพียงลูกคำหูสานสู้อยู่สบายลูก

เอาหยาดเหงื่อเพื่อลูกเป็นบทกลอนของลูกเด่นสร้างงามทุกสิ่งทุกอย่างที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานค่ำคืนบ่ว่าจะดึกดื่นมีความสู้ทนกระย่อนเพื่อลูกขอให้ลูกมีความมุ่งมั่นที่ดีในการสู้ก็คือตั้งใจห้ำเฮียนเนาะให้ลูกอยู่สบายมีความรู้ความสามารถถึงเมสีทุกกายก็เป็นหัวใจมีความอดทนได้หยาดเหงื่อเพื่อลูกเนาะเอามาเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจมีรายการทุกท่านที่เกียรติตามมาแต่ต้นจนถึงเวลานี้ขออวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

ชีวิตที่ผ่านมาคือขูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำประทานเข้าสู่เวลาของรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการในโอกาสทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นท่านผู้ฟังได้เทียบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผู้น้องหับหน้าที่ดำเนินรายการหรือว่าท่านไหนที่อยากจะหับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็สามารถติดตามหับฟังได้เนาะหับฟังได้ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกอันนี้แจ้งเลยเนาะบางท่านที่อาจจะสะดวกหับฟังทางวิทยุออนไลน์นะหับฟังได้เด้อฮันเด้อบ่ว่าท่านจะอยู่จุดใดพื้นที่ใดหับฟังได้รายการต่างๆเพื่อแหละเริ่มตั้งแต่ภาคข่าวทั่วไปแด้หรือว่ารายการเป้าหมายหรือว่ารายการบันเทิงแบบนี้ก็มีข้อมูลสาระดีๆให้บรรดาท่านได้ติดตามหับฟังในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับมื้อนี้ทางรายการลาติเสียงเพลงก็มีหลายข้อมูลข่าวสารและก็สาระดีๆเนาะที่จะนำเสนอและก็ให้บรรดาท่านได้หับฟังแต่ว่าจะมีสาระใดนั้นบุญน้องจะให้ท่านหับฟังในระยะต่อไปตอนนี้หับฟัง2เสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกได
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

มอบส่งเสียงเพลงเริ่มต้นให้ทานได้หับฟังมวลๆผ่านไปหวังว่าจะถูกใจทุกทานที่หับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บางท่านอาจจะหับฟังอยู่เฮือนบางท่านอาจจะหับฟังอยู่ตามวิทยุของรถเนาะกำลังขับรถย้อนยานพาหนะอยู่บ่ว่าจะเป็นคนขับรถส่วนตัวบ่หรือว่าเป็นโซเฟอร์โดยสารก็ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่บุญน้องอยากจะฝากเตือนก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือในเวลาที่เราขับรถเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังโทรศัพท์มือถือนี่ก็ถือว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเฮาแล้วบางคนก็ว่าเป็นอวัยวะที่33เลยก็ว่าได้เนาะฉะนั้นเวลาที่เฮาขับขี่ยานพาหนะก็อยากให้หลีกเลี่ยงในการใช้โทรศัพท์มือถือบางครั้งนี่ท่านผู้ฟังเพียงแต่เสี้ยววินาทีสายตาของเฮาเหลียวไปเบิ่งข้อความต่างๆเนาะอาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เฮานั้นเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถนี่มันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นพิษต่อระเบียบจราจรนะฮะผู้ฟังเนาะคันว่าท่านอยากเปิดเพลงท่านก็เปิดปะไว้เลยเปิดบลูทูธเสื่อมใช้รถเปิดแล้วก็ฟังไปหรือว่ามีคนโทรเข้ามาอยากจะหับสายจำเป็นก็ขอให้แนบขวาเนาะจอดแนบขวาใส่ไฟสัญญาณใส่ไฟเตือนแล้วก็ลมแล้วจังขับรถต่ออันนี้จะเป็นการดีแล้วก็เป็นการปลอดภัยต่อกับตัวเฮาแล้วก็ผู้ห่วมโดดเดินทางเนาะฮะผู้ฟังอันนี้บุญน้องฝากทุกท่านไว้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมหับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอี

0: ้าวแก้วไม่ลูกกินอย่างคือไข่น้ำเพียงแท้น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดไซโอไปคุยไปก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดไซโอหรือว่าไซฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตุ่นปวดโตคิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้แล้วออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

คณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวออกอากาศทุกมื้อเวลา 22:00 นถึง 23:00 นหาฟังได้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับคุณน้องหับนาทีดำเนินรายการเนาะอ่ะหลายๆข้อมูลข่าวสารสาระดีๆคุณน้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่หาฟังรายการอยู่ในตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะผู้ฟังก่อนเข้ารับข่าวนอนสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้บรรทานนั้นกวดกาเบิ่งให้ดีเฮือนซานบ้านซองไฟฟ้าเฮือนอยู่ตามเฮือนซานเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไผที่ว่าเปิดแอร์เปิดพัดลมก็ขอให้มีเวลาในการหมดแดบางคนว่าเปิดแอร์ตั้งแต่เช้าฮอตสวยแล้วมาเปิดตนแรงฮอตค่ำฮอตแจ้งอีกอันนี้มันอันตรายนะท่านผู้ฟังเนาะมีเวลาเปิดแล้วก็ต้องมีเวลาปิดเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ว่าเฮ็ดเวียกลายเกินไปมันฮ้อนนี่นะอาจจะมีความเสี่ยงนะท่านผู้ฟังฉะนั้นขอให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันเป็นเจ้าการกวดกาเบิ่งให้ดีเนาะสำหรับค่ำคืนนี้อ่ะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ห่วยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโคย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระปุกกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ถากบ่ถางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำย่ำแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไปฆ่าตัวเองว่าเสี่ยว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระปุกกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงตัวหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
2: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออเราสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

เฮาสลับสับเปลี่ยนทั้งข้อมูลข่าวสารแดเสียงเพลงเสียงลำแดเนาะเป็นแต่ละอย่างละอย่างละสองเพลงก็หวังว่าจะสร้างความมวลซื่นให้กับทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสำหรับค่ำคืนนี้บุญน้องก็ฝากตื่นอีกเด้อท่านผู้ฟังเรื่องของการเข้ารับเข้านอนนี่นะก็อย่าลืมนะผู้ฟังการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายนี่ข้อให้มีสติเด้อทุกครั้งที่นอนก็อย่าลืมกางมุ้งนำเด้อบางคนว่าค่อยเปิดแอร์เปิดพัดลมแล้วกางมุ้งก็ได้บ่อยากให้คิดแบบนั้นนะท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วก็ระยะที่ผ่านมา ก็มีหลายคนที่ว่าเสียชีวิตย้อนการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแล้วฉะนั้นขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการเนาะรักการหาปอนี่แหละท่านผู้ฟังช่วยกันเด้อโดยเฉพาะแม่นปอปฏิบัติให้ได้ท่านผู้ฟังเริ่มต้นจากตัวเฮานี่แหละอันนี้บุญน้องฝากขอเป็นห่วงเป็นใยมิตรและการทุกทานบ่ว่าจะอยู่ในครอบวงจันทร์ก็ดีหรือว่าทางต่างแขวงก็ดีเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอีกเติมรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการเติมอีก

0: ห่วยคือว่ายุงหลายแท้เสียวเฮือนตัวนี้เบิ่งดูมีแต่ยุงหลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกว่ะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมันมากระทบมันเส้นตัว
0: ประมาทบ่ได้ใดเบิ่งดูฟุยน้ำหายน้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบ่ทากบ่ทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวย่ำๆแล้วตัวที่เลี้ยงยุงลายไว้ฆ่าตัวเองว่าเสียว
1: อย่าว่าดังนั้นท้อเพราะมันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดตัวต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้มันหกเหื้อกระโปะกระป๋องสิ่งใดที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีฟุยน้ำหายน้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงมาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตหู้บ่ยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาใด
1: หู้อยู
0: ่หู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะ
1: เออท้อสิจัดการเฮ็ดอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงแพร่พันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออก

0: มื่อนี้ข่อยจักเป็นแนวไหนบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตขิงห้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นตรวจเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
1: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นตรวจคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน

กลับเข้ามาอยู่กับรายการลาตีเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งเวลาของทางรายการเฮา1ชั่วโมงก็ถือว่าปื๊ดเดียวท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงเวลาเดินทางมาฮอดระยะท้ายของทางรายการก็ต้องขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นเนาะขอบใจกำลังใจทุกเสียงทุกสายขอบใจทุกคำตำหนิติชมที่มีรายการส่งข่าวข่าวกันเข้ามามีรายการสามารถส่งข่าวข่าวมาได้ในวันเวลาทางราชการที่หมายเลขโทรศัพท์020-5986-83ตัว4ยินดีต้อนรับมีรายการทุกทานสำหรับค่ำคืนนี้บุญนงมีคำเว้าหนึ่งที่อยากจะเป็นอีกข้อคิดให้ประธานเนาะก็คือคำเว้าที่เพิ่นว่าก้าวไปทางหน้าถึงจะซ่าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลังหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีเป็นคำเว้าที่ดีให้กับประธานที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้สำหรับค่ำคืนนี้เราปิดท้ายกันเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงเสียงเพลงจบลงเมื่อใดผู้ดำเนินรายการบุญนงผ่านผู้วงลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสินทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา5โมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 น
1: มื้อนี้แม่นวันเสาร์แฮม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่3ตุลาคิตศักราชปี2026
0: รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการสดสื่นยามเช้า 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการทองเที่ยวลาว8โมง15นาทีรายการกวางซีที่สวยงาม8โมง30นาทีรายการเปิดใจไว้นุ่ม9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10โมง30นาทีรายการละครวิทยุ11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการเพลงย้ำบ่าย15โมงรายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการเพื่อสาวกสิกร16โมง30นาทีรายการเล่าจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ
1: 19โมง30นาทีรายการพบกันหลังข่าว20โมงรายการมาตุภูมิ
0: 20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ
2: ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า
3: เอ้าแก้วเม็นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
4: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
3: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
4: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
3: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
4: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านน้ำพระทัยเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่นยามเช้ารายการนี้ออกอากาศในทางได้หับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น 5:00 น 6:00 นกระจายเสียงผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอๆกับมิดรายการท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าในการสืบต่อเฮ็ดเวียกเงินเวียกสารแดบางคนนี่ก็ยังสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานกันอยู่เนาะบ่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดก็ดีทั้งเอกชนแดทั้งพ่อค้าแม่ค้าชาวขายชาวผู้องแห่งงานชาวกสิกรเนาะล้วนแล้วแต่สืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานของตนเองและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมิตรรายการทุกทานที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และสำหรับมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนมื้อนี้วันเสาร์การเดินทางการใช้รถถนนการไปกันมาเนาะนำใช้สินทางในแต่ละจุดก็ขอให้นักขับขี่ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันให้เกียรติซึ่งกันและการท่านผู้ฟังทาวาทานใดที่บ่สำนิสำนานในการนำใช้เส้นทางก็ควรที่จะศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและตอนต้นรายการนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: เสี่ยวยามนี้จ่ายบ่อันบัดยามหาบ่ได้พ้องสิแหงได้เสี่ยว
1: เงินทองของหาได้ยะเฝ้าใจมดโถเอาไว้ลงทุนหาต่อมาให้หลายขึ้นภัยผู้กินทุนป้อมบ่อดออมข้างไทยก็จะทุกข์ยากให้

และนี่ทันพร้อมหับฟังรายการสุดเสียงแง่เศร้าผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz พบพอกับทันผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าของวันเสาร์ที่3เดือนตุลาปี2026ทันผู้ฟังในเดือนตุลานี้ก็มีมื้อวันสำคัญต่างๆวันที่7ที่จะมาถึงนี้ก็แม่นวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีและวันที่12ก็แม่นวันประกาศเอกราชครบรอบ81ปีและวันที่26ก็แม่นวันบุญออกพรรษาที่27ก็แม่นวันบุญสวงเหือที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งในเดือนตุลานี้ก็มีมื้อวันสำคัญต่างๆหลายวันเนาะท่านผู้ฟังล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญซึ่งในแต่ละมื้อแต่ละวันนี้การเวลาก็ผ่านไปว่าไวเนาะบางคนว่าการเวลานี่หมุนเวียนเปลี่ยนไปคือกับสายน้ำที่บ่มีวันหวนกลับคืนมาในการก้าวเข้าสู่ดำเนินธุรกิจเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในการสั่งเวียกเฮ็ดงานทำต่างๆก็ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฟังประทานมื้อนี้มีข่าวดีเนาะเกี่ยวกับการเปิดแลนรถโดยสารระหว่างประเทศท่านผู้ฟังเซงจะมีรถโดยสารระหว่างประเทศลาวและไทยเป็นสายนครหลวงเวียงจันทน์หาแขวงอุดรจะแลนเข้าสนามบินอุดรนี้ท่านผู้ฟังเกือบว่าทุกเที่ยวดังนั้นก็ขอแจ้งเด้อมิตรรายการเพิ่นก็เริ่มให้บริการมาแล้วเนาะในวันที่1ซึ่งรถเมล์ระหว่างประเทศนั่นก็คือเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาสนามบินอุดรและนอกจากนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นก็จะให้การบริการทุกๆมื้อเด้อยกเว้นในเที่ยวเวลา 15:00 นนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นจะบ่ได้เข้าไปในสนามบินอุดรและก็สำหรับโมงเวลาใน

ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

ีเดียว FM 103.7 MHz นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้นะผ่านทางเว็บไซต์www.lnr.org.la หับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทัดผู้ฟังนั่นก็คือแอป Radio Garden สามารถติดตามหับฟังได้เนาะผ่านทาง FM 103.7 MHz มื้อนี้ก็ได้นำเอาสารานหูสิ่งดีๆนำมาฝากบัดทานโดยเฉพาะท่านใดที่มักหักในการออกกำลังกายบ่ว่าจะเป็นการย่างการแล่นการเล่นกีฬาการขี่รถท่านผู้ฟังเมื่อนี้อย่างแนะนำคุณประโยชน์ดีๆจากการขี่รถถีบก็จะมี10อย่างท่านผู้ฟังที่ให้คุณประโยชน์ต่อกับทางกายคือ 1. จะช่วยเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงช่วยเฮ็ดให้ระบบภูมิต้านทานแข็งแรงขี่รถถีบนี่ยังหน่อยมื้อละ30นาทีท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นก็จะช่วยในเรื่องระบบการขับถ่ายมีความสะดวกดีขึ้น 3. ก็คือลดพรความเครียดเพราะว่าการขี่รถถีบนี้ท่านผู้ฟังมีความมวลสื่นกว่ากีฬาบางประเภทนอกจากจะได้ออกกำลังกายขาแล้วก็ยังช่วยให้เห็นให้เฮานี่ได้สมกับบรรยากาศอ้อมรอบตัวอีกด้วย 4. ก็คือเฮ็ดให้มีการพัฒนาระบบเลือดและระบบหายใจช่วยลดความดันและมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูรักษาตนเองหลายขึ้น 5. ช่วยเฮ็ดให้นอนหลับ 6. ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพสมอง 7. ก็คือการประหยัดเวลา 5. ลดมลพิษทั้งเสียงเพราะว่าการที่เฮาขี่รถถีบเมื่อเทียบใส่กับพาหนะอื่นๆแล้วรถถีบเป็นพาหนะที่บ่มีเสียงถือว่าเป็นการลดมลพิษทั้งเสียงได้ดีสมควรท่านผู้ฟังและ9ก็คือการที่คนเฮามักขี่รถถีบไปลิ่นหรือว่าไปเฮ็ดกิจกรรมใกล้หรือว่าไกลในการออกกำลังกายนี้ท่านผู้ฟังเป็นการช่วยหักโรคและบ่ปล่อยมลพิษทั้งสิ่งแวดล้อมออกมา10ก็คือการประหยัดน้ำมันซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังน้ำมันเสื้อไฟนี่ก็มีราคาที่แพงขึ้นเนาะเสื้อว่าหลายคนนี่อาจหันมาใช้รถถีบแทนรถจักรหรือว่ารถใหญ่ทั้งเป็นการประหยัดน้ำมันและเป็นการประหยัดรายจ่ายน้ำอีกนี่คือ10ประโยชน์ที่ได้รับจากการขี่รถถีบท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าขี่รถถีบออกกำลังกายเป็นประจำแบบนี้แน่นอนแหละเนาะถ้าว่าเฮามีโอกาสได้ออกกำลังกายขี่รถถีบแน่ยังเบาๆแด่ท่านผู้ฟังเป็นการผ่อนคลายห่างกายเนาะยืดเส้นยืดสายให้กับตนเองเผื่อว่าจะเฮ็ดให้ห่างกายนี้มีความแข็งแรง

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสลับสับเปลี่ยนสารนหูสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังฝากกันไว้เติมก็แล้วกันเนาะการเดินทางกันไปกันมาท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้เป็นมื้อพักผ่อนแดท่านใดที่มีแผนในการเดินทางไกลก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมบ่ว่าจะเป็นเอกสารรถหรือว่าทะเบียนรถใบขับขี่ยานพาหนะสำคัญก็คือเดินทางไกลต้องศึกษาสภาพสินทางให้ดีเคียงคู่กันนั้นก็ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเพราะว่าสภาพอากาศแต่ละเขตแต่พื้นที่อากาศบ่คือกันเนาะแต่ว่าพวกเขาก็เป็นห่วงในเรื่องการเดินทางอย่างให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายปลายทางทุกคนสำหรับท่านใดที่จะมีแผนไปเดินไปเที่ยวในมื้อพักผ่อนแบบนี้ไปยามพี่ยามน้องก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีความสุขกายสบายใจเล่นเที่ยวด้วยความเบิกบานมวลซื่นก็แล้วกัน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ยินดีต้อนรับทุกท่านกับคลื่นข่าวสู่บรรยากาศในรายการสดเสริญยามเช้าทำกลางเวลาของทรงในปัจจุบันนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายจากทางรายการแล้วเนาะทำกลางเวลาผ่านไปไวไวขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสดเสริญยามเช้าซึ่งรายการพวกเรานี้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์เวลา5โมง5 6โมงมีรายการสามารถหมุนขึ้นมาฟังทาง FM 103.7เมกะเฮิรตซ์ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารหูเคียงคู่กับการสลับสเปียนเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำนำมาฝังมาต้อนให้มิตรรายการทุกคนในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้บอกใส่มานี่ก็เป็นมื้อพักผ่อนเนาะหลายคนก็มีโอกาสกะเกียมแผนการเดินทางไปลินไปเที่ยวแต่บ่ว่าจะเป็นการนำไส้รถส่วนตัวหรือว่าเดินทางด้วยรถโดยสารขึ้นไปเหนือลงไปใต้ไปใกล้หรือว่าไปไกลก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้สำหรับมื้อนี้เอาเป็นว่าปิดท้ายรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสุขใดที่ประเสริฐพ้นใดที่ล้ำเลิศจงเกิดแก่มิตรรายการทุกคนมื้ออื่นพบพ่อกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ก็สร้างและเสริมขยายระบบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนสินทางไปสู่ความวัฒนาถาวรสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงฮอดเวลานี้พบพ้อกันเป็นประจำในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีท่านได้รับฟังตั้งแต่เวลา 6:30 ถึง 7:00 FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ผลของการรับฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายเลยบ่รับฟังที่นครเมืองจันทน์แขวงเวียงจันทน์อุดมไซหลวงพระบางซีแขวงภาคใต้สระวันเซกองจำปาสักและอัตปือพร้อมกันนั้นมีรายการสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกทุกคนนั้นคงมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงพร้อมที่จะสู่หน้าที่เวียกงานในมื้อนี้และมื้อต่อไปปีแบ่งเวลาในตอนเช้าไปออกกำลังกายก็เป็นการดีท่านผู้ฟังแต่ว่าบางคนก็บ่มีเวลาเนาะตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องได้คุณเขี่ยวไปเวียกไปงานบางสาขาอาชีพนี่เป็นต้นแมนผู้ที่ค้าขายงายมืออยู่ตามท้องตลาดตะลีไปตั้งแต่เช้ามืดนอกจากนั้นก็แมนกรรมกรแบกหามและก็เช้าออกแห่งงานทุกๆทานโดยเฉพาะแมนสาวกสิกรไห่นาหัวสวนส่วนว่าพนักงานรัฐกรกบเฮาประมาณ 7:00 หรือว่า 7:35 8:00 นี่ก็ถึงห้องล่าห้องการแล้วหลายคนหลากอาชีพนาทีเวกงานแตกต่างกันไปขึ้นกับเงินไขความรับผิดชอบของแต่ละคนเป็นแรงใจให้เมลกานสืบต่อนาทีเวกงานให้ประสบผลสำเร็จเคียงคู่กับการรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงเสมอแต่ว่าบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้มีรายการตื่นขึ้นมาอย่าลืมดื่มซากาเฟ่เนาะจะเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของเฮาก็ได้ท่านผู้ฟังมีทั้งซากาเฟ่ให้ท่านได้เลือกดื่มตามความต้องการแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีมีทั้งสนิทที่มีน้ำตาลและกะบ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกโสมอีกเติมสรรพคุณดีแน่นอนก็คือช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮามีสารพิษสะสมอยู่ก็จะช่วยขับไล่ออกมาเนาะเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดให้เลือดนั้นไหลเวียนดีบำรุงหัวใจบำรุงตับมาไข้หลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียบำรุงทานสายอีกเติมเหมาะสำหรับทานสายอีหลีท่านผู้ฟังดังนั้นซอกมาไว้ดื่มเด้อซอกซื้อได้บ่ยากตามห้างมินิมาร์ททั่วไปหรือว่าตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วถ้าว่าซอกหายุใส่กับบ่เห็นแหละกะแมนติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์นี้ได้020-5787-050ฝากมีรายการไว้เนาะสำหรับ1ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษไล่ยะต่อไปนี้ยังมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มาเว้าสู่มีรายการได้หาฟังดังนั้นอย่าเฝ้ามูลขึ้นปะอย่าเฝ้ามูลขึ้นไปใส่เถื่ออยู่นำกันก่อน30นาทีตอนนี้ขออนุญาตคั่นบรรยากาศด้วยเสียงเพลงจากทางรายการ

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ำแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานของสากลและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดซิรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี้ที่ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหี่ยวห้อยและได้จัดการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ทุกคนกินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเซรีที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เฮียมห้อยแล้วนี่เท่าๆกับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาอันนี้อยากฝากไว้น้ำประทานคนลาวเฮาทาต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลนี้เชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเซรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษท่านจะบอกผิดหวัง

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง4 5เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570 4709

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

เข้ามาอยู่กับอนุรังอีกครั้งหนึ่งในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งวันรายการนี้มอบแต่สิ่งดีๆให้แก่บรรดาทานผู้ใดที่เปิดวิทยุตอนเช้าหับฟังรายการของพวกเฮาอยู่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆเนาะตื่นเด็กลูกเช้าเด้อพนักงานรัฐกรของพวกเฮาก็ดีกะทุกสาขาอาชีพเลยแน่นอนว่าการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องได้คุ้นเคี่ยวกับเวลาได้ท่านผู้ฟังวันเวลานี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปวันเวลาบ่เคยของถ่าไผวันเวลาเพิ่นเอิ้นว่าไหลไปคือกับสายน้ำนี่แหละดังนั้นบริหารใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดคนเฮามีเวลาเท่ากันหมดก็คือ1มื้อ24ชั่วโมงต่างแต่ว่าทุกคนนั้นจะบริหารเวลาไปคือแนวใดบางคนบอกว่าเวลาเป็นเงินเป็นคำแท้ๆในการประกอบอาชีพในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเนาะแต่ว่าบางคนก็ยังขี้ข้านมากง่ายยังนอนตื่นสวยยังปล่อยปะเวลาทิ่มไปละลาโดยที่ว่าบ่เกิดประโยชน์พวกเฮาก็ต้องได้สู้สนแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเด้อสำหรับสุขภาพทางกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเลยดังนั้นทางรายการของเราเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาแนะนำให้ทานได้หู้จักน้ำกันเมื่อนี้ทางรายการของเราก็มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงห์สีหาเทพท่านผู้ฟังเพิ่นได้นำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาผลิตเป็นยาปวดพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมและก็เพื่อเฮ็ดให้สุขภาพทางกายของผู้ที่ได้สมทรายของพ่อแม่พี่น้องนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงนั่นเองซึ่งว่าปัจจุบันนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เพิ่นเอิ้นว่าห้อยกว่าสนิทแล้วในปัจจุบันเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำก็มีหลากหลายพอสมควรเคยได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009และก็จากประเทศบรูไนเดซึ่งก็เป็นที่ยอมรับจากสากลเคยไปวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปจีนเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ดถึง6สนิทสำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติ6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งแน่นอนว่าปลอดภัยปลอดสารพิษแน่นอนและก็บ่มีผลข้างเคียงดังนั้นผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์ของเห็ดหมื่นปีนี้มีทั้งซาเห็ดหมื่นปีและกาเฟเห็ดหมื่นปีสรรพคุณกับค่ายคือกันบ่ว่าจะเป็นซากาเฟเนาะซึ่งว่าสรรพคุณนี้ก็แม่นช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮามีสารพิษก็จะช่วยขับไล่ออกมานั่นเองป้องกันพยาธิมะเร็งตับหัวใจเบาหวานประดุงภูมิแพ้ความดันผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเฮ็ดอันใดอันหนึ่งก็ถือว่าเมื่อยแล้วเนาะเป็นผู้อายุสูงหรือว่าวัยกลางคนก็ตามท่านผู้ฟังสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยท่านได้ดังนั้นถ้าว่ามีรายการนั้นอยากมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์จากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557049สถานที่ที่เพิ่นจำหน่ายและผลิตแมนตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิธานครหลวงเวียงจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยได้สร้างเป็นศูนย์จำหน่ายและก็สร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาผู้ใดที่ได้กายไปกายมาอยู่เขตนั่น13เหนือท่านผู้ฟังเขตเมืองนาไซทองเนาะก็แมนไปแวซื้อแวสมได้และก็ผู้ใดที่อยู่เขตใกล้เคียงมีสมุนไพรอยากมาขายให้เพิ่นเพิ่นก็รับซื้อเช่นเดียวกันติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์021412977ตอนนี้มาคั่นบรรยากาศอีกครั้งนึงฝากต้อนเสียงเพลงในบรรยากาศตอนเช้า

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาขึ้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาขึ้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

ีรายการและท่านผู้ฟังหากฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีแต่สิ่งดีๆมาต้นมาฝากประดานในบรรยากาศตอนเช้าก่อนที่จะไปเวียกไปงานเนาะหรือว่าหากฟังอยู่ตามท้องตลาดหากฟังอยู่ตามทุ่งไฮไปนาผู้ใดที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวพร้อมที่จะสู่นาทีเวียกงานในมื้อนี้และก็มื้อต่อไปเป็นแรงใจให้ทุกท่านผู้ใดที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอย่าลืมติดต่อมาได้ท่านผู้

ฝังที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709เพราะว่าจะเป็นซากาเฟ่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกตามความต้องการและกะเรื่องของซากาเฟ่นี่เนาะเพศหญิงเพศชายก็สามารถดื่มได้เป็นไว้กลางคนถึงผู้อายุสูงซึ่งว่ามีซากาเฟ่สมุนไพรแคปซูลที่ผลิตจากพืชธรรมชาติห้อยซ่อนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดซอกซื้อไปไว้ดื่มไปไว้กินได้ให้เหมาะสมกับเพศวัยอายุเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิให้ป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีท่านผู้ฟังกันไว้ดีกว่าแก้บาดเกิดแท้มันสิแก้บ่ทันเดี๋ยวนี้คิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเรื่องของสายตาตามัวตาบ่แจ้งอ่านหนังสือบ่ได้ตาบ่เห็นหงปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยวัยกลางคนผู้ที่กำลังออกแรงงานเฮ็ดเบียกเป็นพนักงานห้องการบ่ที่ว่าต้องได้ใช้สายตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอ่านหนังสือมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและก็มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนาะอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้แก่ยาวไปดนป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีซอกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงสายตาคือซาอายุวัฒนะผลดีที่ได้คือล้างสารพิษบำรุงสายตา1กล่องบรรจุมี22รสซาแซ่บกินหอมราคากะบ่แพงนอกจากซาอายุวัฒนะที่ช่วยเรื่องของสายตาแล้วท่านที่มักดื่มซาให้ดื่มซาเด้อท่านใดที่มักดื่มกาแฟก็ให้ดื่มกาแฟเพราะว่ายังมีกาแฟบำรุงสายตาคุณประโยชน์หรือว่าสรรพคุณให้วิตามิน A B6 และวิตามิน E ช่วยบำรุงประสาทกาแฟบำรุงสายตา1ถุงบรรจุมี12ซองถ้าว่าท่านใดมีความสนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันสายตาบ่ให้ตามืดตามัวตาบ่เห็นหงสั่งซื้อได้เนาะไปไว้ดื่มบ่ว่าจะเป็นซาอายุวัฒนะและกาแฟบำรุงสายตาซอกซื้อได้ง่ายท่านผู้ฟังตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าบอกไปแล้วแนะนำไปแล้วมีรายการบ่ฮู้จักจะซื้ออยู่ใส่ดีเนาะโทรติดต่อสอบถามได้รายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709ผมแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษให้มีรายการได้ฮู้จักน้ำกันแล้วอย่าลืมเด้อผู้ใดที่สนใจก็แม่นติดต่อสอบถามดังที่เบอร์อนุรักษ์บอกไปนั่นแหละท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าหากฟังมื้อนี้บ่ทันหรือว่าหากฟังตั้งแต่ต้นรายการบ่ทัน30นาทีนี้ต้องขอขอบใจศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านติดตามหากฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีเมื่อหน้าพบกันใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ดูมันซื่อสัตย์ประจักษ์อดทนพาทุกคนพ้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงทุกทุกท่านเส้นเก่าเส้นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์กับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ทีวีครัวให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงถ้ายังสามารถติดตามฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันเสาร์นะเป็นมื้อพักมื้อพลของหลายๆผู้หลายคนโดยเฉพาะแม่นพนักงานทหารตำรวจก็ได้พักได้ผ่อนมาซั่นซาภายหลังที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาเป็นเวลา1อาทิตย์เป็นเวลา5มื้อนับแต่วันจันทร์5มื้อวันศุกร์เนาะแต่ว่าเคียงคู่กันนั้นกับบางภาคส่วนก็ยังบ่ได้พักได้ผ่อนเด้อยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่ก็เป็นข้อเป็นกำลังแห่งใจให้เคียงคู่กันนั้นชาวไห่นาหัวสวนชาวกสิกรผู้ชาวผู้เฮงงานต่างๆกับบ่ได้พักได้ผ่อนเช่นเดียวกันยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ถึงว่ามื้อนี้จะเป็นมื้อวันพักวันผ่อนของหลายๆผู้หลายๆคนก็ได้เนาะพ่อก็มีรายการในวันนี้กระทำกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงวิจันทร์กะถือว่าเย็นสบายเนาะเย็นสบายกับบ่ถึงขั้นว่าฮ้อนปานใดระยะนี้ก็อยู่ในระยะที่ปลายไปปลายของฤดูฝนแล้วแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่จะก้าวเข้ามาเป็นยามหนาวหรือว่าเป็นฤดูแล้งเป็นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลว่าซั่นจ้ะไปตามกาลเวลาฉะนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงคือจังซี่กะแน่นอนแล้วเนาะสุขภาพร่างกายบางผู้บางคนก็โอ้ยบ่แข็งแรงก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นก็ขอให้รักษาสุขภาพของตัวเองเนาะขอให้รักษาสุขภาพในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลคือจังซี่เนาะกาเกียมเปลี่ยนแปลงฤดูกาลคือจังซี่มันกินอาหารที่มันมีประโยชน์อะไรเนาะพักผ่อนให้เพียงพอฉะนั้นก็เพื่อว่าอย่างเพื่อว่าให้มันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ถ้าว่าสุขภาพร่างกายเฮาเข้มแข็งหรือว่าแข็งแรงแล้วเฮ็ดอะไรก็แล้วแต่เนาะมีเงินมีค้ำหลายสําไหนก็แล้วแต่เด้หากว่าสุขภาพบ่แข็งแรงก็บ่มีความหมายว่าซั่นซะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะขอฝากไว้เด็ดอรุณกับมีข่าวมีข่าวมาเว้าให้มีรายการได้รับชมรับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยสลับสับเปลี่ยนกับรูปภาพว่าซั่นซะเป็นวิทยุมีภาพเด้ปัจจุบันนี้ก็ได้ในนำเสนอคือจังสั้นกับมีโคซกหลายๆขานสลับสับเปลี่ยนกันไปมื้อนี้เด็ดอรุณทับบันทีดำเนินรายการเอามาต่อที่เริ่มต้นท่านซะเริ่มต้นข่าวๆทําอิฐแมนกองประชุมครบคณะบริวิสามัญของคณะบริงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กองประชุมครบคณะวิสามัญเนาะคือบ่ปกติแล้วเนาะวิสามัญถือว่าหีบด่วนของคณะบริงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ภายใต้กับเป็นประธานของท่านสหายทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศก็ได้ดำเนินเป็นเวลา4วันแล้วก็ได้อัดลงหรือปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในวันที่1ตุลานี้ถือว่าสมรสกำหนดอัดลงก่อนแผนการใน1มื้อหรือว่า1วันกองประชุมได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฝุดฟื้นบรรดาสหายในคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคก็ได้ยกให้เห็นความรับผิดชอบเนาะทางด้านการเมืองสมใส่คนควบประกอบเคียงมาเห็นต่อเนื่องในต้นต่อของกองประชุมซึ่งเป็นการพันขยายแนวทางนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกให้เป็นอันละเอียดและก็เข้าสู่ตัวจริงกองประชุมได้รับฮ้องเอา3ห้างมติและก็ให้ทิศที่นำต่อการสืบต่อแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นเหตุธาตุเนาะและก็ปัญหารถเถื่อนรถนำเข้าแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายสายธนูศรีสุริศก็ได้มีคำเห็นซี่นำหรือว่าเน้นนักเติมบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายในศูนย์กลางพรรคนี้นำไปจัดตั้งพันธุ์ขยายและการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงโดยเฉพาะมันการเพิ่มทวีการนำพาและก็สุ่มเสแก้ไขบรรดาปัญหาปรากฏการย่อท่อที่เป็นปัญหาเข่งห้อในสังคมเป็นต้นเป็นอาวุธเถื่อนยาเสพติดนี่บรรดาสแกมปัญหาสแกมเมอร์การปล้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนการคุ้มครองสื่อออนไลน์ที่บิดเบือนให้หลายขึ้นกว่าเก่าให้ดีขึ้นว่าซั่นซะปัญหาที่2นี่ให้สืบต่อซี่นำแก้ไขและก็ฟื้นฟูผลกระทบภัยน้ำท่วมเป็นต้นถนนหนทางระบบชลประทานนี่เขตทำการผลิตนอกให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวและให้ได้โดยพื้นฐานพิเศษก็แม่นให้ช่วยครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต และกับผู้ที่เสียเฮือนที่อยู่อาศัยหั่นผู้เสียเล่าเข้าและกับอื่นๆพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้สืบต่อนำพาซี่น้ำมีทิศซี่น้ำแล้วก็มีมาตรการอโมโสมเพื่อแก้ไขความยุ่งยากที่ว่าฝืดเครื่องคาคงซีบชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานทหารตำรวจก็ต่อมานี่ค่ะเพิ่นก็ได้เน้นนักให้เอาใจใส่ซี่น้ำการเก็บเกี่ยวรักษาผลผลิตฤดูฝนกะเกี่ยวกะเกียมให้แก่การผลิตฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้การสุกงูการผลิตเป็นสินค้าของประชาชนให้แข็งแรงเนาะแล้วก็ลงสวยเทคนิควิชาการแนวพันธุ์ปัญหาราคาตลาดรัฐบาลก็คือคณะพักองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบให้หลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อพันขยายและก็จะตั้งปฏิบัติบาลังซาดว่าด้วยการพัฒนาชนบทและก็แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต้องเฮ็ดให้แข็งแรงเข้าสู่ลุ่งลึกและก็จับต้องให้ได้เนาะพร้อมทั้งเน้นนักให้สืบต่อปรับปรุงระบบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของคณะพักทั้งส่วนกลางและก็ท้องถิ่นให้แท้ถึงตัวจริงปฏิบัติเข้มงวดและการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะเสริมขยายความสามัคคีความเป็นเอกภาพเป็นปึกแผ่นที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามของพรรคเฮาให้แน่นแฟ้นเข้าก้าวขอสู่บาดก้าวใหม่แก้ไขปัญหาตัวจริงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทั้งการอย่างทันการว่าซั่นซะเอาใจใส่ป้องกันต้านปรากฏการณ์ย่อท้อความบ่โปร่งใสการฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นในกองจัดการจัดตั้งและกระทันแถวพนักงานแต่ละขั้นแต่ละบอนหากว่าถ้าบอนใดหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องได้ลงลึกซี่น้ำกวดการและก็แก้ไขให้ได้ซี่น้ำให้คณะพรรคทุกขั้นยกสูงความรับผิดชอบแก้ไขปัญหารถเถื่อนเนาะแก้ไขการลักลอบการขุดค้นเฮธาตุป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและก็อื่นๆให้เข้มงวดสืบต่อซี่น้ำกาเกียมกรมสุมสรุปเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขทวงทุกยากและก็เวียกงานสามสร้างติดพันกับการสรุปบ้านแข่งขันยงยงหักชาติและพัฒนาซี่น้ำให้กาเกียมดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประจำปี2026ตอนท้ายนี้สหายเลขาธิการใหญ่ก็ได้เรียกห้องให้บรรดาสหายศูนย์กลางพรรคเสื้อสู่เข้ามาผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกบืนสู่ซนสุ่มทุกสติปัญญาเหงาแหงเขาในการนำพาซี่น้ำสำรวจกฎกาตีราคากันตื้มในแต่ละของเขตและก็คะแนนการท้องถิ่นที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อยู่ขบวนการหรือว่ายู่แหงขบวนการตัวจริงให้พ้นเด่นขึ้นในการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมสมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคด้วยการนำพาซี่น้ำซี่น้ำนำพานี่บรรซ่านี่กฎกาอย่างแท้ถึงเพิ่มทวีความห้าวหาญบุกบืนยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเหตุแท้ทำจริงให้สูงขึ้นกว่าเก่าบนจิตใจบุกทะลุเนาะแก้ไขอุปสรรคกีดขวางอุดตันหรือว่าอัดตันแหละกดนวงทวงดึงเกี่ยวกับการบริหารบริการการคุ้มครองรัฐบริหารรัฐอยู่แต่ละขั้นการแต่ละขั้นให้มีการหันเปลี่ยนที่ดีขึ้นว่องไวและก็มีประสิทธิผลสูงขึ้นเอาอันนี้ก็เป็นการผลของกรมสุ่มสมัยวิสามันของครบคณะวิสามันของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่22มาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีต้นทับการเข้าเยี่ยมคำนับของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งลาวสัญจักไทยข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่1ตุลาอยู่หอประชุมแห่งชาติท่านสมใสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ต้นทับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านสิหัสศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งลาวสัญจักไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีท่านสมชัยศรีพันดอนก็ได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและกติราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ก็ซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการสืบต่อหัดแน่นสายพัวพันธุ์นอกการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือทางประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีก็คือการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและก็การพัฒนาแบบยืนยงระวังแล้วเล็ดลาสัญจักไทยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความขอบใจมายังรัฐบาลไทยมายังไปยังนำไปยังรัฐสภารัฐบาลและกับประชาชนไทยที่ได้เป็นเบาความทุกข์โศกพร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้ต่างหน้าพิเศษของรัฐบาลไทยเดินทางมาห่วมพิธีสาบานกิจศพท่านสายสมพงษ์พรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติลาวที่ได้เสียชีวิตไปจากนี้ นอกจากนี้ก็ยังได้แสดงความเห็นใจต่อเหตุการณ์น้ําท่วมอย่างหุนแฮงอยู่นครหลวงบางกอกแล้วก็บรรดาแขวงใกล้เคียงซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนในเขตดังกล่าว2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อกันฝ่ายพันธมิตร2ฝ่ายมีความปิติยินดีที่เห็นว่าตลอดระยะกว่า7ทศวรรษเนาะแห่งการสร้างสายผูกพันการทูตในระยะผ่านมาสายผูกพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีดังกล่าวนั้นนับมือนับได้รับการพัฒนาและก็ขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งอันพ้นเด่นนี่ประมุขรัฐของ2ประเทศพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยก็คือหัวหน้ารัฐบาลและก็การนำขั้นสูงระดับต่างๆก็ได้มีการเลขเปลี่ยนเยี่ยมยามอย่างเป็นปกติไทยสืบต่อเป็นคู่ค้าและก็ประเทศที่มีการลงทุนรายใหญ่อันดับต้นๆของลาวนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีท่านสนใจ 4,000 ดอนยังได้แสดงความหวังว่ากองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ที่จะจัดขึ้นอยู่นครยุคแขวงหลวงพระบางในวันที่2ตุลานี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยยู่แฮงเนาะการร่วมมือระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและก็วางทิศทางเป็นการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในตัวหน้าพร้อมทั้งได้เน้นนักให้ส่งฝ่ายเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติผลการฝึกสหารือให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะของเขตรักษาความมั่นคงในความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการสำรวจการปักหลักหมายชายแดนการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการร่วมมือด้านการเชื่อมโยงเชื่อมจอดการร่วมมือด้านพลังงานการร่วมมือเพื่อพัฒนาแขนงการศึกษาสาธารณสุขกสิกรรมท่องเที่ยวการทูตประชาชนและอื่นๆขณะเดียวกันท่านรองนายกรัฐมนตรีสีหศักดิ์พวงเกตแก้วของไทยนี้เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นของรัฐบาลลาวในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนลาวและยังเป็นทั้งการและก็เป็นประธานร่วมในกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13พร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อสุขยู่ภาคส่วนเกี่ยวของนี้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่2ฝ่ายดำเนินน้ำห่วมกันให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ประเทศในโอกาสเยี่ยมยามเราในครั้งนี้ประธานท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็ยังได้ไปเยี่ยมยามบริษัททาบกทานาแรงจำกัดผู้เดียวและก็หลังจากนั้นได้เดินทางเข้ากองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13ที่ขนส่งระหว่างด้วยรถไฟลาวจีนมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเนาะกรรมาธิการร่วมมาด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะกรรมาธิการร่วมมาด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13จัดขึ้นในวันที่1ตุลานี้อยู่ขนส่งระหว่างมีการเป็นประธานร่วมของท่านอนุภาพวงศ์นอกแก้วของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและก็ท่านนางเอกสิริหัวหน้าห้องการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยร่วมด้วยคณะผู้แทน2ฝ่ายของร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหรือเพื่อเป็นการวางทิศทางเนาะให้แก่กองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ซึ่งว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ก็ได้จัดขึ้นจัดขึ้นเนาะในวันที่2ตุลานี้ทางด้านภารกิจการด้านเนินในเนาะก็มีการกระเกียมก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนาะในนี้ก็ได้มีการร่วมการทบทวนคืนเนาะก็จะตั้งปฏิบัติบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่22ในปี2021ตลอดระยะ5ปีผ่านมาการร่วมมือของ2ประเทศมันมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมหลายๆด้านทั้งหมดนั้นล้วนแต่ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือฐานประเทศบ้านไกลเฮือนเคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศให้มีบัตรก้าวออกมายิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมได้ปรึกษาหรือกันกำหนดทิศทางเป็นการร่วมมือ2ฝ่ายลาวไทยในซุ้มปีต่อหน้าและก็ก้าวไปสู่การสร้างบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13เนาะซึ่งว่ากลายเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การหักแน่นการเสริมขยายการร่วมมือฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและก็การพัฒนาแบบยืนยงที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง2ประเทศเพื่อพร้อมกันพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งเอานี่ก็เป็นกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเนาะครับคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13 มัดสืบต่อข่าวเกี่ยวกับโฮงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลงเยี่ยมยามแล้วก็สุกยู่เวียกงานการเรียนการสอนอยู่ทางแขวงสวรรณเขตข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันดมวันนี้เนาะท่านนางดาราวรกิตติพันธ์โฮงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยท่านนางจอมแพงวงศาเนาะหัวหน้ากลุ่มกีฬาหัวหน้ากลุ่มศึกษาคนวัยเรียนท่านพิมสอนวรยุทธรองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสวรรณเขตได้ลงเยี่ยมยามและการเฮ็ดเวียกสุกยู่อยู่การเรียนการสอนอยู่โรงเรียนอนุบาลมิตรภาพสวรรณเขตกวางบิงโดยการต้อนรับของท่านนางบัววันสุสรวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมิตรภาพสวรรณเขตกวางบิงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี้เข้าร่วมเนาะในโอกาสดังกล่าวในทั้งคณะก็ได้รับการชมการแสดงศิลปะของหลานน้อยนักเรียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านทางกายอารมณ์จิตและก็ได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากท่านนางบัววันสุสรวงศ์ก็เพิ่นก็ได้รายงานสภาพร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของโรงเรียนโดยให้ฮู้ว่าโรงเรียนอนุบาลมิตรภาพสวรรณเขตกวางบิงมีอาคารเรียนจัดสรรอย่างเป็นระบบครบสุดแล้วก็กว้างขวางทั้งหมดนี่แม่น10ห้องปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดนี่350คนหญิงนี่169คนแล้วก็มีครูอาจารย์ทั้งหมดนี่แม่น26คนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนาะทางโรงเรียนก็ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรโดยปัจจุบันก็มีครูที่มีประสบการณ์ถึง7คนแล้วก็มีครูชำนาญการอีก1คนเนาะโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางดาราวรกิตติพันธ์ในการแสดงความย่องยอชมเชยเป็นพิเศษต่อคณะอำนวยการและก็ครูอาจารย์ที่ได้เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะการแนะนำส่งเสริมด้านทักษะศิลปะให้แก่เด็กพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้ยกให้เห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนตัวแบบระดับประเทศเนาะที่มีความภาคภูมิใจและย้อนมีบุคลากรที่มีความสามารถสูงโดยเฉพาะท่านนางบุญมีวรวงศ์ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นครูชำนาญเนาะการคนทับอิฐของประเทศในสายวิชาศึกษาการมาเรียนและกลายเป็นบุคลากรตัวแบบที่ว่าสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูอาจารย์หลายท่านและก็ย้อนมีประสบการณ์ความตั้งใจและกับผลงานการพัฒนาเวียกงานการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนที่โดดเด่นจนได้รับการรับรองเป็นครูชำนาญการระดับชาติเนาะอ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทางรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาได้ลงเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่ทางแขวงสวรรณเขตโดยเฉพาะการเยี่ยมยามโรงเรียนอนุบาลว่าซั่นซะการศึกษาคนวัยเรียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานี่จัดพิธีมอบใบย่องยอน้อมมาต่อที่ข่าวให้นางลีซ่าซิบตะผู้ต่างหน้ารับผิดชอบแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาจากองค์การหอมือสากลญี่ปุ่นหรือว่าใจกล้าประจำลาวโอกาสสำเร็จวละประจำการให้เกียรติมอบโดยท่านนางพุทธสวัสดิ์วงศ์พระจันทร์ห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีคณะผู้แทนพนักงานที่เกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมการมอบใบย่องยอในครั้งนี้ก็เป็นการยั่งยืนให้เห็นถึงการสรรเสริญผลงานความดีการทุ่มเทเทแห่งสติปัญญาความรู้ความสามารถของท่านนางลีซ่าซิบตะเนาะตลอดระยะเวลา3ปีกว่าที่ว่าได้ประกอบส่วนเนาะได้ประกอบส่วนตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาของลาวให้มีการขยายตัวเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะการประจำการของท่านนางลีซ่าซิบตะได้เป็นขวดโตและก็สุกยู่โครงการช่วยเหลือล่าที่สำคัญหลายโครงการโดยเฉพาะนี่แม่นด้านพื้นฐานโครงสร้างสถาบันการศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัยครูเนาะแล้วก็โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและก็อุปกรณ์ห้องทดลองอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาครูขั้นแขวงทั่วประเทศพร้อมทั้งโครงการปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมัธยมในแขวงภาคกลางและก็ภาคใต้ด้านการพัฒนากีฬาเนาะโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นี่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิชาการโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนาะและก็อีกหลายๆโครงการเนาะอีกหลายๆโครงการ ที่เกิดขึ้นอยู่ลาวนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันใหญ่หลวงว่าซั่นซะให้แก่ลาวแล้วก็เต็มไปด้วยความหมายบ่เพียงแต่เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เป็นพื้นฐานโครงสร้างด้านการศึกษาและกีฬาของลาวเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่งการพัวพันเนาะมิตรภาพการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและประเทศญี่ปุ่นในระยะการจัดตั้งปฏิบัติแขนงการศึกษา5ปีและก็10ปีภาษาครั้งที่10เนาะมาต่อที่คราวๆเกี่ยวกับเฉลิมฉลองวันผู้ที่มีอายุสูงแห่งชาติแล้วก็วันผู้ที่มีอายุสูงสากลพิธีเฉลิมฉลองวันผู้อายุสูงแห่งชาติครบ5ปีแล้วก็วันผู้ที่มีอายุสูงสากลครบ36ปีประจำปี2016จัดขึ้น26เนาะขออภัยจัดขึ้นในวันที่1ตุลานี้อยู่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านสมพงษ์มงคลวิไลประธานสภาประธานสมาคมผู้ที่มีอายุสูงนครหลวงเวียงจันทน์มีท่านนางนาลีศรีสุริตภรรยาประธานประเทศของลาวท่านพงษ์เสศักดิ์อินทราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมผู้ที่มีอายุสูงและก็แขกเทคเชิญท่านสมพงษ์มงคลวิไลก็ได้กล่าวว่าอิงตามตำรับของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับรองและก็ประกาศใช้นโยบายแห่งชาติเพื่อผู้ที่มีอายุสูงอยู่แล้วปี2004สมาคมผู้ที่มีอายุสูงนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ทำการสร้างตั้งขึ้นในปี2011มาถึงปัจจุบันก็ได้มีอายุได้15ปีรวมสมาชิกทั้งหมดนี่มี 1,301 คนหญิง841คนอยู่คันนครหลวงมี622คนหญิง358คนแล้วก็อยู่คันเมืองนี่มี679คนหญิง483คนใน4ตัวเมืองคันนครหลวงวิ่งจันทร์สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยพนักงานบำนาญที่มาจากแขนงการต่างๆผู้เข้ารับอุดหนุนบำนาญที่มาจากภาคส่วนป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งประชาชนและก็พ่อค้าสาวขายที่มีอายุแต่60ปีขึ้นไปพลบทบาทสำคัญของสมาคมนี้ก็เป็นเสริมสร้างความสามัคคีภายในส่งเสริมการช่วยเหลือเบื้องแยงซึ่งกันและกันเป็นต้นแมนสมาชิกผู้ที่มีอายุสูงเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้สูงอายุของผู้ที่มีอายุสูงการเฉลิมฉลองวันผู้ที่มีอายุสูงแห่งชาติครบ5ปีและวันสากลผู้ที่มีอายุสูงครบ36ปีปีนี้แมนท่ามกลางที่ประชากรทั่วโลกว่ารวมดูภายในลาวของเฮานี้ว่าเฉพาะมีอายุยืนเฉลี่ยนับมือเพิ่มขึ้นเนาะหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนของพวกเฮานี้ก็ยังสังคมก็ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้ที่อายุสูงซึ่งได้สอดคล้องกับหัวข้อของวันผู้อายุสูงสากล2026ที่สหประชาชาติได้กำหนดออกว่าเปลี่ยนยุคแห่งอายุยืนว่าซั่นซะให้คิดทบทวนระบบเกี่ยวกับระบบต่างๆเพื่อรับรองชีวิตที่ยืนยาวยืนยาวก็หมายถึงการเชิญชวนให้คนเฮานี้คิดใหม่เกี่ยวกับสังคมลาวมีคนที่มีกำลังมีอายุสูงขึ้นและก็การมีอายุยืนขึ้นนี่เป็นความสำเร็จอันหนึ่งของมนุษย์เนาะแต่อายุยืนจะมีความหมายอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อคนเฮานี่สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะมีศักดิ์ศรีมีความปลอดภัยมีรายได้ที่เพียงพอมีส่วนร่วมในสังคมมีส่วนร่วมในสังคมเติมอีกแล้วก็อื่นๆเติมอีกเนาะในโอกาสนี้ประธานก็ได้เสนอต่อรัฐบาลพิจารณาบางปัญหาสำคัญโดยเฉพาะเป็นการอนุมัติการยกสูงการยกระดับสมาคมผู้ที่มีอายุสูงนครหลวงวิ่งจันทร์นี่ขึ้นเป็นสมาคมผู้อายุสูงระดับชาติเนาะเพื่อสร้างเงื่อนไขให้สามารถมีการเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศอันที่สองนี่ผู้อายุสูงถือบรรจุเข้าในแผนและก็นโยบายของภาครัฐและก็ทุกแขนงการอันที่สามนี่เสริมสร้างระบบสุขภาพการดูแลปิ้นปัวสุขภาพผู้ที่มีอายุสูงเป็นต้นเป็นในฐานะในสถานที่โรงเรียนโรงหมอเนาะในสถานที่ของหมอว่าซั่นซะแล้วก็สถานที่ต่างๆสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ที่มีอายุสูงบนออกกำลังกายบนแสดงศิลปะวรรณคดีและอื่นๆเสริมสร้างระบบประกันสังคมให้ผู้ที่มีอายุสูงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเฮ็ดให้ผู้ที่มีอายุสูงนี่มีความสุขมีศักดิ์ศรีและก็สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวๆเนาะ มาต่อที่เกี่ยวข่าวๆเกี่ยวกับมอบหับและก็เปิดนำไส้เฮือนนอนบริการพินปัวคนเจ็บห้องหมอกองพลที่2พิธีดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นในวันที่1ตุลานี้โดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวาคำผิวมณีวงศ์หัวหน้าการเมืองกองพลที่2มีคณะห้องแผนกการวิชาการเกี่ยวข้องคณะภาคคณะบัญชาพร้อมด้วยพนักงานแพทย์หมู่ในเข้าร่วมสหายพันโทคำผัดประพัดศิลป์ห้องหัวหน้าภารกิจการกองพลที่2ก็ได้ผ่านบทสรุปโครงการก่อสร้างเฮือนนอนบริการพินปัวคนเจ็บซึ่งได้เริ่มลงมือก่อสร้างนับแต่วันที่25ธันวาเนาะ2025แล้วก็ได้สำเร็จลงในวันที่25กันยา2026เป็นเวลา9เดือนโดยการออกแบบคิดไล่ของแผนกก่อสร้างห้องภารกิจการกองพลที่2เป็นอาคารสั้นเดี่ยวขนาด 10.5 เมตรคูณ44เมตรเนาะมี11ห้องรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดนี่แม่น1ตื้อ900ล้าน910ล้าน 673,000 กีบเนาะและนั้นก็ได้รับทุนช่วยเหลือจากกระทรวงป้องกันประเทศนี่จำนวน1ตื้อกีบเนาะแขวงสยามบุรีจำนวน200ล้านกีบและก็ทุนกองพลนี่มี700ล้านกว่ากีบพร้อมเดียวกันนี้ยังได้มีหลายภาคส่วนได้นำวัตถุอุปกรณ์การแพทย์มามอบให้หมอกองคนที่2ในโอกาสนี้สหายพลจัตวาคำผิวมณีวงก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยตัวพนักงานวิชาการก่อสร้างและกระทรวงภาคส่วนที่ได้เอาใจใส่ทุ่มเทกำลังและสติปัญญาเข้าในการก่อสร้างจนสำเร็จพร้อมทั้งเฮียกห้องให้คณะพักคณะบัญชาห้องหมอกองพลที่2เอาใจใส่ศึกษาอบรมให้พนักงานนักฮบอยู่ในกลุ่มกองช่วยกันปกป้องรักษาอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาตลอดฮอดอุปกรณ์ต่างที่ได้ประกอบอยู่ในอาคารให้สามารถนำใช้ได้อย่างยาวนานพร้อมทั้งเปิดป้ายพิธีมอบหับเฮือนบริการปิดปวดคนเจ็บหลังใหม่ของห้องหมอกองพลที่2อย่างเป็นทางการโอกาสนี้ก็ยังมีหลายภาคส่วนนำวัตถุปัจจัยและอุปกรณ์การแพทย์มามอบให้กองพลห้องหมอกองพลที่2เติมอีกก็เทว่าใส่งบประมาณในการก่อสร้างเกือบ2ตื้อเนาะเกือบ2ตื้อกีบก็มีเพื่ออำนวยความสะดวกอยู่ในห้องหมอต่างๆก็เป็นอาคารสั้นเดียวก็ถือว่าสวยงามเนาะสวยงามมาต่อที่เกี่ยวกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติได้เปิดปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาใหม่ประจำปีประจำช่วงเรียน 2026-2027 การปฐมนิเทศในครั้งนี้จะเป็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมทางด้านการเมืองแนวคิดทัศนลักษณ์และการระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่สมปศอยู่สมปศนักศึกษาที่มาเรียนนี่เป็นพนักงานนำพาคุ้มครองที่ถูกคัดเลือกจากบรรดากระทรวงองค์การและกระท่องถิ่นต่างๆในทั่วเพียรตประเทศการปฐมนิเทศมี3ระบบคือระบบปริญญาโทหุ่นที2จำนวน118คนเนาะหญิง3คนระบบปริญญาตรีหุ่นที2748คนหญิง4คนระบบปริญญาตรีหุ่นต่อเนื่องหุ่นที16จำนวน45คนเนาะยิง11คนการจัดปฐมนิเทศดังกล่าวในดำเนินไปเวลา1วันเนื่องในการปฐมนิเทศแม้นติดพันกับการเมืองแนวคิดจะตั้งปฏิบัติระเบียบวินัยในภาคชาวนักศึกษาก็ได้รับฟังปฐมนิเทศจากท่านนางวะไลหลักอภัยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเมืองและการปกครองและกับท่านบุญนาสีหายราชห้องหัวหน้าห้องการจากนั้นก็ภาคบ่ายก็ได้สืบต่อรับฟังเผยแพร่ระเบียบการจัดตั้งปฏิบัติจากท่านนางพรไซราชวงศ์คณะบริหารพรรคหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและก็ท่านนางกิ่งไพพระสวรรค์ไซห้องหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการเรียนการสอนห้องหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการเรียนการสอนและก็ผ่านการประชุมนิเทศครั้งนี้บรรดานักศึกษาใหม่ทั้ง3ระบบก็ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อระเบียบการต่างๆมีความอุดเอียนทุนเที่ยงมีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะก้าวขึ้นสู่การค้นคว้าความเรียนในศึกษา 2026-2027 โดยความบุกบืนเพื่อสำเร็จการศึกษาตามขั้นหมายที่วางไว้และก็ตอบสนองได้ตามความเห็นห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ของการปกครองศึกษาและก็สร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเอาอันนี้ก็เป็นการนำเสนอข่าวในมื้อนี้ก็ถือว่าหลายพอสมควรเนาะเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี่ก็คือว่ายับจ่อมอเข้ามาแล้วหมดเวลาลงไปพอดีขอขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาด้วยดีตลอดมา มาบางเวลาเมื่อลงไปเดชอรุณแก้ววิไลพร้อมด้วยทีมงานจารย์ธรรมผู้ฟังไหวเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้สบายดี
1: ท่านหู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยกะนำประกันสังคมได
2: ้แม่แล้วเมื่อว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยกะนำประกันสังคมได้

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์ข้อหลวงจันทร์ต่อไปเส้นหาดฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12นายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซุ่มแซ่แก้ไขการยกระดับ